0: ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์ชทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในเมื่อวานนี้สมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งได้ประกอบคำเห็นใส่ห่างกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล่าสบับปะปุงปัญหายาเสพติดยังถือเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงต่อสังคมและประเทศชาติกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้กำหนดมาตรฐานหับหองการนำไส้การยั่งยืนมาตรฐานเทคนิคพาหนะน้ำเข้าเพื่อปกป้องผู้สมไส้รถไฟฟ้าเดือนกันยาผ่านมาเวียดนามส่งออกผักหมักไม้บรรลุ1ตื้อกว่าดอลลาร์ผู้นำสหรัฐอเมริกาจะเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดอาเซียนเอเปกและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเชิญท่านฟังรายละเอียด
1: กองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในเมื่อวานนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านมอนไซลาวมอซงรองประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งได้ประกอบคำเห็นแสหางกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าสบับปรับปรุงประกอบมี12ภาค9หมวดและ99มาตราในนี้เพิ่มเข้าใหม่2ภาค1หมวด32มาตราตัดออก1ภาคปรับปรุง64มาตราและรักษาไว้คือเก่า3มาตราเสนอโดยท่านนางใบคำคัตติยะรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์และหัดกลุ่มหลายขึ้นกว่าเก่าท่านสมวิไซวงศ์ธีราสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่12แขวงขมวนเสนอให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าต้องประสานสมทบกันอย่างละเอียดเพื่อแบ่งขันคุ้มครองให้หัดกลุ่มในการเขียนทางกฎหมายพร้อมทั้งเสนอให้คณะผู้สอบทางกฎหมายเบิ่งคืนมาตรา3ข้อ6การอธิบายคำซับเห็นว่าบุหันจะแจ้งเท่าที่ควร
2: ถึงอย่างไรก็ตามเห็นว่าหลักการในการคุ้มครองโดยเฉพาะแม่นแสดงคุ้มครองสิทธิพันธุ์การนำเข้าและส่งออกมาตรา26 27และการจำหน่ายมาตรา22ควรแม่นแสดงกิจกรรมในการค้าบ่แม่นแสดงสาธารณสุขคะแนนสาธารณสุขแม่นควรมีการยั่งยืนถ้าดื่มเหล้าในระดับที่สามารถรับประทานได้หรือบ่เป็นผลกระทบต่อสุขภาพหรืออีกตามมาตรฐานสากลโคดิสปริมาณตัวเลขครั้งเดียวสำหรับเครื่องดื่มที่มีราดเหล้าใดหนึ่งผมไม่อนุญาตทุกครั้งคำเห็นเกี่ยวกับตัวมาตรา3มีย้ำซ้ำๆข้อ6ผลให้จากการดื่มธาตุเหล้าหมายถึงผู้บริโภคที่มีธาตุเหล้าเสนอเปลี่ยนคำว่าผู้บริโภคเป็นบุคคลที่รับประทานสำหรับมาตรา6ใหม่ที่ดำเนินการของพลเมืองเกี่ยวกับเรื่องงานคุ้มครองเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าวักสุดท้ายพลเมืองลาวทุกคนปฏิบัติระเบียบการดื่มบ่ครับพอมีก็เป็นซึ่งเกี่ยวกับปัญหานี้อาจจะเป็นช่องว่างในการกดจับระดับเราในระดับเลือดที่เป็นศูนย์ควรศึกษาเบื้องกฎหมายของประเทศอื่นเพื่อเป็นการตั้งอิงเบื้องในมาตรา13ของกฎหมายนี้เพื่อให้ในการสอดคล้องนั้นการกินยาบางชนิดก็มีธาตุผสมเราด้วยกันก็สามารถเฮ็ดให้เป็นระดับเลือดคือศูนย์ได
1: ้ท่านมีใจผมเขสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่7แขวงสัญบุรีเสนอให้ภาคส่วนรับผิดชอบทางกฎหมายกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่คุ้มครองเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าเนื่องจากว่ามาตรา3

0: 19ของกฎหมายฉบับนี้ได้กำหนดสถานที่คุ้มครองการบริการเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าไว้เพียง11สถานที่เท่านั้นอาจเป็นช่องว่างในการจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าแบบซาซายเกินที่กฎหมายกำหนดไว้และมาตราอื่น
1: ๆปริมาตรา39นี้สถานที่บริการเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าเนาะตามห้างกฎหมายมี11สถานที่ข้าพเจ้าก็เป็นห่วงเนาะอยู่ในกฎหมายการศึกษาไว้กำหนดไว้แล้ว500เมตรแต่ภาคปฏิบัติก็โอ้ก็ยังเห็นยังมีการละเมิดอยู่แล้วเป็นห่วงว่าคนกำหนดสิตื่นบ่ว่าบรรดาห้างที่อนุญาตแล้วมีอยู่แล้วพอสิแก้แล้วแหละเขียนในกฎหมายนี้เนาะพอมันสิยากในภาคปฏิบัติเนาะควรคุ้นคั่วไว้ก่อนว่ามันมีแล้วมันเกิดขึ้นมาแล้วเด้เนาะเฮาสิแก้อะไรตื่นจากตื่นจุดนี้อยู่ในมาตรา41นี้การโฆษณานี้เกี่ยวกับการโฆษณานี้ครับเจ้าก็มีข้อสังเกตว่ายังบ่ได้กําหนดเนาะการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์นี่เนาะการไปออกรายการอยู่ต่างประเทศต่างๆเนาะอยู่ประเทศใกล้เคียงของดาราคนนึงก็ไปออกรายการอยู่ต่างประเทศที่มีลักษณะสักส่วนการดื่มเหล้าอันนี้ก็ควรกำหนดเซตตื้อเพื่อว่าผู้ใดผู้หนึ่งจะมีความเห็นอย่างต่างเราออกรายการทางสื่อต่างบุคคลมีการตักตวนตามเดิมเรามีลักษณะทางอ้อมเท่านั้นเลยควรกำหนดเซตตื้อเพราะว่าสื่อออนไลน์นี่ยังว่าชนเขาเข้าถึงได้ง่ายมาตรา49เนาะเกี่ยวกับความรับผิดชอบของภาคเอกชนนี่ก็ลักษณะรวมๆควรกำหนดแจ้งเตือนละเอียดภาคเอกชนเป็นพวกภาคใดเนาะโดยเฉพาะว่าผู้ผลิตบอกผู้ขายบอกเนาะผู้โฆษณาบอกหรือว่าภาคส่วนอื่นๆควรกำหนดควรจะแจ้งเตือน
0: ท่านลิตาคัตติยะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่17แขวงอัตตปือประกอบความเห็นใส่ลายมาตาที่เห็นว่ามีความสนใจเพื่อให้กฎหมายฉบับนี้มีในครบถ้วนหัดกลุ่มและสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2: เกี่ยวกับมาตรา6ที่กำหนดเข้ามาสิทธิและพันธะของพลเมืองเกี่ยวกับการควบคุมธาตุเครื่องดื่มเรื่องงานควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้านี้ข้าพเจ้าเห็นดีเป็นกภาพกับการกำหนดเนื้อในมรรคที่3ที่ว่าผู้ขับขี่ยานพาหนะและผู้นำใช้กุจักนักบ่ดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าและต้องบ่มีธาตุเหล้าในลมหายใจในเลือดในปัสสาวะโดยกำหนดให้เป็น0เหตุผลอันที่1นี่ก็แม่นการกำหนดในลักษณะนี้สอดคล้องกับกฎหมายว่าโดยการจัดจ่วนทางบกสภาประปรุงที่จะนำเข้าพิจารณาในกองประชุมสมัยสามัญที่2ของพวกเราในวันที่16วันศุกร์นี้2การกำหนดอันนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นการตัดสินใจสูงสมควรของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก็คือรัฐบาลในความพยายามดัดปรับพฤติกรรมและความสินเคยในการดำรงชีวิตของสังคมเราในปัจจุบันมาตรา54ที่กำหนดข้อใหม่เกี่ยวกับแรงขึ้นควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้านี้ข้าพเจ้าเห็นว่านอกจากงบประมาณของรัฐที่จำกัดที่สนองให้ในแต่ละปีนั้นถ้าว่าพอสามารถกำหนดแรงกองทุนได้ชัดเจนก็ควรกำหนดใส่เพื่อเป็นรหัสที่แน่นอนยืนยงเลยอันนึงก็เป็นความมิตรเม่นของอนาพวกเราต่อพันธะสากลอย่างไรวะสันสาสำหรับมาตรา87-96เกี่ยวกับมาตรการทางอาญาและการป้องกันนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าถ้ากำหนดมาตรการทางอาญาและอัตราการป้องกันในลักษณะนี้ก็จะช่วยจำกัดรูปปอนปรากฏการย้อนรอยเกิดขึ้นในสังคมที่ติดพันกับเครื่องดื่มที่มีท่านเราโดยเฉพาะมาตรา94ใหม่นี่เกี่ยวกับการขับขี่ยานพาหนะในเวลามีธาตุเหล้าในอากาศในระยะผ่านมาถึงว่าพวกเราได้กำหนดอัตราการปรับใหม่ผู้ขี่รถทุกประเภทในเวลามีธาตุเหล้าในอากาศไว้ในดำรัดว่าโดยการปรับใหม่และมาตรการอื่นต่อกฎหมายและระเบียบการเกี่ยวกับการจัดจ่ายทางบกสำหรับเลขที่568ลงวันที่16กันยายน2021และตามแต่ก็เห็นว่าอัตราที่ได้กำหนดยังต่ำหลาย
0: ภายหลังสมาชิกสภาแห่งชาติประกอบกำเพียรใส่ห่างกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าฉบับปรับปรุงสำเร็จแล้วคณะผู้ชอบห่างกฎหมายได้ขึ้นชี้แจงอธิบายเพิ่มเติมบางเนื้อในของกฎหมายที่เห็นว่าสมาชิกสภาแห่งชาติมีความสนใจจากนั้นประธานกองประชุมได้มีคำเพียรสรุปสั่งรวมการประกอบกำเพียรเข้าใส่ห่างกฎหมายฉบับนี้สำหรับการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในภาคเซามณีตามวาระแล้วสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตตั้งจะได้รับฟังและประกอบคำเห็นเสียหางกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนฉบับปรับปรุง
3: ปัญหายาเสพติดถือเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ทำลายความสงบความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในทุกกรณีนับทั้งผู้ถูกขอหายจากยาเสพติด ล้วนแต่เป็นผิดภัยที่มีผลให้ต่อชีวิตสุขภาพทรัพย์สินของสังคมหรือสร้างบาดแผลความเจ็บซ้ำด้านจิตใจต่อบุคคลครอบครัวและญาติพี่น้องพร้อมทั้งทำลายความสงบปลอดภัยในครอบครัวกีดขวางการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและยังสร้างผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศชาติในโอกาสวันแห่งชาติต้านยาเสพติดที่12ตุลาคมครบ25ปีปีนี้พลเอกคำเลียงอุทกไกรซนรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติมีคำเห็นว่าลาวก็คือหลายประเทศอยู่ในโลกยาเสพติดได้แพร่ระบาดแต่ตัวเมืองไปสู่ชนบทในหลายระดับที่แตกต่างกันเป็นสาเหตุพาให้เกิดปรากฏการณ์ย่อท่อและอาชญากรรมประเภทต่างๆการมั่งคดียาเสพติดจับผู้ถูกหานักโทษผู้ติดยาเสพติดยาเสพติดแต่ละประเภทที่ยึดได้แม่นเพิ่มขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงเลเหลี่ยมการเคลื่อนไหวหลักลอบขนส่งค้าขายยาเสพติดมีลักษณะแนบเนียนด้วยหลายวิธีหลายรูปการมีขบวนการที่สลับซับซ้อนเป็นกลุ่มเครือข่ายแน่นหนาเสื่อมโยงทางภายในและต่างประเทศนำไส้พาหนะอุปกรณ์ที่ทันสมัยมีอาวุธเกี่ยมพร้อมตอบโต้กับเจ้าหน้าที่ของพวกเขาก
4: ลุ่มคนเหล่านั้นได้ซอกทุกวิธีทางเพื่อเบื่อเมาเศร้านุ่มเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติเป็นต้นการผสมสิ่งเสพติดใส่ในผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องดื่มยาปัวพยาธิยาสูบไฟฟ้าและอื่นๆเห็นได้ถึงภัยอันตรายและความจำเป็นตัวจริงในเวียงงานแก้ไขยาเสพติดต้องมีความเด็ดขาดโปร่งใสเป็นมืออาชีพในหนึ่งปีผ่านมาคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติโดยมีกระทรวงป้องกันความสงบเป็นเสนาธิการให้ศูนย์กลางพรรครัฐบาลในการสี่นำการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังตลอดมา
3: พลเอกคำเลียงอุทกไกรซนมีคำเห็นเตือนว่ามาฮอดปัจจุบันเป็นระยะสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติตามมติเลขที่171ของสภาแห่งชาติว่าด้วยการหับห้องเอาผลการจัดตั้งปฏิบัติวลาแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติด2021-2025และทิศทางแผนการต่อหน้าให้หันมาเป็นแผนงานแห่งชาติตาม6เวียกยุทธสมทั้งหันเข้าสู่เวียกงานตัวจริงอย่างตั้งหน้าก
0: ระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้กำหนดมาตรฐานหับห้องการนำใส่การยั่งยืนมาตรฐานเทคนิคพาหนะที่น้ำเข้าเพื่อปกป้องผู้สมใส่รถไฟฟ้าเนื้อการชี้แจงอธิบายต่อคำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติในกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่สองของสภาแห่งชาติสุทธิสิบจัดขึ้นระหว่างวันที่5หาวันที่21ตุลานี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทร์ท่านมลัยทองกรมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าให้ฮู้ว่าและยังผ่านมากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้ค้นคว้าหับห้องเอามาตรฐานของสากลและภาคพื้นมาเป็นมาตรฐานแห่งชาติโดยเน้นใส่3อุปกรณ์หลักคือหัวซากตู้ซากและแบตเตอรี่ปัจจุบันทางข้อตกลงว่าด้วยมาตรฐานเทคนิคความปลอดภัยและการตรวจสอบยั่งยืนคุณภาพอุปกรณ์รถไฟฟ้าได้สำเร็จขั้นวิชาการแล้วนอกจากนี้ยังได้ยกระดับเงื่อนไขผู้นำเข้าและจำหน่ายโดยปรับปรุงดำรัสเลขที่470ของรัฐบาลว่าด้วยการคุ้มครองธุรกิจยานพาหนะทางบกโดยกำหนดอย่างเข้มงวดให้ผู้นำเข้าต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
5: ปัจจุบันทางขนส่งโดยมาตรฐานเทคนิคความปลอดภัยและการตรวจสอบอย่างยืนคุณภาพอุปกรณ์ EV ได้สำเร็จขั้นวิชาการแล้วพวกเฮายังสิได้จัดกองประชุมสัมมนาแหลกเปลี่ยนลงเลิกตื่มอีกพร้อมกันนี้พวกเฮาก็ยกระดับเงื่อนไขผู้นำเข้าและจำหน่ายโดยปรับปรุงดำรัส470ทับรบว่าด้วยการคุ้มครองธุรกิจยานพาหนะทางบกโดยกำหนดอย่างเข้มงวดให้ผู้นำเข้าต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องทางการนั่นแหละมีศูนย์บริการหลังการขายมีอะไหล่ห้องรับอย่างเพียงพอมีการรับประกันคุณภาพอย่างชัดเจนพร้อมทั้งต้องมีระบบการบริหารจัดการหม้อไฟเนาะที่เสื่อมคุณภาพด้านการคุ้มครองราคาและด้านการผูกขาดนี่แม่นพวกเฮาปฏิบัติตามแจ้งการ602ทับหสนย.ได้สำเร็จทางโครงสร้างราคาจำหน่ายรถ EV เนาะโดยกำหนดองค์ประกอบอย่างโปร่งใสคือราคาหน้าโรงงานนะ ค่าขนส่งค่าภาษีอากรและค่าบริการตัวจริงและเพดานกำไรที่เหมาะสมเพื่อสกัดกั้นบ่ให้บริษัทซวยโอกาสเก็งกำไรหรือขายราคาสูงเกินความจริงบางครั้งพวกเราเห็นว่าเขาเจ้าขายอยู่ทาง Facebook บ่หรือว่าขายเสนอขายราคาในออนไลน์หรือติดป้ายที่ราคาต่ำส่วนหนึ่งที่พวกเราก็กวดเห็นว่ามีการนำเข้าแบบบ่ถูกต้องและแบบนอกระบบแหละจึงเฮ็ดให้เขาเจ้าสามารถขายราคาได้ต่ำกว่าราคาที่บริษัททางการขาย
0: ท่านมาได้ทองกรมสิทธิ์ให้ฮู้ตื่มว่า8เดือนผ่านมาได้นำเข้ารถทั้งหมด 37,475 คันในนี้เป็นรถไฟฟ้าห้อยส่วนห้อยจำนวน 8,330 คันเพิ่มขึ้น107ส่วนห้อยและรถไฮบริด 2,804 คันเพิ่มขึ้น114ส่วนห้อยเฮ็ดให้อัตราส่วนรถที่ใช้พลังงานใหม่กว่าถึงหลายกว่า29ส่วนห้อยของยอดการนำเข้าและสามารถขึ้นทะเบียนรถไฟฟ้าได้ 6,104 คัน
3: วันที่12ตุลานี้ที่ฮงแฮมฮอลิเดย์อินนครหลวงจันทน์ศูนย์กลางเซาหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวร่วมกับองค์การยูเนสเคโอจัดงานวางแสดงและมหกรรมทักษะไว้หนุ่มภายใต้หัวข้อการลงทุนในไว้หนุ่มโดยการกล่าวเปิดงานของทานทองลีศรีสุริตเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางเซาหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวและทานบิลาโอแฮงเซินดูรานีผู้ต่างหน้าองค์การยูเนสเคโอประจำลาวพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าบรรดาสถานทูตองค์การสากลบรรดากระทรวงองค์การคู่ห่วมพัฒนาและบรรดาสาวหนุ่มไว้หนุ่มเข้าห่วมท่านทองลีศรีสุริตได้เน้นถึงความสำคัญและการลงทุนในไว้หนุ่มบ่แม่นเพียงแต่การช่วยเหลือคนหุ่นหนุ่มเท่านั้นหากแม่นการลงทุนในอนาคตของประเทศชาติเพราะคุณภาพของไว้หนุ่มในมื้อนี้จะเป็นปัจจัยกำหนดคุณภาพของกำลังแรงงานความสามารถในการแข่งขันและความเข้มแข็งของประเทศชาติในอนาคตพร้อมเดียวกันนั้นยังได้เน้นใส่3บริมสิทธิ์สำคัญในการพัฒนาไว้หนุ่มในระยะใหม่คือลงทุนด้านความรู้และทักษะโดยเน้นใส่การศึกษาทักษะวิชาชีพเทคโนโลยีดิจิตอลปัญญาประดิษฐ์และทักษะที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานลงทุนด้านโอกาสโดยเสื่อมโยงการเรียนรู้เข้ากับการมีเวียกเหตุงานทำการสร้างอาชีพการเป็นผู้ประกอบการไว้หนุ่มและการสร้างนวัตกรรมลงทุนด้านการมีส่วนร่วมโดยสร้างพื้นฐานโดยสร้างพื้นที่ให้ไว้หนุ่มได้แสดงความคิดเห็นเสนอแนวคิดริเริ่มโครงการและร่วมแก้ไขปัญหาของชุมชนตอนท้ายทานทองลีศรีสุริตได้ฝากขอคิดถึงสาวหนุ่มไว้หนุ่มว่าให้สาวหนุ่มจงเป็นคนดีมีคุณสมบัติมีระเบียบวินัยหากซาดและมีความรับผิดชอบต่อสังคมจงเฮียนฮู้อย่างบ่หยุดยั้งอย่าหยุดพัฒนาตนเองเพราะโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างไวว้าและความรู้ใหม่ๆแม่นกระแจสำคัญในการสร้างอนาคตจงกล้าคิดกล้าริเริ่มและกล้าลงมือเฮ็ดอย่ารอท่าเพียงแต่โอกาสจงพยายามสร้างโอกาสให้แก่ตนเองและสังคม
0: กองประชุมแนะนำแผนงานริเริ่มการสื่อสารความเสี่ยงแบบมีส่วนร่วมและเปิดรับสมัครให้ทุกภาคส่วนผลิตวิดีโอสั้นเพื่อระลึกถึงวันหลุดพ้นความเสี่ยงจากภัยพิบัติสากลภายใต้หัวข้อระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่สามารถเตือนประชาชนได้หลายทางเพื่อรับประกันว่าการเตือนภัยล่วงหน้าจะเห็นให้ทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามได้ทันทีจัดขึ้นในวันที่13ตุลานี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์มีทานนางจันทคอนบัวละภาหงรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมทานบักโคเดียเบอร์คนอบผู้ประสานงานองค์การสหประชาชาติประจำลาวและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมทานนางจันทคอนบัวละภามีคำเห็นว่ารัฐบาลลาวและองค์การสหประชาชาติได้ร่วมกันเปิดโครงการดังกล่าวซึ่งได้รับการจัดตั้งปฏิบัติโดยกรมอุตุนิยมและทุรกศาสตร์ร่วมกับกรมสวัสดิการสังคมกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารอิงตามบทรายงานการสำรวจความรับรู้เกี่ยวกับพยากรณ์อากาศและระบบเตือนภัยล่วงหน้าแห่งชาติของลาวปี2025ซี่ให้เห็นว่ามี 1,741 บ้านใน9แขวงเป้าหมายพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม41ส่วนห้อยแม่นบ่ได้รับการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าถึงว่า1ส่วน4ของประชากรทั้งหมดจะแม่นผู้ที่ใช้ภาษาม่งอีเมียนมอนคาเม ผู้ที่ได้รับข้อมูลแจ้งเตือนภัยก็สิมาสนห้อยแม่นประชาชนที่ใช้ภาษาลาวไตผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าอุปสรรคในการรับข้อความการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าอาจจะเกิดขึ้นย้อนปัญหาทางด้านการนำใช้อุปกรณ์ภาษาและความพิการที่เกี่ยวข้องแผนงานที่เริ่มดังกล่าวจะเริ่มจัดตั้งปฏิบัติจนถึงเดือนธันวาปีหน้าจะพัฒนาขึ้นจากการพยากรณ์และการแจ้งเตือนทางการจากกลุ่มอุตุนิยมและทุกศาสตร์แผนงานนี้จะทบทวนพัฒนาทดสอบการเข้าถึงข้อมูลเป็นภาษาลาวและภาษาต่างๆที่เป็นบุริมสิทธิ์ฉะนั้นให้แจ้งเตือนผ่านรูปแบบแห่งศาสตร์หัวมือกับไว้หนุ่มและบรรดานักสร้างคอนเทนต์ลาวเพื่อหับประกันให้ข้อมูลไปฮอดซุมซนเขตทางไกลโศกลีกโดยผ่านเครือข่ายขันบ้านเมืองและแขวงข้อความแจ้งเตือนภัยที่แจ้งออกไปต้องหับประกันว่าจะฮอดทุกคนและต้องไปฮอดเฮือนทุกลังในโอกาสนี้ขอเชิญชวนไว้หนุ่มนักศึกษานักสร้างคอนเทนต์ตามสื่อต่างๆอยู่ลาวสามารถสมัครผลิตวิดีโอสั้นประมาณ 35-60 วินาทีเป็นภาษาลาวภาษาส้นเผ่าประกอบเข้าในวิดีโอเพื่อช่วยให้ทุกคนเข้าใจการแจ้งเตือนทั้งการและพร้อมปฏิบัติหับมือล่วงหน้าก่อนน้ำท่วมพายุพัดเข้าดินเจือนหรือภัยแห่งแรงที่จะมาถึงกำหนดส่งวิดีโอวันที่12พฤศจิกายน2026สำหรับวิดีโอดีที่สุด3ลำดับทำอิฐจะได้รับใบยั่งยืนเงินรางวัลและผลงานจะได้เผยแพร่ไปทั่วประเทศ
3: แขวงเวียงจันทน์จัดกองประชุมปรึกษาหารือเพื่อซอกหาวิธีการต้านและสกัดกั้นกลุ่มคนบดีหลักลอบเอาสิ้นส่วนหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นต้นทรายทองอุปกรณ์โทรคมและอื่นในวันที่13ตุลานี้โดยการเป็นประธานของท่านกลุ่มมานวรรดีหัวหน้าแผนกเทคโนโลยีและการสื่อสารแขวงเวียงจันทน์มีภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้ถือเป็นบัตรก้าวบุกทะลุและเป็นยุทธศาสตร์อันเหียบด่วนเพื่อปกป้องทรัพย์สินของรัฐและหับประกันการบริการด้านโครงหลังพื้นฐานหับใส่ประชาชนบ่ให้ไฟฟ้าถูกตัดขาดจากการกระทำผิดกฎหมายของกลุ่มคนบ่ดีการลักลอบทำลายและลักทรัพย์สินดังกล่าวบ่เพียงแต่สร้างความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจอย่างมหาศาลเท่านั้นยังส่งผลกระทบโดยกงต่อความสงบสุขและการดำรงชีวิตของประชาชนบรรดาเผ่าในกองประชุมครั้งนี้ได้หับฟังรายงานเหตุการณ์และผลเสียหายจากกลุ่มคนบ่ดีที่ลักเอาสิ้นส่วนหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นต้นสายทองอุปกรณ์โทรคมและอื่นอยู่ภายในแขวงเวียงจันทน์โดยเฉพาะทรัพย์สินของบริษัทลาวโทรคมบริษัท ETL และบริษัท Unitel จากนั้นผู้ต่างนาจากแขนงการที่เกี่ยวข้องได้ปรึกษาหารือวิเคราะห์สภาพการและวางมาตรการทางกฎหมายพร้อมทั้งมาตรการป้องกันความปลอดภัยแบบหอบด้านเพื่อทำลายเครือข่ายและกวาดล้างกลุ่มคนบ่ดีเหล่านี้ให้หมดไปจากแขวงเวียงจันทน์อย่างเด็ดขาดกองประชุมครั้งนี้มีความสำคัญในการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนบรรดาเผ่าในทั่วแขวงซึ่งรัฐบาลและภาคส่วนเกี่ยวข้องมีความเอาใจใส่และเด็ดเดี่ยวปกป้องผลประโยชน์รวมของชาติ
0: เมืองเซบังไฟแขวงขมวนกำลังเร่งแผนฟื้นฟูการผลิตกสิกรรมหลังจากประสบภัยน้ำท่วมส่งผลให้แน่ทีการผลิตเสียหายกว่า 3,000 เฮกตาร์มูลค่าประมาณ92ตื้อกีบปัจจุบันแขนงเกษตรกรรมกำลังเตรียมมาตรการฟื้นฟูก็เตรียมแนวปลูกแนวพันธุ์สัตว์เลี้ยงและระบบชลประทานโดยเฉพาะแนวพันธุ์ข้าวสำหรับปลูกนาแซงฤดูกาลปี2026-2027ท่านจุมศรีสัญญวงศ์ห้องหัวหน้าของการเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองเสบังไฟให้สัมภาษณ์ว่าเมืองเซบังไฟมีทั้งหมด45บ้านประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักสำหรับการผลิตฤดูฝนปีนี้มีเนื้อที่ผลิต 9,000 เฮกตาร์ผ่านการจัดตั้งปฏิบัติได้ประมาณ 80% ของแผนการในกลางปีผ่านมาการผลิตเกษตรกรรมของเมืองได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมเนื้อที่การผลิตเสียหายกว่า 3,000 เฮกตาร์มูลค่าความเสียหายประมาณ92ตื้อกีบและมีโครงการสนับประทาน10แห่งได้รับผลกระทบนอกนี้ยังได้สุกยู่ประชาชนเลี้ยงสัตว์ประเภทวัวควายสัตว์ปีกและปลาเพ ื่อรับประกันความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหารให้แก่ครอบครัว
6: สำหรับแผนการสุกยู่ส่งเสริมภายหลังน้ำลดลงแล้วก็แม่นได้วางอยู่2ระยะ1ระยะเร่งรัดก็แม่นมีอยู่4เรียกงานเนาะตัวที่1ก็แม่นสร้างแผนเสนองบประมาณเพื่อซื้อแนวพันธุ์พืชอายุสั้นเพื่อให้พ่อแม่ประชาชนบ่อนที่มีเงื่อนไขปลูกพืชทดแทนผลเสียหายจากฤดูฝนฮะ2ก็แม่นสร้างแผนเสนองบประมาณเกี่ยวกับแผนงบประมาณซื้อยาวัคซีนป้องกันพยาธิสัตว์เลี้ยงและก็อุปกรณ์จำนวนหนึ่งและก็3ก็แม่นสร้างแผนงบประมาณเพื่อบูรณะซ่อมแปลงระบบหัวงานโครงการชลประทานที่มีความจำเป็นในการสนองน้ำเข้าในการผลิตและดูแลช่วงปี2026-27นี้ให้พวกท่านเนาะสรุปมูลค่าแผนที่นำเสนอแผนเร่งรัดใน3-4นาเวียกนี้ก็ตกมูลค่าประมาณอยู่5ตื้อกว่าขีดสำหรับแผนระยะ2เนาะถือว่าระยะกลางแหละจากนี้แล้ว1ก็แม่นแผนเสนองบประมาณหรือว่าขั้นถึงภาคส่วนเกี่ยวข้องคนกลัวเบื้องแนวพันธุ์ข้าวปลูกรุ่น3ถือว่าเป็นแนวพันธุ์ข้าวปลูกในแซงเนาะจำนวนทั้งเบิดที่ต้องการในการผลิตตามเนื้อที่แผนการ2680เฮกตาร์เนาะสำหรับการผลิตในแซงครับก็แม่นแนวพันธุ์ข้าวปลูกที่ต้องการก็แม่น214ต้นสั้นอยู่ในหันก็ยังมีสร้างแผนเพื่อมาฟื้นฟูระบบโครงการชลประทานที่เพื่อให้รับประกันในการสนองน้ำอีก
0: ท่านจุ่ม4เสญวงศ์ให้ฮู้ตื่ว่าเมืองเซบังไฟแขวงขมวนยังได้สร้างแผนการเสนองบประมาณจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อป้องกันพยาธิและฟื้นฟูการเลี้ยงสัตว์ของประชาชนส่องแปลงระบบหัวงานโครงการชลประทานให้สามารถสนองน้ำหับไส้การผลิตฤดูแล้งปี2026-2027รวมทั้งขึ้นแผนเสนอการสนับสนุนจากคันเทิงและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดซื้อแนวพันธุ์เป็นต้นแผนซื้อแนวพันธุ์เข้าสำหรับเนื้อทีนาแซงสัตว์เลี้ยงเพื่อทดแทนสัตว์เลี้ยงที่สูญหายและช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาเลี้ยงสัตว์เพื่อสร้างและหับให้ครอบครัว
3: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
0: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานเมื่อโมโมมานี่ว่ากระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเวียดนามรายงานว่าการส่งออกผักหมากไหมของเวียดนามในเดือนกันยาผ่านมาบรรลุเกือบ1,200ล้านดอลลาร์ข่าวรายงานว่ามูลค่าการส่งออกผักและหมากไหมของเวียดนามใน9เดือนปีนี้บรรลุเกือบ7,350ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นเดือนที่3ติดต่อกันที่การส่งออกผักหมากไหมของเวียดนามบรรลุ1ตื้อกว่าดอลลาร์ยินสืบโตแม่นตลาดน้ำเข้าผักหมากไหมใหญ่ที่สุดของเวียดนามถัดมาแมนสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐเกาหลีเมื่อเทียบไซส์ในระยะเดียวกันของปีกายมูลค่าการส่งออกผักและหมากไหมของเวียดนามไปยังตลาดจีนเพิ่มขึ้นหลายกว่า38ส่วนร้อยสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นหลายกว่า17ส่วนร้อยสาธารณรัฐเกาหลีเพิ่มขึ้นหลายกว่า9ส่วนร้อยในกลุ่มตลาดการส่งออกผักและหมากไหมของเวียดนามไปยังสภาพเอโรปเติบโตอย่างแข็งแรงใน6เดือนต้นปีนี้เวียดนามสืบต่อแม่นประเทศสนองหมากไหมเขตฮ้อนปุงแตงและผลิตภัณฑ์เกษตรเติบโตไวที่สุดอยู่กลุ่มตลาดเอโรป
3: ตามข่าวจากวิทยุกระจายเสียงเวียดนามท่านโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาจะเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดอาเซียนอยู่ฟิลิปปินส์และกองประชุมขั้นสูงเอเปกอยู่จีนการเดินทางของท่านโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคาดว่าจะมีขึ้นระหว่างวันที่16-19พฤศจิกายน2026นี่แมนการเดินทางไปปฏิบัติงานสำคัญอยู่อาซีของท่านโดนัลด์ทรัมป์ภายหลังการเลือกตั้งกลางสมัยอยู่สหรัฐอเมริกาการเดินทางครั้งนี้ของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาดำเนินไปในสภาพการที่สหรัฐอเมริกาพร้อมปฏิบัตินโยบายเพิ่มทวีการมีส่วนร่วมอยู่ภาคพื้นมหาสมุทรอินเดียแปซิฟิกพร้อมทางซอกหาวิธีสุกยู่การพัวพันกับอาเซียนที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์ขันธวงศาและบรรลังท้องเกียงคำสนนี้อัน
7: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ1รับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้ารับการปิ้นปัว 2เข้ากวดพร้อมหังแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บประกันสังคม3เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปป้องคิดไล่ราคายา4ขั้นตอนสุดท้ายจ้ำกาอยู่ป้องประกันสังคมอยู่ห้องหมอแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ป้องจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากบัตรประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ่นป่วยอยู่ห้องหมอทุกครั้งท่านต้องถือบัตรประกันสังคมและบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการใช้บริการอยู่ห้องหมอติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร5548-9030หรือ5434-6222ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือเบอร์โทรอยู่บัตรประกันสังคมของท่านประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
8: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
9: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Packageสมัครได้เลย TFM Swift ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
8: ้
9: อ
8: แท้วะอีลีวะ
9: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
8: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วผลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
9: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแนนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
10: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวนพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
11: เงินเก็บมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใช้เวลาขายพร้อมแลกเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเผื่อยู่สู่เงินเก็บลาวให้สูงค่าแท้ใด
12: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สื่อสนจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ประสบผลสำเร็จตามคาดหมายที่วางไว้สุขสบายดีท่านฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในตอนเช้าของเดือน11ขึ้น4ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388ซึ่งพ่อท่านมื้อนี้เป็นวันพฤหัสวันที่15ของเดือนตุลา2026ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์เห็นแสงแดดตั้งแต่เช้าๆท้องฟ้าสว่างสวยดีเป็นเงื่อนไขอำนวยความสะดวกหลายสิ่งหลายอย่างให้ได้ปวงสนอของพวกเขาที่พรวมสุ่มจิตสุ่มใจสนาธิการงานต่างๆเฉพาะกับการเก็บเกี่ยวเม็ดมัดข้าวในปีในเวียกงานเพิ่มพูนผลิตผลเวียกงานปลูกฝังเวียกงานการเลี้ยงสัตว์ทัตกรรมตำแพงเวียกค่าเวียกขัดดันต่างๆทั้งหมดนั้นก็เพื่อเป็นการกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจของชาติให้มีการเติบใหญ่ขยายตัวชีวิตการเป็นอยู่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาอย่างประยุทธ์ยั่งโดยเล็งใส่ในจิตใจมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนบุคทะลุ4ด้านก็คือบุคทะลุทางด้านจินตนาการบุคทะลุทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บุคทะลุทางด้านระบบระเบียบกลไกบริหารและบุคทะลุทางด้านการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนส่วนมาเป็นงานสามสร้างกันอย่างติดพันกับมติของประชุมใหญ่ของพรรคตะระครังเส้นว่าการสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งหอบบ้านหอบด้านสร้างตะแสงระบานเป็นหัวหน่วยพัฒนาและนอกจากนั้นก็เพื่อเฮ็ดให้แนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลที่วางลงได้รับการจัดตั้งในตระกูลเขตเวียกงานวาวลวงกันเป็นทั่วประเทศซึ่งพวกเขาจะเห็นได้ตลอดระยะที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อนำเอาประเทศชาติของพวกเขาลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากลำบากโดยไวและชีวิตการเป็นอยู่ของปวงชนพวกเขาได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างประจุจังโดยเฉพาะและก็เป็นแสงสว่างจากมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคและในระยะนี้ทั่วปวงชนของพวกเขาก็กำลังติดตามวาระดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10มหอดมื้อนี้เป็นมื้อที่9และทำฟิตรบมื้อที่9มื้ออื่นก็เป็นมื้อที่10เป็นมื้อสุดท้ายของอาทิตย์ที่2แต่ว่ากองประชุมสภาอยากจะสืบต่อดำเนินไปฮอดมื้อวันที่11จึงจะปิดลงเป็นเวลา13วันเต็มๆฉะนั้นเบื้องต้นของรายการนี้ให้ท่านได้ฟังเพลงจากรายการทัฟเฟอร์กรอบมอบหมายหน้าที่ให้ทางสุขสวัสดิ์สุขสิรินำเอาเพลงประกอบในเบื้องต้นและหลังจากนั้นจึงมาติดตามรายละเอียดจากรายการต่อไป

ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวซึ่งขณะนี้เวลา 7:43 นาทีตามเวลาของสถานีอยู่ในระยะที่ทั่วปวงสำหรับของพวกเขาทุกคงเขตเรียกงานสืบต่อสร้างผลงานต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการเพื่อนำเอาผลงานเหล่านั้นเป็นการประกอบส่วนเข้าในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติโดยเฉพาะแล้วกระเลงไส้เนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนบุครุชีดานเวียงงานสามสร้างก็คือดังทางรายการได้นำเสนอให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังเพื่อพร้อมพากันนำเอาแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่รอบด้านที่มีหลักการของพรรคก้าวไปสู่ผลสำเร็จในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติเนื่องจากว่าแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่รอบด้านที่มีหลักการของพรรคแม่นสนามพบที่ต้องได้บุครุเพื่อให้เวียงงานต่างๆประสบผลสำเร็จและความเป็นจริงในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ครบด้านมีหลักการแม่แนวทางยุทธศาสตร์อันสำคัญที่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้วางออกและนำพาจัดตั้งปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่กองประชุมใหญ่ครั้งที่4ของพรรคในปี1986เป็นต้นมาซึ่งพรรคได้กำหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงไม่เป็นขบวนการครบด้านค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปมีหลักการและอิงใส่สภาพตัวจริงตลอดระยะ4ศตวรรษที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงไม่ได้สร้างผลงานสำคัญหลายด้านแต่ขณะเดียวกันนั้นก็ยังมีปัญหาและสิ่งท้าทายใหม่ที่ต้องได้แก้ไขในสภาพการปัจจุบันที่โลกมีการเปลี่ยนผันแปรไปยั่งไวว่าการแข่งขันด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีหุ่นแหงขึ้นการปฏิวัติดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์ AI กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตการบริหารและการสื่อสารการเพิ่มทวียิ่งแห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่หอบด้านจึงเป็นเวียกงานที่มีความหมายและความสำคัญฉะนั้นอยู่ในกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจึงได้วางคำขวัญรวมว่ายุคสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมดังนั้นการสืบต่อเปลี่ยนแปลงใหม่ในระยะใหม่จึงบ่แม่นการเปลี่ยนแปลงจุดหมายหรือหลักการพื้นฐานแต่แม่นการสืบต่อบูรณะแนวทางปรับปรุงวิธีการนำพายุแห่งการปฏิบัติให้สอดคล้องกับยุคสมัยเหล่านี้เป็นต้นฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงใหม่ฮอบด้านด้วยการพัฒนาพฤติกรรมจากบทเรียนของพรรคการเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคบ่แม่นแนวคิดที่เกิดขึ้นโดดเดี่ยวแต่ผลมาจากการกำเนิดสภาพตัวจริงการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในการถอดถอนบทเรียนจากการนำพาประเทศกองประชุมใหญ่ครั้งที่4ของพรรคในปี1986เน้นการเปลี่ยนแปลงใหม่ทางด้านจินตนาการกลไกการคุ้มครองเศรษฐกิจและแบบแผนวิธีการเฮ็ดเวียกพร้อมทางปรับปรุงนโยบายเศรษฐกิจหันจากเศรษฐกิจธรรมชาติและเครื่องธรรมชาติไปสู่เศรษฐกิจสินค้าและเปิดกว้างการร่วมมือกับต่างประเทศนอกจากนั้นกองประชุมใหญ่ครั้งที่5ครั้งที่11ของพรรคก็ได้สืบต่อพันขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่พร้อมกับกวดกาสรุปถอดถอนบทเรียนจากพฤติกรรมในแต่ละระยะฉะนั้นจึงเว้าได้ว่าขบวนการนี้เฮ็ดให้แนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่รอบด้านของมีหลักการของพรรคได้รับการบูรณะขึ้นเรื่อยๆจุดเด่นสำคัญที่ว่าการเปลี่ยนแปลงใหม่ต้องยึดมั่นหลักการแต่บ่ยึดอยู่กับรูปการแบบเก่าต้องกล้าปรับปรุงสิ่งที่บ่เหมาะสมแต่บ่ปะทิ่มหลักการพื้นฐานประธานไกสอนผมิหารได้กล่าวไว้ว่าในบทปราศัยเกี่ยวกับการนำพาเปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อเน้นถึงการกำเนิดความเป็นจริงและการกล้าปรับปรุงสิ่งที่บ่เหมาะสมเล่านี้เป็นต้นมหอดกองประชุมใหญ่ครั้งที่10ของพรรคในปี2016ท่านฝดกระดบก็ได้วางคำขวัญยุ่งแห่งแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ว่ายกสูงความสามารถนำพาและลักษณะนำหน้าของพรรคเพื่อเป็นการเพิ่มทวีสามัคคีที่พวกปวงชนทางศาสตร์ยึดมั่นแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ครบด้านมีหลักการปกปักรักษาและพัฒนาประเทศชาติตามที่สู่จุดหมายสังคมนิยมอย่างนักแน่นอันนี้ถือว่าเป็นหลักการอย่างชัดเจนว่าการเปลี่ยนแปลงใหม่และมีหลักการแม่น2ด้านที่ต้องได้เดินคู่กันสำหรับกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคก็ได้สืบต่อเน้นการยกสูงบทบาทการนำพาสร้างรัฐให้เข้มแข็งพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสร้างกำลังคนในด้านสื่อมวลชนซึ่งเป็นคงเขตสำคัญของเวียกงานโฆษณาแนวทางของพรรคได้เน้นการสร้างระบบสื่อที่มีคุณภาพทันสมัยและสามารถสนองข่าวสารที่จำเป็นให้นับมือนับสูงขึ้นบทเรียนจากระยะนี้สื่อว่าการเปลี่ยนแปลงใหม่จะบรรลุมากผลได้ก็ต้องมีการนำพาที่ชัดเจนมีกลไกปฏิบัติที่รัดกุมมีการกวดการและการปรับปรุงแก้จุดอ่อนตลอดไปจากการเปลี่ยนแปลงใหม่สู่การพัฒนาคุณภาพใหม่การเปลี่ยนแปลงใหม่ในสภาพการใหม่ต้องบ่จำกัดอยู่ในเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งคำว่าฮอบด้านหมายถึงการสืบต่อปรับปรุงหลายด้านพร้อมกันคือการเมืองเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมการศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบริหารกฎหมายและการพัฒนาคนหัวใจสำคัญคือหันจากฮู้ไปสู่เฮ็ดและจากเฮ็ดไปสู่ได้ผลในมติของพรรคก็จะมีความหมายแท้จริงก็ต่อเมื่อถูกแปลงเป็นแผนงานเป็นโครงการอันละเอียด
และแผนงานที่แต่ละคนต้องรับผิดชอบกำหนดเวลาได้ตัวซีวัดเป็นไม่ละวัดแทกสนามฮอกกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจึงได้เกิดนั้นว่าเปิดระยะใหม่ของการพัฒนาโดยเน้นใส่ซีเนื้อไหนใหญ่ยกสูงขั้วความสามารถนำพาของพรรคสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองบูรณะระบบประชาธิปไตยประชาชนให้นักเนียนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมจุดหมายดังกล่าวนั้นจะบรรลุได้ต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงทางแนวคิดวิธีการเฮ็ดเวียกกลไกบริหารวิธีวัดผลพิเศษต้องได้สร้างนวัตกรรมใหม่กล้าคิดกล้าเฮ็ดกล้าหับพิษกล้าหับซอบแก้การแก้ไขปัญหายูแห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่ด้วยการยกสูงบทบาทการนำพาของพรรคปัจจัยสี่ขาดของการเปลี่ยนแปลงใหม่เป็นคุณภาพการนำพาการนำพาต้องสามารถกำหนดสภาพการคาดคะเนแนวโน้มกำหนดปัญหาใจกลางและเลือกวิธีการแก้ไขให้ถูกจุดบทเรียนจากการนำพาของประธานไกส่วนพรหมวิหารสะท้อนให้เห็นว่าการกำเนิดทฤษฎีต้องเคียงคู่กับการกำเนิดสภาพตัวจริงเพื่อนเป็นผู้กำเนิดหลักมูลพื้นฐานของรัฐที่มักกะรีนินพร้อมกับกำเนิดสภาพความเป็นจริงของประเทศสภาพการดำรงชีวิตของประชาชนลาวเอาใจใส่คนขั้วแนวทางนโยบายอย่างหอบด้านบทเรียนนี้ยิ่งมีความหมายในยุคดิจิตอลการนำพายุคใหม่ต้องใส่ข้อมูลข้อเท็จจริงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีช่วยตัดสินการนำพาจึงต้องก้าวจากการบริหารแบบประสบการณ์อย่างเดียวไปสู่การนำพาที่อิงใส่ข้อมูลและหลักฐานตลอดไปแข่งคู่กันนั้นการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเป็นแกนกลางของการเปลี่ยนแปลงใหม่หนึ่งในปัญหาใจกลางของการเปลี่ยนแปลงใหม่ในระยะปัจจุบันแม้นการสร้างรากฐานเศรษฐกิจให้เข้มแข็งของประชุมใหญ่ครั้งที่12ก็ได้กำหนดว่าตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเป็นหนึ่งในเนื้อในกลมรวมของแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่เศรษฐกิจเอกราชว่าหมายถึงการปิดประเทศหรือแยกตนเองออกจากโลกแต่แม้นการสร้างขีดความสามารถภายในยกสูงการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มพัฒนาคนและนำสายท่าแห่งของประเทศให้เต็กสกัดเอิญว่าให้เต็มกับศักยภาพพร้อมกันเปิดกว้างห้อมมือกับภายนอกจากบทเรียนของประธานไกส่วนพรหมวิหารเกี่ยวกับการนำพาเศรษฐกิจเน้นให้เห็นบทบาทของกสิกรรมป่าไม้ควบคู่กับอุตสาหกรรมและการบริการแนวคิดนี้สะท้อนวิธีการพัฒนาแบบรอบด้านโดยอาศัยจุดแข็งภายในและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแขนงการในสภาพการใหม่การยูแห่งจึงควรเน้นการเปลี่ยนจากการใช้ทรัพยากรแบบดั้งเดิมไปสู่การสร้างมูลค่าด้วยความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมและการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพตลอดไปและนอกจากนั้นทางฝ่ายกระดบการเปลี่ยนแปลงเวียกงานโฆษณาอบรมให้ทันกับยุคดิจิตอลก็ถือว่าเป็นเวียกงานหนึ่งในบรรดาเวียกงานที่ต้องเปลี่ยนแปลงไม่ยั่งเร่งด่วนเป็นเวียกงานโฆษณาอบรมอยู่ในยุคที่ประชาชนรับข่าวสารผ่านหลายเอิ้นว่าลายเฟดฟรอมเวียกงานโฆษณาบ่สามารถอาศัยรูปแบบเก่าอย่างเพียงอย่างเดียวดังนั้นแนวทางของพรรคในด้านสื่อมวลชนก็ได้เน้นถึงการยกสูงคุณภาพของข่าวสารการโฆษณาให้มีเนื้อหาสาระมีประโยชน์และสร้างค่านิยมที่ก้าวหน้าดังนั้นควรพัฒนาสื่อไปสู่คุณระบบสื่อหลายแบบไม่ว่าจะเป็นบทเขียนบทโฟกราฟิกวิดีโอสั้นคอร์ดฟอร์ดเอิ้นว่าพอดแคสต์สื่อสังคมออนไลน์และเนื้อหาดิจิตอลอื่นๆการเฮ็ดเวียกงานโฆษณาจะต้องยึดมั่นถูกต้องว่องไวเข้าใจง่ายจำได้ดีนำไปจัดตั้งปฏิบัติพร้อมกันนั้นก็ต้องยกสูงคุณภาพนักเขียนนักข่าวนักโฆษณาและผู้ผลิตสื่อให้รู้ทางหลักการนึกปื้มหาเนื้อหาเทคโนโลยีนวัตกรรมและว่าข่าวสารของประชาชนเคียงคู่กันนั้นก็ต้องหันมาตีให้เป็นการกระทำที่เป็นจุดใจกลางของการยุแห่งหมายว่าหลายปีผ่านมาพรรคได้วางออกหลายๆมติแนวทางโครงการนโยบายความสำเร็จจึงบ่ควรวัดเพียงจากจำนวนเอกสารหรือจำนวนกองประชุมแต่ต้องวัดจากการเปลี่ยนแปลงในตัวจริงฉะนั้นในทุกขั้นต้องได้กำหนดให้ชัดเจนว่ามติแต่ละครั้งแต่ละข้อต้องการให้ไผเฮ็ดหยังเฮ็ดเมื่อใดใช้ทรัพยากรใดและผลที่ต้องได้รับก็แม่นจากหยังฉะนั้นกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ยังได้ถอดถอนบทเรียนจาก6ประการจากการจัดตั้งมติกองประชุมใหญ่ครั้ง11และพฤติกรรมการนำพาใน5ปีผ่านมาเพื่อนำไปเป็นบทเรียนปรับปรุงการนำพาต่อหน้าอันนี้ถือว่าเป็นบทเรียนอันสำคัญการเปลี่ยนแปลงไม่ครบด้านมีวงจรวางแนวทางปฏิบัติกวดกาสรุปถอดถอนบทเรียนปรับปรุงปฏิบัติรูปแบบใหม่ถ้าขาดขั้นใดขั้นหนึ่งแต่การเปลี่ยนแปลงไม่ก็บ่อาจจะบรรลุผลตามคาดหมายที่วางไว้เล่านี้เป็นต้นเวลาในการเหลือเพียงแต่8นาทีเท่านั้นจะถึงเวลา8โมงท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ท่านได้ฟังผ่านไปนั้นทางรายการได้นำเอาเนื้อในแนวทางเปลี่ยนแปลงไม่ฮอบด้านที่มีหลักการของพรรคแม่นสนามฮบที่ต้องได้บุกทะลุซึ่งคัดจากวารสารของคณะโฆษณาบ่มศูนย์กลางพรรคนำเสนอบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังในตอนเช้าของ
เมื่อวันพฤหัสวันที่15ของเดือนตุลา2026นับเป็นกระดบว่าถึงเดือนลาวก็เป็นเดือน11ขึ้น4ค่ำอีกบ่พอเท่าใดนี้วันบุญออกพรรษาปรนาก็จะมาฮอดมาถึงแล้วยังเหลืออีกเพียงแต่11มื้อเท่านั้นฉะนั้นในใดเพื่อเฮ็ดให้ผลงานต่างๆได้มีการเติบใหญ่ขยายตัวชีวิตกันเป็นยุทธ์และการปรับปรุงให้ดีขึ้นก็มันอิงแท้กำลังแห้งของทั่วปวงสนอของพวกเขาโดยเนืองใส่มติของกองประชุมใหญ่ของพรรคแต่ละครั้งเฉพาะในแง่นี้พวกปวงสนอของพวกเขาก็ได้ติดตามอย่างจดจ่อและก็ใกล้ชิดเพื่อติดตามวาระดำเนินการประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติชุดที่10ที่ได้ไขขึ้นตั้งแต่วันที่5ของเดือนตุลาและจะสืบต่อดำเนินฮอดมื้อที่11ของเดือนตุลาเป็นเวลา13วันเต็มๆทั้งเฟดเกอร์บนาที่ทางรายการได้นำเสนอให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังมีผลการรับฟังจากบรรดาท่านที่แจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของมื้อนี้จากการแก้วสุวรรณศรีรับฟังอยู่ทางเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์เสียงชัดเจนแจ้งดีมีแสงแดดตั้งแต่เช้าๆเลยอันนี้เสียงปลาสีนวลทองอยู่ทางนากายหนาวในตอนเช้าและอันนี้จากพรบ่นี่จากพรปันวายุทางกองพันใหญ่201ครับฟังทุกมือมื้อนี้อากาศเย็นมีหมอกตอนเช้าแล้วก็บุญปันครับฟังอยู่เด้ออาจารย์สเปกคำห้าขอกับใจยังสูงบุญปันที่แจ้งผลการรับฟังแล้วก็คำล่าท่านโคศกเสียงแจ้งดีอากาศหนาวแล้วอยู่ทางแขวงบัวแก้วครับฟังได้ดีและอากาศเย็นน้อยนึงพันวายจังสันแล้วก็เวียงสวรรค์เวียงสวรรค์นี่พันวายครับฟังจากเมืองตุ้มหลานแขวงสารวันมื้อนี้ทางเมืองตุ้มหลานแดดออกตั้งแต่เช้าและก็กำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตเข้าหน้าปีอากาศยังหย่อนสมเสยปวงสนอของพวกเขากำลังเก็บเกี่ยวเม็ดมันขณะปีจนปัจจุบันนี้โชคชัยศรีสวัสดิ์สมเสยท่านสอบเพ็งกำหักจัดรายการได้ดีหลายวงศิลป์วงอินคัมสมเสยได้อาจารย์สอบเพ็งกำหักขอจัดรายการได้ดีหลายขอบใจยังสูงวงศิลป์วงอินคัมแล้วก็บุญคำสุริชัยนี่จากต้นเพิ่งอากาศเริ่มเย็นแล้วบัวสุขใช้สมผุยติดตามปกติจัดรายการได้ดีขอสมเสยขอขอบใจยังสูงเด้อบัวสุขใช้สมผุยเด้ออันนี้จากกระจากบุญอยู่ทางฟังอยู่ทางอัตปือสยานี่อยู่ทางเมืองหลวงเมืองร้องแขวงหลวงน้ำทาอันนี้จากศักดาเพิ่นว่ากองผลิตกสิกรรมเลข2กองทัพอากาศมื้อนี้แดดออกตั้งแต่เช้าๆเลยสอนเพชรสอนเพชรเพิ่นว่าครับฟังอยู่ทางทางครับฟังอยู่ทางสอนเพชรนี่เพิ่นว่าครับฟังอยู่ทางกองพระอามีอย่างนี้อินปอนสอนมณีวงหับฟังจากทางมือหุ่นแขวงอุดมสายอากาศวันนี้ได้ออกตั้งแต่เช้าเลยลิซ่าสอนมณีสมเสยได้ท่านสอนเป็นกรรมพักจัดรายการได้ดีหลายมีประโยชน์หลายต่อสังคมขอให้ท่านพร้อมด้วยทีมงานจงมีสุขภาพแข็งแรงล้ำแสงเพชรมื้อนี้ทางเมืองวิลบุรีแขวงสวรรค์เขตเด็ดออกตั้งแต่เช้าเลยคำพูดผมมาจันคำพูดผมมาจันเพื่อกว่าหับฟังจากวิสาประไมและสิ่งแวดล้อมหลวงพ่อบางก็กำลังฟังรายการนี้อยู่ขอขอบใจยังสูงทุกท่านที่ติดตามรายการพวกเขาด้วยดีตลอดมาเวลาเหลือเพียงแต่5นาทีให้ท่านได้ฟังความมั่นคงซึ่งปิดท้ายรายการและหลังจากนั้นสุขสวัสดิ์สุขสิริถาวรวิเศษศรีในสร้างควบคุมเสียงสอบแพ็กกระเพาะผู้ดำเนินในการขอนำในการนี้จากท่านผู้ฟังไปเอาไว้พบกันใหม่มื้ออื่นเช้าเวลา 7:30 ขอความผาสุกสุขดีซึ่งสว่างจะเกิดมีได้ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ไม่อินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้ซามซี่ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
0: ว้าว
1: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน 3C-Link อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999
2: ห้านกุ้งเต้น9848เปิดบริการแล้วพวกเขามีอาหารบริการทางเศร้าแหลงพร้อมทั้งเครื่องดื่มเย็นๆฟังเพลงมวนๆผ่อนคลายหรือจะห้องเพลงก็ได้ตามสบายใจมาห้านพวกเขาแล้วอย่าลืมต้องได้สิมเป็ดอบโอ่งและกุ้งเต้นสดๆพร้อมอาหารตามสั่งหลายอย่างทางห้านยังรับจัดงานเลี้ยงงานวันเกิดและสังสรรค์ทั่วไปพิเศษถ้าทานหญิงมา4คนขึ้นไปได้รับของแจกของแถมเครื่องดื่มไฮลาล่าถ้าว่าห้องเพลงมวนแจกแถมเครื่องดื่มให้อีกมาฮาน9848มีแต่ได้กับได้เด้อพี่น้องเอ้ยสถานที่ตั้งอยู่บ้านเสียงด่าคุ้มคุมหินเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์ทั้งไปเส้นทางรถไฟและโรงเรียนแพทยศาสตร์มาบ่ฮอดจอดบ่ถึงโทรหาเจ๊นางคนงาม020-5981-6141 96984393ถ้าท่านกำลังคิดหาเป็ดอบโอ่งแซ่บๆและกุ้งเต้นสดๆต้องห้าน9848เด้อพี่น้อง

0: 020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
1: ท่านหู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: เวียกกะหลายจักสิไปฝากเครื่องจักสิไปตลาดยังสิได้ไปจ่ายค่าประกันสังคมอีกฮ้อนกะฮ้อนรถกะหลายหลายเฮาละบ่ฮู้สิไปทางไหนก่อน
3: อ้าวตัวบ่ฮู้หวาเดี๋ยวนี้ผู้ประกันตนสมัครใจสามารถจ่ายค่าประกันสังคมได้ทางมือถือละได
2: ้แม่นหวาเฮ็ดแนวใดนะ
3: บ่ยากให้ตัวเข้าดาวน์โหลดแอปประกันสังคมพิมพ์คำว่าLSSO อยู่ Google Play หรือ App Store แล้วตัวจะเห็นโลโก้สีเขียวประกันสังคมขึ้นมาเด้ๆตัวเห็นบ
2: ่เออเห็นแล้วเห็นแล้วโหลดแล้วเห็นแล้วได้โต
3: หลังจากนั้นให้เอาเบอร์โทรของตัวใส่และห้องขอรหัส OTP แล้วใส่รหัสที่เพิ่นส่งให้ก็ถือว่าสำเร็จเห็นบ่สำเร็จแล้ว
2: โอ้ง่ายเท
3: ่ก็ง่ายฮั่นล่ะบัดนี้ตัวก็สามารถจ่ายค่าประกันแต่ละเดือนผ่านมือถือได้เลย
2: ขอบใจตัวหลายๆเด้อช่วยประหยัดเวลาให้เฮาได้หลายสมควรแล้วแอปนี้เฮ็ดหยังได้แน่นอกจากใช้จ่ายเงินประกันสมัครใจ
3: นอกจากนั้นเฮายังสามารถกดเบิ่งข้อมูลของตนเองเช่นยอดการจ่ายที่ผ่านมาการเกิดสิทธิ์ปิ่นปัวอยู่ห้องหมอสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนและแบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุนต่างๆพิเศษเฮายังสามารถไปลองคิดไล่เงินอุดหนุนด้วยตนเองได้นำอีกได้หั่น
2: คักเนาะใช้เฮ็ดได้หลายอย่างขอบใจตู่หลายๆเด้อที่แนะนำ
4: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทองสองนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

0: มื้อนี้มีความสุขทั้งกายและใจเด้
1: ไปเฮ็ดอย่างม้าคือมีความสุขน่าซื่นตาบานแท้
0: เฮาไปบริจาคเลือดมาเทื่อนี้เป็นเทื่อที่หาแล้วได
1: ้ตู่บ่ย่านว่ะ
0: ย่านหยัง
1: เฮาได้ยินเขาว่าบริจาคเลือดแล้วสิบ่สบายแม่นนั้นบ่
0: โอ้ยโตก็ไปเสื้อเขาเนาะเสื้อเฮานี่นะเฮาบริจาคมาแล้วนี่5ครั้งสุขภาพยังแข็งแรงกินแซ่บนอนหลับร่างกายปกติแข็งแรงคือเก่า
1: จักแล้วเขาผัดว่าแนวนั้นเด้เขากับโบฮู้บ่เข้าใจก็เลยเสื้อเข้าไปจังซั่นแหละ
0: เขาเข้าใจความรู้สึกนั้นได้ต่อไปนี่นะย่าไปฟังคนโบฮู้เรื่องบริจาคเลือดเว้าเด
1: ้อ
0: ไปน้ำเฮานี่สิพาไปอยู่สถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดสิให้ท่านหมออธิบายให้ฟังอย่างละเอียดบ่เข้าใจปัญหาใดแม่นถามเพิ่นโลด
1: โอ้ขอบใจเซียวเขาเริ่มเข้าใจแล้วเกี่ยวกับการบริจาคเลือด
2: เลือดช่วยชีวิตมาร่วมกันบริจาคเลือดเพื่อสังคมลาวด้วยความห่วงใยจากสถาบันเลือดแห่งชาติโทรศัพท์021 212 892

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือห้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไป
2: ๆๆๆด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี้ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: สบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกๆท่าน
1: สบายดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพ
0: จะต้อนรับเข้าสู่เวลาของรายการขับขี่ปลอดภัยเนาะซึ่งรายการนี้ออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพบพ่อกันเนาะทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และก็ออกอากาศผ่านทาง Facebook ลาว National Radio
1: เจ้ามีรายการสามารถติดตามรับชมรับฟังรายการพวกเราได้เป็นประจำเนาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับท่านใดที่มีข้อมูลข่าวสารอยากจะให้ทีมงานพวกเราประสานหาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นสื่อกลางให้ยินดีท่านผู้ฟังส่งข้อมูลข่าวสารมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่พวกเราโอ้ล้มไล่สุดในตอนนี
0: ้
1: กันเป็น0305780507052
0: เจ้า
1: พร้อมเดียวกันนั้นกองข้อความสั่นที่มีรายการจะส่งเป็นคลิปวิดีโอหรือว่ารูปภาพต่างๆมาได้กันเป็นเพจของรายการขับขี่ปลอดภัยพิมพ์เป็นภาษาลาว
0: เจ้าแม่นแล้วเนาะทักทายมิตรรายการที่อยู่ต่างแขวงที่อยู่ต่างประเทศเนาะที่ติดตามหับฟังหับซมกันผ่านทางออนไลน์บ่ว่าจะเป็น Facebook หรือแอปพลิเคชันหรือว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ของพวกเขาท
1: ุ
0: กสองทางในมื้อนี้ทักทายมิตรรายการเนาะในบรรยากาศเช้าวันพฤหัสมื้อนี้วันที่15เดือนตุลาปี2026มาพบพ่อกันกับพวกเขา2คนดำเนินรายการกับเป็นมือของการหันหน้าเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่เวียกงานเน
1: า
0: ะตามปกติซึ่งโมงเวลานี่แหละประมาณ 7:30 หา 8:30 นี่เนาะจะเป็นเวลาที่ยนต์ยานพาหนะภายในตัวเมืองนี้ค่อนข้างจะแออัดกว่าโมงเวลาอื่นแล้วก็จะมีภาคเศร้าแล้วก็มีภาคแรงตอนเลิกการจังสินะถือว่าเป็นโมงเวลาเร่งด่วนของหลายๆคนเลยแหละฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านคอยไปคอยมาละกันเนาะรถจักรแซงซ้ายแซงขวากับเบิ่งความปลอดภัยแดระมัดระวังกันแน่ละกัน
1: แม่นแล้วท่านผู้ฟังเมื่อท่านจะเดินทางไปใส่เนาะก็ขอให้มีสติระมัดระวังแต่ละจุดแต่ละบอนตามสายทางนี่ก็จะมีเจ้าหน้าที่จราจรเน
0: า
1: ะช่วยในการระบายท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเขตใกล้โรงเรียนบ่หรือว่าเขต3แยก4แยกต่างๆจ
0: ุ
1: ดเด่นที่เพิ่นเห็นว่ามันแออัดมีความยุ่งยากเพิ่นช่วยในการระบายก็ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามการสัญญาณของเจ้าหน้าที่กันแล้วกันเนาะ
0: เจ้า
1: สำหรับบุญบุญประเพณีก
0: ็
1: คือบุญสวงเหือจอมแจ้งเน
0: า
1: ะประจำปี2026นี้เมื่อวานนี้ได้เป็นมื้อทำอิฐเนาะสุภลินจ
0: ุ
1: ดเด่นได้มีการครบงานหรือว่าเฉลิมฉลองซึ่งจะดำเนินไปจนฮอดปุ๋ยวันที่18
0: เจ้าแม่นแล้วเนาะหลายคนก็อาจจะได้ไปแล้วบุญน้องได้ไปแล้วบ
1: ่ยังบ่ทันได้ไป
0: ยังบ่ทันได้ไปคือกันเนาะท่านผู้ฟังท่านใดไปวันนี้เป็นแนวใดแน่เว้าสู่ฟังแน่เนาะสัญจรไปทิศทางใดจอดรถจุดใดเนาะโทรมาแบ่งปันก็ได้เพื่อหลายคนก็วางแผนอยู่แหละเนาะจะไปจอดรถอยู่ไซเฮาจะเข้าเส้นทางใดเจ้าหน้าที่นี่มีการอนาปิดเส้นทางบ่จังซี่หลายคนก็สิอยากรู้เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าก็เห็นรูปภาพแหละสุภลินเห็นรูปภาพที่หลายคนเพิ่นไปมาเน
0: า
1: ะก็มีรูปภาพต่างๆเบื้องของห้างห้านนี่ก็หลายแล้วเด้
0: เจ้า
1: เบื้องของห้างห้านแดการสัญจรนี่ต้องได้มีสติด้วยท่านผู้ฟังบางคนว่าโอ้ค่อยเคยไปทางนี้ปกตินี่นะแต่ว่าระยะที่มีบุญนี่ก็ต้องได้คันเพิ่นบ่ให้ไปก็ให้หลีกก่อนเน
0: า
1: ะไปใช้ทางใหญ่ปกติก่อนเพราะว่ามันอาจจะยุ่งยากหลายๆอย่างแล้วก็มาสังเกตเห็นผู้ที่ว่าจะไปลินไปเที่ยวนี่นะก็หลายคนว่าตื่นเต้นไปนี
0: ่
1: คึกคืนเนาะเรื่องของกิจกรรมต่างๆหลายๆกิจกรรมท่านผู้ฟังสนันกะข้อให้มีสติคันว่าเบื้องของผู้ปกครองเอาลูกหลานไปนี่ก็ต้องได้อยู่ในสายตาของเฮา
0: เจ้า
1: เนาะเบิ่งให้ดีเด้
0: แม่นคัน14 15 16นี่ก็คิดว่าจะบ่ปานใดเนาะแต่บางเทื่อวันที่16ก็หลายเพราะเป็นวันศุกร์เด้เน
1: า
0: ะตอนแรงอาจจะหลายวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์มื้อสุดท้ายเนาะอุ้ย3มื้อสุดท้ายนี่เสื้อว่าคนหลายแน่นอนเพราะว่าหาก็เปิดใหม่ๆบางคนก็ว่าเอ้ารอท่าใกล้ๆฮอดมื้อสุดท้ายก่อนกิจกรรมอาจจะหลายกลัวบ่หร
1: ื
0: ออาจจะม่วนกลัวสิหั่นน่ะค
1: ือ
0: คลื่นกลัวอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนเนาะจังได๋เฮาก็อยากให้ทุกท่านถ้าว่ามีเจ้าหน้าที่ประจําให้สัญญาณก็อยากให้ไปตามการให้สัญญาณของเจ้าหน้าที
1: ่
0: เนาะฉะนั้นแล้วก็ไผจะไปเบิ่งเส้นทางเข้าออกให้ดีกันละกันเนาะโดยเฉพาะแล้ว3มื้อสุดท้ายเนาะ
1: สําหรับ
0: คนหลายรถ
1: จุดที่เพิ่นตั้งนี่จุดที่เพิ่นตั้งก็เริ่มตั้งแต่เขต4เมืองพี่เนาะเขต4เมืองพี่จนฮอดบ่แม่นขออภัยจุดที่เพิ่นตั้งแท้ๆก็แม่นอยู่เขตท่าเรือลักซี
0: เจ้าเจ้า
1: เขตท่าเรือลักซีไปจนฮอดวงเวียนจีไนโม
0: เจ้า
1: เนาะจุดนี
0: ้แต่ก่อนหน้านี้นี่หลายคนนี่จะไปอันนายางลิ่นเข้มของตอนบุมีบุญหันแมนประตูเข้าอยู่บนท่าเรือลักซีฮะเน
1: า
0: ะเข้าไปแต่ขั้นมีงานบุญนี่ตั้งห้านเต็มหมดแล้วเนาะเสื้อเข้าก็ได้เราต้องได้ไปซอกทางเข้าทางอื่นจอดรถอยู่บนอื่นแล้วแหละ
1: เจ้าซึ่งรายละเอียดเขาก็จะให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เขาได้สัมภาษณ์ไว้มื้อนี้ก็คือทางพันโทสินสอนเน
0: า
1: ะจะให้เพิ่นรายงานเติมมาเพิ่นมีการกะเกี่ยมความพร้อมแนวใดโดยเฉ ฉพาะเมื่อวานนี้มื้อทําอิดเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าแม่นแล้วเนาะเอานอกจากบุญซวงเหือจอมแจ้งแล้วระยะนี้แต่ละแขวงเพิ่นก็จัดบุญซวงเหือคือกันได้
1: เจ้า
0: ไซยาบุรีเนาะเพิ่นก็กาเกี่ยมทั้งปากสันทั้งสวรรค์แต่ว่าทางทาวัดจันทร์ของพวกเฮาที่เป็นบุญปางใหญ่แต่ละปีนี้ปีนี้ก็25หา27เพิ่นกําหนดแจ้งออกมาแล้วเด้
1: เจ้าเจ้าท้ายเดือนนี้เน
0: า
1: ะ
0: ฉะนั้นแล้วเนาะหลายคนก็โอ้จะมันมีหลายบุญการดื่มกินการสังสรรค์ก็ไปมาหาสู่กันค่อยไปเฮือนเจ้าเจ้าไปเฮือนข่อยสิกะมีบุญซองเฮือนนี่ก็ค่ำบุญเด้
1: แม่แล้ว
0: งานน่ะเพราะฉะนั้นงานสังสรรค์ซุ้มแซวหลายแบบนี้ก็ขอให้ทุกๆทานมีสติในการดื่มกินเนาะดื่มพอว่าเฮาสามารถขับรถกลับได้ด้วยความปลอดภัยหรือว่าขับบ่ได้แท้ๆเนาะลองโทรให้ไทเฮือนหันมาหับเบิ้งให้มูไปส่งบ่มูผู้ที่บ่เมาหรือว่าใช้บริการแบบเป็นรถรับจ้างบ่อย่างซี่เนาะเอิ้นในแอปปัจจุบันนี้ก็สะดวกสบายแล้ว
1: แม่นแล้วเนาะพวกเฮาฝากความเป็นห่วงเป็นใยมิตรรายการทุกทานจากทีมงานรายการขับขี่ปลอดภัย
0: เจ้า
1: แล้วก็แจ้งตื่มอีกเนาะท่านผู้ฟังโดยเฉพาะแม่นเรื่องของเส้นทางเส้นทาง13ใต้นี่นะสุวรรณลินเริ่มตั้งแต่กิโลเมตรที่21หากิโลเมตรที่71ซึ่งปัจจุบันนี้เพิ่นก็กําลังลงอย่างสั้นที่2แล้ว
0: เจ้า
1: เพื่อเสริมสร้างหน้าทางให้มีความมันคงแล้วก็เพื่อให้ได้ใช้งานได้ปกติเนาะจะเป็นยานไปเด้อท่านผู้ฟังเป็นจุดไปที
0: ่
1: เพิ่นได้มีการลงเพราะว่าระยะที่ผ่านมาที่เฮาแจ้งไปแม่นปูอย่างสั้นทําอิดบัดนี้เพิ่นลงสั้นที่2แล้ว
0: เจ้าเนาะแล้วก็อนาทีเส้นทางนักควายเนาะกําลังเทคอนกรีตกันอยู่เนาะปัจจุบันนี้หลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางเป็นแบบการสัญจรทางเดียวหั่นน่ะ
1: เจ้า
0: ค่อยไปค่อยมาค่อยสวนกันละกันเด้อพออุบัติเหตุก็ยังมีเกิดอยู่ได้เห็นทางอนาองค์การกาแดงลาวเนาะเพิ่นเอาลงพอเพิ่นออกเหตุเนาะในวันที่11ตุลาตอนเวลา 23:25 นาทีเพิ่นได้รับแจ้งเหตุเนาะว่ามีรถใหญ่ต่ำรถจักสู่อยู่ที่บ้านสะพานทองเนาะเพิ่นไปฮอดก็เห็นผู้บาดเจ็บ1คนเพศชายอายุ26ปีอาการเบื้องต้นนี่แม่นขาผิดรูปเบื้องขวาบาดแผลเปิดเนาะบริเวณแก้มเบื้องซ้ายอีกจีกออกแล้วก็มีบาดเปิดอยู่บริเวณหูเบื้องหลังซ้ายตื่มถือว่าอาการนักสมควรได้นี่
1: เจ้า
0: เพิ่นกับปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็เฝ้าเคลื่อนย้ายไปอนาห้องหมอมโหสถตึกเก่าเนาะซึ่งว่าถ้าไผที่ต้องการอยากจะให้หน่วยกู้ชีพองค์การกาแดงลาวเนาะเพิ่นอนาไปช่วยแบบนี้หั่นน่ะสามารถโทร1625ได้ตลอด24ชั่วโมงห้องการเพิ่นประจำการอยู่บ้านเสียงยืนหอม1เมืองจันทบุรีนครหลวงจันทน์1625นี่บ่แม่นมีแต่เฉพาะนครหลวงจันทน์เนาะเพิ่นมีอยู่ต่างแขวงแต่ละแขวงนำซึ่งปัจจุบันนี้นี่ทางกู้ภัยบ่ว่าจะเป็น1625 162324หรือว่าอื่นๆเน
1: า
0: ะเพิ่นมีการประสานกันก่อนปัจจุบันนี้เวลาจะออกเหตุเพื่อว่าบ่ให้ไปออกเหตุ
1: ตามกันเน
0: า
1: ะ
0: ก็ถือว่าเป็นการดีได้ประสานงานกันคือผ่านมาตอนทําอีท่ะเนาะเคยมีแบบว่าเวลาเขาตื่นเต้นนะ
1: จะโทร
0: ไปทุกเบอร
1: ์แม่แล้ว
0: แล้วบัดนี้แบบคือจิตใจเนาะไผก็อยากเฝ้าอยากฟังเนาะโทรหาเบอร์นี่โอ๊ยเพิ่นคุ้มมาจะเธอโทรหาอีกเบอร์นึงโทรหาอีกเบอร์นึงพอมาต่ํากันมันเสียเวลาไปออกเหตุบนอื่น
1: แม่แล้วเนาะเสียน้ํามันรถอีกเนาะหลายๆอย่างเราฟังซะนั้นก็ถือว่าเป็นการดีที่เพิ่นได้ประสานงานกันก็แจ้งไว้ไผที่ว่าพบเจออุบัติเหตุต่าง
0: ๆ
1: อยากจะขอความช่วยเหลือกัน1625หรือว่า162423แล้วก็1628เน
0: า
1: ะ
0: เจ้าท่านผู้ฟังแล้วก็สําหรับเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าเนาะแน่นอนว่าเป็นอีก1เครื่องดื่มที่ให้เวลาเฮาดื่มแล้วเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเนาะแล้วเนาะอยากจะแบ่งปันสุมิตรายการได้รับฟังเพราะว่าระยะนี้ยังเป็นระยะของการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10อยู่ซึ่งกองประชุมในวันที่14ตุลา2026ก็คือเมื่อวานนี้
1: เจ้า
0: อานาทานนางใบคำคัตทิยะรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขหันเพิ่นได้ต่างหน้าให้กับคณะผิดชอบปรับปรุงกฎหมายเพิ่นขึ้นเสนอหางกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าปับปุ๋งเพื่อให้บรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติหันได้ค้นคว้าและก็พิจารณาซึ่งเพิ่นบอกว่ามีความจำเป็นที่จะปรับให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบันเนื่องจากว่ากฎหมายฉบับเก่าหันตั้งแต่ปี2014พุ่นใด
1: เจ้า
0: ก็ถือว่าได้นำไส้มาหลายกว่า12ปีแล้วและการยังเห็นว่ายังมีซองวางในการคุ้มครองบ่ว่าจะเป็นการผลิตการโฆษณาการจำหน่ายและก็ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ย่อท่อต่างๆโดยเฉพาะกับอุบัติเหตุตามท้องถนนนี่แหละ
1: เจ้า
0: นอกจากนี้ยังกะกระทบเรื่องของปัญหาสุขภาพเติมอีกเนาะก็ถือว่าเป็นการสูญเสียหนึ่งได้ฉะนั้นหนีห่างกฎหมายนี้เนาะเพิ่นกะได้เสนอเพิ่มเข้าไป2ภาค1หมวด32มาตราเนาะแล้วกะได้มีการตัดออกบางอย่างแดบางอย่างกะรักษาเดิมเนาะสำหรับเนื้อในที่ว่าเพิ่นอยากจะปรับปรุงใหม่ฮะนะเพิ่นอยากเสนอให้อนาเพิ่มมาตรา40เข้าก็คือเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าฮะนะอนุญาตให้ขายย่อยได้เฉพาะแต่เวลา 16:00 น 23:00 น
1: อืมเจ้า
0: อันนี้บ่ฮู้ว่าสิมีไผเห็นดีน้ำแดเน
1: า
0: ะกำหนดโมงเวลาขายแบบนี้คือปัจจุบันนี่นี่เฮาขายนี่24:00 น
1: บ่ซื้อเวลาใดก็ได
0: ้แม่นสะดวกสบายซื้อเวลาใดอยู่ใส่ก็ได้น้องยางออกไปปากหอมนี่ก็มี
1: แล้ว
0: เนาะห้านขายสะดวกแฮงอันนี้ก็คือเพิ่นเสนอว่าให้ขายย่อยแต่เฉพาะเวลา 16:00 น 23:00 น
1: เจ้า
0: และการสำหรับการโฆษณาเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็คือพวกเขานี่ก็แม่นเนาะส
1: ื่
0: ออิเล็กทรอนิกส์ก็คือทางวิทยุทางโทรภาพแล้วก็ป้ายต่างๆนี่นะให้เนาะขึ้นจอได้ออกรายการได้เฉพาะเวลา 22:00 น ถึงเวลา 2:00 น เท่านั้นและก็จะมีการเพิ่มเข้ามาก็คือกำหนดห้ามบริโภคห้ามซื้อขายให้คนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีหรือว่าสาวหนุ่มที่อยู่ในเกณฑ์อายุห้ามเฮียน
1: เจ้า
0: อันนี้ก็คือเพิ่นจะเสนอเข้าไปใหม่พร้อมกันนี้ยังกำหนดให้พลเมืองลาวทุกคนดื่มบ่ครับเนาะซ
1: ึ่
0: งผู้ขับขี่ผู้นำไส้นี่ต้องบ่ดื่มต้องบ่มีปริมาณธาตุเหล้าในลมหายใจในเลือดในปัสสาวะอันนี้ก็คือเพิ่นจะมีการเสนอเข้าไปใหม
1: ่เจ้า
0: จะได้พิจารณาเนาะก็รอติดตามน้ำกันในกองประชุมสมัยสามัญเทอที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ซึ่งเพิ่นจะปิดในวันที่21เดือนนี้
1: แม่นแล้วถ้าติดตามตื่มเนาะให้ผู้ฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆพวกเฮาก็จะมาแบ่งปันให้ประธานได้ติดตามรับฟังโดยเฉพาะสิ่งใดที่มันติดพันกับรายการขับขี่ปลอดภัยของเฮาหนึ่งในนั้นเรื่องของการดื่มซิมมึนเมานี่แหละก็ติดพันเพราะว่ามันเป็นสาเหตุหลักหรือว่าสาเหตุทับอิดเลยก็ว่าได้ที่พาให้การเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าแม่นแล้วเนาะท่านผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่ตอนนี้ทาง Facebook เป็นเท่าใดเห็นดีบ่16:00 น 23:00 น
1: เจ้า
0: หรือว่าอยากเพิ่มเวลาอีกบ่เอาไปตั้งแต่สวยพี่บ่หรือแล้วใด
1: เจ้า
0: หลายคนอาจจะมีหลายข้อคิดเห็นเนาะแต่ว่าระยะนี้ยังสามารถที่จะโทรเข้าสภา156เนาะหมายเลข156แสดงความคิดเห็นของบรรณาธิการได้อยู
1: ่เจ้า
0: และก็สำหรับรายการขับขี่ปลอดภัยของบ่เฮาแมน0305787052นั่นเองเน
1: า
0: ะ
1: แม่นแล้วแล้วก็พร้อมเดียวกันนั้นท่านผู้ฟังในกล่องประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10นี้ท่านเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงการที่การและขนส่งเนาะเพิ่นกันยังได้ขึ้นชี้แจงอีกได้สุภลิน
0: ทร์
1: โดยเฉพาะแม่นเรื่องของสำหรับการแบ่งขั้นคุ้มครองการซ่อมแปลงและก็การก่อสร้างเส้นทางตามนโยบายใหม่เพิ่นแม่เพิ่นมอบให้การปกครองท้องถิ่นเป็นเจ้าการในการจัดตั้งปฏิบัติเลยเนาะและเพิ่นก็จังมีการกวดพบรถบรรทุกที่ว่าบรรทุกน้ำหนักเกินมาตรฐานซึ่งในนั้นเพิ่นพบเห็นนี่นะผู้ที่ละเมิดนี่มัน 111,193 คัน
0: เจ้า
1: โอ้อันนี้เป็นรถที่ว่าบรรเพิ่นว่าอย่างบรรทุกเกินบรรทุกน้ำหนักเกินเนาะฮับผู้ฟังเนาะเป็นอีกจุดหนึ่งและเพราะว่าหลายคนให้ความสนใจในปัญหานี
0: ้เจ้าม
1: ันเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เฮ็ดให้หนทางเปเพบางเส้นทางนี่นะหากับซ่อมแปลงหรือว่าหากับแก้ไขบ่ฮอดปี
0: เจ้า
1: หรือบางครั้งปีปลายนี่นะ
0: เจ้า
1: เปเพเบิดแล้วก
0: ็
1: ย้อนรถบรรทุกหลายคันนี่มันบรรทุกเกินขนาด
0: เนาะก็ถือว่าเป็นข้อมูลในรายการขับขี่ปลอดภัยเนาะให้มีรายการได้รับทราบน้ำกันทางเทคนิคเขาเนาะกำลังประสานหาเจ้าหน้าที่เนาะก็คือพันโทสินสรจันทวงศาหัวหน้ากองห้อยจราจรเมืองศรีสัตนาคเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: ซึ่งมื้อนี้เพิ่นก็จะเข้าร่วมรายการนําพวกเฮาเพราะฉะนั้นในตอนนี้ผู้ใดที่ว่ามีคําถามอยากจะฝากถึงทางเมืองศรีสัตนาคเนาะมีข้อของใจอันใดฟ้าฝากคำถามมาท่านผู้ฟังเนาะเขาจะได้ถามทางเจ้าหน้าที่ให้เนาะทวงทันแล้วแหละในระยะนี้ฟ้าฝากคำถามมาเพราะว่าบางคนถือว่าติดตามเขาฟังรายการรับชมรายการอยู่ในขณะนี
1: ้แม่นแล้วเนาะพวกเขาจะถามเพิ่นเนาะหลายๆปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของอุบัติเหตุเด้เฉพาะเมื่อหิสตนาของเขานี่เกิดขึ้นหลายปันไดและก็เด่นๆนี่ก็แม่นบุญสวงเหือเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: บุญสวงเหือประจำปี2026นี้แผนในการกาเกียมต่างๆเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเขาเป็นแบบใดตอนนี้พันยูนิสายแล้วเนาะสบายดีพันโทสินสอน
0: เจ้าสบายดี
2: เจ้าสบายดีสบายดีตอนเช้าเจ้า
0: สบายดีตอนเช้าพันโทสินสอนขอบใจหลายๆเด้อมื้อนี้ที่ว่าสละเวลาให้เวลากับรายการขับขี่ปลอดภัยพวกเขาได้สัมภาษณ์ออกรายการ
2: เ จ้าเจ้า
0: เจ้าพันโทสินสอนได้ยินแจ้งชัดเจนดีเนาะ
2: ก่อนได้ยินแจ้งเจ้า
0: เจ้าในโอกาสที่ทันสละเวลาเข้าห้อมรายการมื้อนี้ก่อนอื่นอยากให้ทันเว้าสู่ฟังแดมื้อนี้นี่ก็เห็นทางเจ้าหน้าที่เนาะทางเมืองศรีสัตนะของพวกเฮาประจําอยู่แต่ละจุดระบายรถอยู่เป็นแนวใดในการสัญจรโดยรวมภายในเมืองศรีสัตนะของพวกเฮา
2: โอ้การสัญจรมื้อนี้ถือว่าอยู่จุดไฟแดงก่อนก่อยเนาะถือว่ามีความสับสนเนื่องจากว่ามีรถบรรทุกรถโม้ปูนมาจากทางเชียงดาจำนวน3คันในใช้การสัญจรสับสนเจ้าจ
0: ุ
2: ดหนึ่งจุดที่สองนั้นมันดูไฟแดงการสร้างในเยอรมันอันนี้ก็ถือว่ารถค่อนข้างหลายจอด
0: เจ้าน
2: อกนั้นถือว่าการสัญจรถือว่าปกติ
0: เจ้าทั้งสองจุดที่ว่ามาหนีไฟอำนาจเฮาไซการได้ปกติเนาะท่านเนาะ
2: ได้ไฟแฟนรับไซการได้แล้วก็มีเจ้าหน้าที่เข้าระบายเจ้า
0: เจ้ากระสมเสยเนาะเพราะว่าระยะนี้นี่เจ้าหน้าที่เฮาที่ว่าประจําอยู่ทั้งเซาทั้งแล้งก็ยังประจําอยู่ตามจุดตามบอนคือเก่าและยังมีบุญซองเหือเข้ามายังต้องเพิ่มกําลังเข้าไปทั้งบุญตื้มอีกเนาะท่านเน
2: าะแล้วปัจจุบันนี้คือว่าทั้งเมืองศรีนาเขากําลังมีงานตลาดนัดโตสินค้าขายสินค้าอุดมเนาะแล้วก็บุญซองเหือประจําปีตาบักจำแจ้งในคอนโดลงจันประจำปี2026
0: เจ้า
2: แต่ตัวกำลังตำรวจจราจรเฮาจะว่าได้เอากำลังลงป้องกันหนักตั้งแต่วันที่14-18
0: เจ้า14-18ถือว่าหลายมืออยู่อันเฮามีการพัดเปลี่ยนกันบ่ทันหรือว่าแต่ละคนอีลงประจำทุกมือเลย
2: ปัจจุบันนี้เขาป้องกันในการกระจายกำลังจราจรของเมืองศรีนาเนาะแต่ที่ที่17-18ทั้งแม่งนะมีกำลังมาจากเมืองชัยศรีเมืองศรีโคตรแล้วก็เมืองหาดชัยฟ้องแล้วก็นครหลวงมาเชียร์ครับ
0: โอ้ถือว่าหลายภาคส่วนเลย
2: พัดเปลี่ยนนี่ถือว่ากำลังของเขามันพอแล้วบ่ได้พัดเปลี่ยนมีแต่ว่านะเหนื่อยแล้วก็ให้กันพักเล็กๆน้อยๆจ้ะ
0: เจ้าสมเสยเด้อท่านเด้อเนาะกำลังเฮากับบ่พออยู่แล้วเนาะสุ่มใส่บุญซองเฮือและยังมือเข้าการเลิกการเฮาต้องมาระบายรถได้แต่ละจุดอีกประจำแต่ละป้อมอีกเนาะท่านเนาะถือว่าเวียกหนักในระยะนี
2: ้แม่นแล้วตอนนี้ถือว่าเวียกปันทางมาหนักเลยแหละ
0: เจ้ายังให้อนาทางพันโทสินสอนแนะนำเดสำหรับผู้ที่ว่าจะไปเที่ยวงานบุญนี่ปัจจุบันนี้เฮาได้กำหนดอนาเส้นทางระบอทานเปิดบอนใดปิดเส้นทางใดแน่นี่เฮาได้กำหนดจุดปิดจุดเปิดบอทาน
2: ก็ได้กำหนดเจ้าว่าเทวาในบุญพาวัดจำเจนครหลวงจันทร์นี้คือว่าทางเจ้าหน้าที่เฮาก็ได้กำหนดให้ทางเข้าไปหาบุญนั้นเฉพาะรถขนส่งสินค้ามันเข้าอยู่ห้อมของวัดเป็นพ้องส่วนรถการแขกและคณะกรรมการเป็นเข้าห้อมวัดจำแจ้งเลยเนาะและต่อห้อมห้องเย็นก็เป็นห้อมปั๊มน้ำมันห้อมปั๊มน้ำมันนั่นเข้าไปจอดดูแคมป์ของเลยเนาะส่วนผู้มาเที่ยวชมบุญกันจากเบื้องทั้งชั้นสถานจะเข้าทั้งห้อมชั้นสถานเนาะเฉพาะรถจักรให้เข้าไปห้อมชัยทานแล้วมันสิมีบนครอบปากรถอยู่ทางเข้มของเลยเนาะเจ้าแต่แม่จะแน่จะให้เข้าจุดที่ว่าเจ้าหน้าที่เฮาหั่นแนะนำให้เข้าบนครอบปากรถโดยกระบอนเนาะที่เป็นกรรมการกำหนดให้หั่นเจ้า
0: จ
2: ะเป็นผู้คนจะขอพร้อมหัวมือเนาะถือว่าในเมื่อวันที่17-18ท่านจะให้ใกล้ทางทะเลเดือทางกำแพงเมืองนี่พอเดี๋ยวออกมาหากับแพงเมืองแล้วก็ทางสั่งเลยก็ให้เข้าไปทางงานบุญนะเจ้า
0: แต่สำหรับงานพานาทั่วไปที่จะไปเริ่มตั้งแต่ไฟแดงเล้าเยอรมันไปหาวงเวียนจีเนโมอันนี้เป็นเส้นทางที่เขาก็เปิดการสัญจรปกติเนาะทันเน
2: าะแม่เปิดเส้นทางปกติอยู่ทางว่าหักเจ้าหน้าที่เขาหักว่าสังเกตว่ารถมีความสับสนหรือว่าการถึงสัญจรทางติดคัดก็ได้ที่เขาจะได้แยกรถออกมาทางอะไรสั่งเลยก็เฉพาะมาแต่ทางใต้แดงการสร้างแล้วจะเป็นมันทางเจ้าที่เขาจะอัดจุดรถบรรทุกเนาะเฉพาะรถอะไรเบาเขาจะมาอัดโดยทั้งอะไรทางเข่าเลยเนาะคนทางหอมบัตอมอนท่านขึ้นมาหาสั่งเลยออกมาใส่จอมเพชรเนาะเจ้าส่วนรถที่มาแต่ถนนทะเลเขาจะแยกเป็นไปทางจอมเพชร ออกไปสร้างไว้ว่าจะได้ก็ไม่ก็ได้เจ้า
0: เ
2: ฉพาะนะแทนในการระบายการสัญจรของเจ้าหน้าที่เขาเลยมีแค่หนึ่งแค่สองไม่เจ้า
0: โอ้เจ้าสมเสยทานเพราะว่านอกจากอนาที่ทานได้เว้ามาแล้วนี่เขาก็ได้มีการจัดสรรเส้นทางเว้นให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะว่าจะเว้นไปทางใดออกทางใดสำหรับผู้ที่บ่มีจุดประสงค์ไปเที่ยวงานบุญก็ขอความร่วมมือและเนาะทานเนาะว่าบ่ไปนำไส้เส้นทางในขอบเขตงานบุญก็เพื่อว่าลดพรอนาความแออัดแดและก็ความซักซ่าในการเดินทางแน่
2: เจ้าแม่น
0: อันนี้ทางอนาพันโทศินสอนเองก็ได้ไปอันนาไปงานแล้วบ่ทัน
2: ไปแล้วไปตั้งแต่เมื่อวันที่13เนาะ
0: โอ้
2: ที่18แต่ว่ามาไม่ถูกมาเที่ยวชมลายสมควรแล้วก็วันที่14นี่ก็ลายเนาะชัวร์กันแต่ว่าการสัญจรก็สับสนเพราะว่านะมันงานบุญมันกว้างเนาะมันกว้างแล้วมันก็มีบอนปากจำนวนหลายเยอะเจ้าการสัญจรเฉพาะสองคืนผ่านมาเนี่ยคือว่าบ่มีนะความแออัดทั้งหอเจ้า
0: ถือว่าแต่ละปีนี่จอมแจ้งกับบ่ได้จัดใหญ่ปานนี้เนาะท่านเนาะ
2: แม่นแล้วเนาะปีนี้เพิ่นแม่นได้พร้อมกับนะปกครองนครหลวงเนาะในการจัดงานเพื่อว่าพาในการจัดงานหรือว่าสถานที่จัดงานเดี๋ยวมันสะดวกเหมาะสมให้แก่นะการจัดงานแล้วก็ผู้คนที่ว่าจะมาวางแสดงสินค้าเนาะเพราะว่าจันจะฟังเตือนเป็นแบบได้เห็ดแมวแล้วมันจะมีสถานที่สวยงามนะเจ้า
0: ถือว่าเป็นบุญปางใหญ่ปีทำอีดของทั้งจอมแจ้งเนาะที่ว่าจะใหญ่กว่าแต่ละปีที่ผ่านมานอกจากจอมแจ้งแล้วนี่จักหน่อยต่อใส่นาถ้าวัดจันอีกนี่มันบ่ทัน
2: แม่แล้ว
0: กำลังเขาก็จะได้เข้าไปป้องกันคือเจ้าเน
2: า
0: ะ
2: แม่ละเจ้า
0: และอย่างนี้เจ้าหน้าที่ถือว่าเฮ็ดเวียกนักหลายเนาะท่านเนาะนอกจากบุญจอมแจ้งแล้วเนาะอย่างให้ทางพันโทศินสอนอันนาเว้าสู่ฟังแดภายในเมืองของพวกเฮาผ่านมาเนาะโดยเฉพาะอาทิตย์ผ่านมาเฮาได้มีการสรุปอุบัติเหตุเกิดขึ้นน้อยหลายปานใดเนาะท่าน
2: โดยเฉพาะอุบัติเหตุในอาทิตย์ผ่านมาในเมืองสุราษฎร์เขานี่เฉพาะได้ไปกระแทกแล้วมาดำเนินคดีนี่มีหนึ่งเรื่องเนาะเจ้าตกจากตำรวจตรวจจิตคันอาเปเปสมควร2คันเจ้าเป็นนะครับบาดเจ็บสมควร1คนเจ้าก
0: ะถือว่าบ่หลายเนาะบ่หลายนะกรณีถือว่ากับบ่นักเนาะท่านเนาะ
2: เจ้า
0: คันเฮาเทียบใส่อาทิตย์อนาคตหน้านี้ได้ทานไปเท่าใดเพิ่มหรือลด
2: ก็ทอเก่าเนาะที่ผ่านมาก็1เรื่องเจ้า
0: ทอเก่าแต่ว่าอาทิตย์นี้มีความน่าเป็นห่วงบ่ทานว่าจะเพิ่มขึ้นเพราะว่ามีบุญแบบนี
2: ้จะมีความเป็นน่าเป็นห่วงอยู่เพราะว่าเมื่อเช้าเมื่อวานนี้เนาะก็มีเป็นเหตุกรรมอยู่ตัวเที่ยแต่มีคนเสียชีวิตเนาะเจ้า
0: โอ้หาก็ไม่ใหม่เนาะท่านเนาะ
2: แน่
0: เจ้าอันนี้ก็ต้องอนาขอบใจข้อมูลจากท่านหลายๆเนาะที่ว่าได้มาเว้าให้มิตรรายการของพวกเราหลายคนที่ได้ติดตามรายการอยู่ได้ฟังฉะนั้นเนาะมื้อนี้อยากให้ทางพันโทศินสอนได้ฝากตื่มแด่ท่านเนาะเพราะว่าก็เป็นระยะบุญเนาะระยะที่ว่าหลายๆคนก็หลายบอนมีงานบุญงานมวลซื่นอย่างให้ท่านเตือนสตินักขับขี่ตื่มแด่ท่านเน้นนักตื่ม
2: เจ้าข้าพเจ้าก็ขออันนาฝากแรงผู้ใช้รถใช้ถนนเนาะจงยกสูงสติความรับผิดชอบในการขับขี่เนาะในการสัญจรไปมาหนึ่งอีกเรื่องการขับขี่รถไว้การดื่มสิ่งมึนเมาเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นเทศกาลเริ่มมีเทศกาลหลายนะว่าให้มีสติการขับขี่ให้นักคือกฎระเบียบการจราจรอย่างเข้มงวดเพื่อบ่ให้อันนาเกิดอุบัติเหตุบ่ให้มีการติดขัดทางออกของยานพาหนะเจ้าปฏิบัติตามการแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวดเจ้าในระยะโรงงานอยู่เจ้า
0: สำหรับมื้อนี้ก็ต้องขอบใจข้อมูลที่ทางพันโทศินสอนได้เว้าสู่ฟังขอบใจหลายพันโทศินสอนจันทวงศ์สาหัวน้อยก็หัวหน้ากองห้อยจราจรเมืองศรีสัตนาคที่ว่าสละเวลาเข้าร่วมรายการขับขี่ปลอดภัยนำพวกเฮา
2: เจ้าขอขอบใจให้กัน
1: เด้อขอบใจขอบใจหลายโชคดีท่านเจ้าก็ได้รับฟังผ่านไปเนาะท่านผู้ฟังสำหรับเมืองศรีสัตนะของเฮา
0: เจ้า
1: โอ้เพิ่นว่าแจ้งนี่มันเรื่องของเส้นทางที่เพิ่นได้กะเกียมความพร้อมหมดแล้วเด้
0: เจ้า
1: ถ้าว่าเป็นแผนเนาะถ
0: ้
1: าว่ามันติดบ่หรือว่าบ่สามารถไปได
0: ้
1: ก็มีหลายเส้นทางที่เพิ่นกำหนดไว้ให้
0: เจ้าแม่นแล้วเนาะอนาเรื่องของรายละเอียดเส้นทางเนาะมื้ออื่นเนาะพ่อสิมาเว้าสู่ฟังละเอียดตื่มละกันเนาะ
1: แม่นแล้ว
0: อนาเพราะว่า หาก็เห็นทางโยธาเนาะเพิ่นมีแจ้งการออกมาแล้วเรื่องทิศทางการสัญจร
1: เฉ
0: พาะงานบุญเนาะมื้ออื่นเฮาจะมาเว้ารายละเอียดแต่ละจุดแต่ละเส้นสู่ฟังกันละกันแต่ว่ามื้อนี้โดยรวมแล้วก็ละเอียดสมควร
1: เจ้า
0: เนาะที่ทางเจ้าหน้าที่ได้เว้ามาก็มีแต่เฮาจะมุ่งหน้าเข้างานบุญเนาะก็ไปตามทางที่ทางพันโทศิลสอนได้เว้าไว้สำคัญเลยเรื่องของการจอดรถนี่แหละเป็นห่วง
1: แม่แล้ว
0: บางครั้งนี่บางคนไปบ่ฮู้จุดในการจอดรถหรือว่าไปแล้วบ่จอดรถที่เพิ่นกะเก็บไว้ผัดบ่เพียงพอแ
1: ท
0: ้อาจจะมีการจอดยายตามแคมป์ทางทางลักทางโฮมนี่นะอันนี้น่าเป็นห่วงเพื่อว่าเฮ็ดแนวใดจอดแล้วให้รับประกันความปลอดภัยและบ่กีดขวางการสัญจรของยานพาหนะอื่นอยากให้ทุกคนได้ใส่ใจเติม
1: เจ้าถ้าว่าไผที่บ่เข้าใจเนาะสามารถถามได้เด้อถามเจ้าหน้าที่ที่เพิ่นประจำอยู่แต่ละจุดตามสายทางนั่นบ่ต้องย่านบางคนว่าเฮาบ่เข้าใจแต่ยังบื่นไปจอดจังซี่นะม
0: ัน
1: ก็อาจจะสร้างความยุ่งยากบางเทื่อรถเฮาคันเดียวนี่นะไปกีดขวางการสัญจรรถหลายๆคันเฮ็ดให้รถติดยาวเหยียดฉะนั้นขอให้ผู้ขับขี่หรือว่าทุกท่านที่มีแผนจะไปลินไปเที่ยวในงานบุญประจำปีนี้ขอให้เป็นเจ้าการนำกันเนาะเอาใจใส่แท้ๆท่านผู้ฟัง
0: เจ้าตอนนี้พวกเฮาพักก่อนบึดนึงเนาะมีรายการเนาะจังหน่อยกลับมาพบกัน
3: ท่านกุ้งเต้น9848เปิดบริการแล้วพวกเขามีอาหารบริการทางเศร้าและแรงพร้อมทั้งเครื่องดื่มเย็นๆฟังเพลงมวนๆผ่อนคลายหรือจะห้องเพลงก็ได้ตามสบายใจมาห้านพวกเขาแล้วอย่าลืมต้องได้สิมเป็ดอบโอ่งและกุ้งเต้นสดๆพร้อมอาหารตามสั่งหลายอย่างทางห้านยังรับจัดงานเลี้ยงงานวันเกิดและสังสรรค์ทั่วไปพิเศษถ้าทานหญิงมา4คนขึ้นไปได้รับของแจกของแถมเครื่องดื่มไฮลาล่าถ้าว่าห้องเพลงมวนแจกแถมเครื่องดื่มให้อีกมาฮาน9848มีแต่ได้กับได้เด้อพี่น้องเอ้ยสถานที่ตั้งอยู่บ้านเสียงดาคุ้มคุมหินเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์ทั้งไปเส้นทางรถไฟและโรงเรียนแพทยศาสตร์มาบ่ฮอดจอดบ่ถึงโทรหาเจ๊นางคนงาม02059816141 96984393ถ้าท่านกำลังคิดหาเป็ดอบโอ่งแซ่บๆและกุ้งเต้นสดๆต้องห้าน9848เด้อพี่น้อง

การปิ้นปั่วสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปั่วสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วยห้าห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านรักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือซุกศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: กลับเข้ามาสู่รายการขับขี่ปลอดภัยท่านผู้ฟังขณะนี้กับ8โมงกับ38นาทีตามเวลาของทางสถานี
4: เจ้าก็ต้องขอบใจมิตรและกันทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังรายการของพวกเราตลอดมาเนาะก็อย่าลืมท่านผู้ฟังบ่เฉพาะแต่ท่านที่ติดตามรับฟังที่นครหลวงจันทน์ก็คือในขอบเขตทั่วประเทศถ้าว่าท่านพบเห็นจุดใดที่ว่าอยากจะรายงานเติมส่งข่าวๆกันเข้ามาได้เนาะเพราะว่าบางจุดนี่พวกเราก็บ่ทั่วถึงอาจจะบ่ฮู้รายละเอียดแดเส้นทางใดที่มันดีขึ้นแล้วได้รับการแก้ไขหรือว่าจุดใดที่ยังเปเพอยู
3: ่
4: ส่งข่าวกันเข้ามาเนาะหรือว่าถ่ายคลิปวิดีโอหรือว่ารูปภาพก็ได้แล้วก็อย่าลืมระบุแจ้งสถานที่ให้พวกเราละเอียดพร้อมเนาะผู้ฟัง
3: เจ้าแม่นแล้วแล้วก็ขอย้ำมินรายการแดนครหลวงจันทน์เนาะโดยเฉพาะแล้วหากก็ปรับเปลี่ยนทิศทางการสัญจรใหม่เนาะอยู่เขตน้ำพุอ่ะนะภัยที่จะไปเนาะตั้งแต่อนาเสียงยืนเนาะไปหาฮอดทานอาหารขอบใจเด้ออันน่ะไปฮอดเส้นทางเลี้ยวขวาที่จะเลี้ยวไปทางอันน่ะถนนเจ้าฟ้างุมเนาะก็คือเส้นทางแคมป์ของที่จะผ่านธนาคารการค้าน่ะปัจจุบันนี้เลี้ยวขวาไปได้แล้วเด้อ
4: เจ้าแม่แล้ว
3: แต่ก่อนเลี้ยวบ่ได
4: ้แม่แล้วเลี้ยวขวาขึ้นไปได้แต่ว่าห้ามเลี้ยวลงมาเนาะเพิ่นจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนคืนใหม่ท่านผู้ฟังขอให้เฮาปฏิบัติตามแล้วก็เบิ่งตามลูกศรหรือว่าเบิ่งตามป้ายที่เพิ่นได้ติดตั้งไว้ตามแต่ละจุดในสายทางนั้น
3: เจ้าแม่นแล้วเนาะก็ฝากไว้เป็นการปรับเปลี่ยนใหม่ล่าสุดเลยเนาะของนครหลวงวิ่งจันทน์จากที่เพิ่นได้สังเกตพฤติกรรมของนักขับขี
4: ่
3: เนาะจำนวนยานพาหนะมักจะลัดไปแล้วก็ซอดใส่หอมน้อยข้างน้ำผุนะไปออกใส่เส้นอันนาซีแยกลาวพาซ่าฮานาโนเพื่อป้องกันพฤติกรรมแบบนั้นก็คือเพิ่นปรับเปลี่ยนทิศทางการสัญจรใหม่กันเริ่มปฏิบัติกันแล้วบางท่านที่ฟังอยู่อาจจะเป็นบรรดาท่านที่มาจากทางต่างแขวงนอกแมนคอยไปคอยมาแหละสังเกตป้ายนอสังเกตอันนาจุดเลี้ยวให้ดีกันแล้วกันเน
4: า
3: ะ
4: เจ้าหลายคนที่มาทางจากต่างแขวงนี่บางท่านอาจจะบ่ฮู้ได้สุภลินโดยเฉพาะแมนหลายเส้นทางนั้นเขาลงจันโดยเฉพาะเขตใกล้แคมป์ของนี่นะบางท่านอาจจะยังลึงนะอาจจะลึงจากออก
3: ทางเดิมแต่เก่าเนาะเพราะเขาปฏิบัติมาหลายปีเด็
4: กแม่นแล้วแล้วก็ถ้าสังเกตเบิ่งบุญสวงเหือ วัดจันทร์ปีนี้เน
3: า
4: ะเสื้อว่าไผที่อาศัยอยู่เวียงจันทน์นี่ก็อาจจะฮู้แล้วว่าต้องปฏิบัติไปทางใดแต่บางท่านที่มาจากทางต่างแขวงที่ยังบ่ฮู้นะก็ต้องได้ปฏิบัติตามด้วยท่านผู้ฟังเด้อลักๆก็ต้องได้หลุดพ้นความไวลงหั่นแหละคันเฮาขี่ไวไปแล้วก็เจิดไปนี่ก็โอ้ยยุ่งยากท่านผู้ฟัง
3: เจ้าแม่นแล้วสําคัญเลยคอยไปคอยมาเนาะแล้วก็คันเฮาแนมเห็นป้ายเนาะเฮาคอยนี่เฮาก็จะได้วางแผนในการที่จะเลี้ยวการที่จะเปลี่ยนทิศทาง
4: จังซี่จอดทันเน
3: า
4: ะ
3: แม่นมันก็จะได้ปลอดภัยขึ้นเน
4: า
3: ะ
4: เจ้าอันนี้พวกเราก็ฝากไว้เรื่องของเส้นทางในนครหลวงจันทน์และก็แจ้งอีกเติมท่านผู้ฟังสำหรับเส้นทางทางเริ่มตั้งแต่พี่แหละเขตทางงอนไปทางบ้านเกิดนะสุภลิน
3: ท
4: ร์อาทิตย์ก่อนบุญน้องก็มีโอกาสได้นำเส้นทางนั้นโอ้ยเบิ่งสภาพนี่นะยังเปเพหลายอยู่เด้อท่านผู้ฟังเนาะทางยังเป็นบวกเป็นขุมเป็นรถเก่งไปนี่นะส่วงล่างนี่นะเรียกว่าย ุ่งยากเหมือนยาก
3: รถต่ำบ่ครับ
4: รถต่ำไปเนี่ยค่ะบ่ฟังเรื่องของขุมนี่มันเพราะมันเป็นขุมหลายดิขุมหลายขุมเล็กขุมเลี้ยนกันได้แต่ว่าระยะที่ผ่านมานี่พรรคส่วนเกี่ยวของเพิ่นก็ไปแก้ไขเฉพาะหน้าให้
3: เจ้า
4: เป็นการไปดุดเกตสัวขาวแต่ว่าเนื่องจากว่าเส้นทางนี้นี่รถบรรทุกแดหลายคนก็ใช้ความไว้เกิดแล้วก็ระยะที่มีฝนตกแด เฮ็ดให้ทางเนี้ยเป็นบวกเป็นขุ่มคืนหลักๆ กับแม่นเขตพิละเขตหาใกล้เพิ่นว่าอย่างบ้านน้ำเกี้ยงบ่หาดเกี้ยงหาดเกี้ยงเนาะแล้วก็ไปใส่เขตบ้านนาแพงใกล้ขวานาแพงนี่ก็ขุมเลิกแล้วก็กายขวานาแพงไปใกล้ตลาดบ้านเกิดนี่ก็เป็นขุมหลาย
3: ขุมหลายเลยเนาะแถวนั้นเน
4: า
3: ะ
4: แม่นแม่นแม่นอันนี้ก็ฝากไว้นะบุฟังเนาะภายทีบนเรื่องเส้นทางหรือว่าไปใส่ในเวลากลางคืนนี่อาจจะมีความเสี่ยงได้เส้นทางกับมืดแดดเน
3: า
4: ะ
3: เจ้า
4: อันนี้เฮาก็เป็นอีกสิ่งนึงที่อยากจะฝากประธานไว
3: ้เอ้าโดยเฉพาะรถต่ําเด้อคอยไปคอยมาแหละมีรายการเนาะสําหรับไผที่ว่าเป็นว่ารถสูงแดสิใช้ความไวกับบ่ควรคือกันได้เพราะว่าเส้นทางไปยากมายากเนาะอันนี้ให้รับประกันความปลอดภัย
4: แม่นแล้วตอนนี้เฮาจะแจ้งให้ประธานได้รับฟังเติมเนาะโดยเฉพาะแม่นการเกิดอุบัติเหตุในมื้อที่ผ่านมาในขอบเขตทั่วประเทศด้วยท่านผู้ฟังของวันที่13ตุลาทั่วประเทศที่เพิ่นแจ้งมาแม่น16รายเนาะการเกิดอุบัติเหตุในนั้นพาหนะเปเพอีก26คันเปเพเล็กน้อยอีก12คันสมควร14คันส่วนคนได้รับบาดเจ็บทั้งหมดแม่น21คนบาดเจ็บเล็กน้อย13คนบาดเจ็บสมควร7สาหัส1แล้วก็เสียชีวิตอีก1คน
3: เจ้า
4: และแขวงที่เพิ่นแจ้งมานี่แม่นทางหลวงน้ําท้านี่3นครหลวงเวียงจันทน์2แขวงหลวงพระบาง2แขวงเวียงจันทน์2แขวงบริคําไซ2แขวงโบแก้ว1เสียชีวิต1คนรถจักรต่ํากับรถใหญ่แล้วก็ทั้งแขวงเสียงขวางอีก1แขวงคํามวลอีก1แขวงสวรรณเขต1แล้วก็แขวงจปะสักอีก1ราย
3: เจ้าเนาะอันนี้ก็แจ้งเป็นอัปเดตเป็นมือ ทั่วประเทศ
4: แม่นแล้ว
3: เนาะให้มีรายการได้รับฟังน้ำกันส่วนตัวเลขเนาะมื้อนี้นี่ก็แม่นมื้ออื่นเน
4: า
3: ะ
4: เจ้า
3: เขาจะมาแจ้งตื่มให้มีรายการได้ฟังว่าจะหน่อยจะหลายกว่ามื้อนี้จะเป็นแนวใดเนาะติดตามมื้ออื่นตื่ม
4: เจ้าส่วนทางเมืองแสเสถาก็มีอุบัติเหตุตื่มที่พันโทอมพรขับอุ่นทอนเพิ่นได้แจ้งหรือว่ารายงานเข้าสู่รายการพวกเขาก็วันที่13เนาะให้ผู้ฟังมีอุบัติเหตุ1รายซึ่งเหตุเกิดในเวลา 16:00 นเป็นรถตู้ต่ำกับรถจักรอยู่เขตความเศรษฐกิจเนาะอยู่เขตความเศรษฐา
3: เขตเศรษฐกิจพิเศษเศรษฐา
4: แม่นแล้วซึ่งมีคนบาดเจ็บ1คนรถเปเพ2คันอันนี้ก็เป็นอุบัติเหตุของเมืองเศรษฐาที่จริงนะอุบัติเหตุเกิดหลายเลยแต่ละมือแต่ว่าบางกรณีที่เพิ่นตกลงไกลเกลี่ยกันได
3: ้
4: กับบริขึ้นเลขที่ดำเนินขึ้นเลขทีเจ้าหน้าที่กับบริแจ้งให้พวกเขาฟังแต่ว่าบางกรณีที่มันไกลเกลี่ยกันบ่ได้เพิ่นก็ขึ้นเลขทีดำเนินคดีก็คือพวกเขาได้แจ้งให้ประธานได้รับฟังในแต่ละมือนั่น
3: เจ้าแม่นแล้วฉะนั้นแล้วหัวอุบัติเหตุเกิดขึ้นแบบนี้เนาะพวกเขาก็ค่อยไปค่อยมามีสติกันหลายขึ้นในการขับขี่เพื่อให้แนวใดให้พวกเขาปลอดภัย
4: แม่นแล้ว
3: ในการใช้รถใช้ถนนเนาะอยากให้ทุกคนปลอดภัยทุกๆการขับขี่นั่นแหละบ่ว่าจะเป็นรถจักรหรือรถใหญ่อันนี้พวกเขาก็เป็นห่วงอีหลีเนาะมีรายการเนาะเป็นห่วงทุกคนเนาะซึ่งรายการขับขี่ปลอดภัยรวมถึงทางเจ้าหน้าที่เองกับอยากให้เนาะอุบัติเหตุมันปราศจากเป็นศูนย
4: ์เจ้า
3: แต่ว่าคันเป็นไปบ่ได้ลดหน่อยถอยลงแน่ก็ดีเน
4: า
3: ะ
4: แม่นแล้วเสื่อว่าเบื้องของบ่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรหรือว่าแต่ละภาคส่วนต่างๆเลื่อมเพิงสถาบันท้องถิ่นคือกันได
3: ้
4: เพิ่นก็เอาใจใส่ในการปลูกจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่โดยเฉพาะแม่นกลุ่มวัยหนุ่มนี่แหละสุภลินเนาะเพราะว่าวัยหนุ่มนี่บางครั้งนี่เป็นวัยที่ว่าเพิ่นยังจะบ่ฮู้เทื่อว่าผลให้หรือว่าความหุนแหงความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นนะ เป็นแบบใดฉะนั้นก็ฝากเติมเรื่องของผู้ขับขี่เฮารวมถึงผู้ปกครองนี่แหละเนาะต้องได้เป็นเจ้าการโดยเฉพาะครอบครัวใดที่ว่ามีเงื่อนไขในการเอารถให้ลูกไปโรงเรียนเองต้องได้บอกเขาเจ้าให้ละเอียดถึงผลให้หรือว่าเรื่องของระเบียบจราจรเนาะให้กับเจ้าใส่ใจให้ได้แท้ๆ
3: เจ้าท่านผู้ฟังสำหรับมื้อนี้เนาะรายการขับขี่ปลอดภัยของพวกเฮาขออนุญาตปิดรายการไว้เนี่ยเด้อ
4: เจ้า
3: เพราะว่ามื้อนี้เนาะมีอีก1กองซุ้มที่สำคัญที่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวของพวกเฮาจัดเนาะซึ่งพนักงานทั้งหมดรวมทั้งพวกเฮา2คนพร้อมด้วยทีมงานนี่ก็จะได้เข้าร่วมเนาะตามเวลาเนาะก็คือเพิ่นแจ้งมาก่อน 9:00 น.ให้ขึ้นไปเด้อเนาะเพราะฉะนั้นเนาะมื้อนี้พวกเฮาก็ขออนุญาตปิดรายการไว้เนี่ยละกันมื้ออื่นก็พบกับพวกเฮา2คน 8:00 น.ถึง 9:00 น.ตื่มสำหรับมื้อนี้เนาะ2คนพวกเฮาพร้อมด้วยทีมงานเบื้องหลังเนาะขอลาไปก่อนพบกันใหม่มื้ออื่นสำหรับมื้อนี
4: ้สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งทราบลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญทานฟังข่าวต้นสมงกองประชุมสมัยสามัญเทศที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนเช้ามื้อนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของทานวีระวงศ์บุตรดาคำห้องประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตต่างๆต่างๆได้รับฟังการเสนอหากกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนฉบับปรับปรุงเสนอโดยทานเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งรายละเอียดนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายงาน
2: ท่านเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้ยกให้เห็นสภาพการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายในระยะผ่านมารวมทั้งเหตุผลและความจำเป็นในการปรับปรุงห่างกฎหมายฉบับนี
3: ้การจัดตั้งปฏิบัติในระยะผ่านมาเห็นว่ากฎหมายฉบับดังกล่าวเป็นสิ่งสำคัญใส่เขาในการจัดตั้งปฏิบัติเรื่องงานแขนงการบินพลเรือนให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงประหยัดยุติธรรมโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้พร้อมกันนั้นกระทรวงโยธาธิการในขนส่งก็ได้เป็นเจ้าการในการออกนิติกรรมหลายฉบับเพื่อพันขยายการจัดตั้งปฏิบัติเรื่องงานให้สอดคล้องเพราะกฎหมายฉบับดังกล่าวเป็นนิติกรรมพื้นฐานที่ติดพันกับเรื่องงานขององค์การการบินพลเรือนสากลที่สปป.ลาวเป็นภาคีสนธิสัญญาในปี1955กฎหมายฉบับดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการคุ้มครองเวียงงานแขนงการบินพลเรือนอย่างเข้าด้านเนื่องจากว่าเวียงงานการบินพลเรือนมีการพัฒนาขึ้นอย่างว่องไวโดยเฉพาะการมาตรฐานทางด้านเทคนิควีซ่าเฉพาะสิ่งสำคัญเป็นการแก้ไขการมากวดกล้าตรวจสอบของการการบินพลเรือนสากลหรือไอคาวที่จะมากวดในไวนี้ย้อนเหตุผลดังกล่าวจึงเห็นให้กฎหมายฉบับนี้

0: จึงได้รวมเอาปัญหาเนื้อในของบรรดานิติกรรมที่นำใส่ผ่านมาเพื่อกำหนดพลวุฒิบาทชิดนาทีของแผนการเกี่ยวของเขาในหางกฎหมายฉบับนี้ให้ชัดเจนเพื่อเฮ็ดให้การคุ้มครองมหาภาคให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงพร้อมทั้งหันไปสู่การคุ้มครองด้วยระบบทันสมัยเพื่อเป็นนิติกรรมเพื่อปรับนิติกรรมที่ยังใส่ในปัจจุบันให้สอดคล้องกับกฎหมายและนิติกรรมอื่นที่เกี่ยวของทั้งเป็นเครื่องมือในการคุ้มครองรัฐให้หัดกุมและเป็นระบบในการคุ้มครองมหาภาคการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการบินพลเรือนให้ทันสมัยมีความปลอดภัยโปร่งใสสามารถติดตามกฎกาได้
1: ภายหลังที่ท่านเล็กไหลศิวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งขึ้นเสนอหางกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนสำเร็จแล้วประธานของประชุมได้มีคำเห็นเจาะจิ้มในทิศนำในการค้นคว้าประกอบคำเห็นของสมาชิกสภาแห่งชาติเพื่อให้หางกฎหมายฉบับนี้มีในครบถ้วนสมบูรณ์หัดกลุ่มขึ้นกว่าเก่านักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรายงานจากหอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์
2: จบข่าวอัมไพวันม่วมทนอ่าน

สุขสบายดีมิลิกันทุกทานยินดีน้ำพาทานเข้าสู่รายการสีสันเสียงเพลงพบกันในมื้อนี้เป็นวันพฤหัสวันที่15ขึ้น4ค่ำเดือน11แล้วมื้อนี้ก็เป็นบุญประเพณีบุญทรงเหือที่ว่าเพิ่นได้มีงานครบงานกัน5วันตั้งแต่วันที่14หาวันที่18ตุลาก็คือบุญทรงเหืออยู่ที่บ้านจอมแจ้งหากผู้ใดได้ไปท่องเที่ยวไปครบงานไปสร้างสรรค์อยู่ห่านก็อย่าลืมเด้อพากันเบิกบานมนต์ซื่อในบุญนมัสการแบบนี้การขับขี่รถก็เส้นเดียวกันขอให้ทุกคนระมัดระวังในการขับขี่รถไปมาตามท้องถนนหนทางเขารถกฎระเบียบจราจรในการเดินทางมีสติระมัดระวังในการเดินทางนี้ก็ขอให้ทุกคนจงเคารพซึ่งกันและกันในการเดินทางก็จะบ่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุฉะนั้นแล้วก็ต้องได้คอยไปคอยมาในบุญนมัสการแบบนี้อาจจะมีหลายบ้านหลายที่เพิ่นอาจจะมีงานบุญทรงเหือแน่อยู่ในแต่ละแขวงแต่ละท้องถิ่นและพบกันมื้อนี้พวกเฮาสายฝนและต้นน้ำนี่อาจจะติดภารกิจในมื้อนี้จึงได้มาจัดรายการอาร์ตให้กับมิตรรายการได้หาฟังกันในมื้อวันพฤหัสแบบนี้แต่ก็บ่เป็นหยังเนาะมิตรรายการเนาะเอาไว้พ่อๆกันเป็นมื้อวันศุกร์หากว่ามื้อใดที่ทั้งสองคนเฮาต้นน้ำและสายฝนที่บ่มีภารกิจบ่ติดภารกิจจึงจะได้เข้ามาจัดรายการสดให้มิตรรายการได้โทรเข้ามาโอ้ล้มกันบ่ว่าจะเป็นการขอเสียงเพลงการเว้าวาถามข่าวหากันและกันนั่นเองระยะต้นสมองแบบนี้ที่ได้หาฟังรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และสามารถหาฟังได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la และอีกสองทางหนึ่งที่ท่านสามารถทำฟังได้ก็คือแอปพลิเคชันในระบบมือถือของท่านเพียงแต่เข้าไปดาวน์โหลด Radio Garden ท่านก็สามารถหมุนขึ้นมาฟัง 103.7 เมกะเฮิรตซ์ลาว National Radio Garden พร้อมกันนั้น Facebook ของพวกเฮาก็พร้อมให้บริการข่าวสารสาระหนาหู้ข้อมูลข่าวดีๆให้กับมิตรรายการได้หับฟังหับซมกันเป็นประจำผ่านทางFacebook ก็คือลาว National Radio นั่นเองสะดวกสองทางใดก็สามารถหับสมหับฟังได้ทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณโทรศัพท์นั่นเองต้นสมองแบบนี้นำพาทานข่าวสู่เสียงเพลงจากทางรายการม่วนๆน้ำกันระยะต่อไปจึงมาโอ้ล้มกันอีก

สร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและโหดดันในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

ขณะนี้ท่านกำลังหับฟังรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และสามารถหับฟังได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la และแอปพลิเคชัน Radio Garden ขอแจ้งเตือนการออกอากาศของรายการสีสันเสียงเพลงออกอากาศเป็นประจำวันจันทร์หาวันอาทิตย์แต่ว่าม่วงเวลาอาจจะได้ปรับเปลี่ยนน้อยนึงวันจันทร์หาวันพุธท่านสามารถรับฟังได้9โมงหา9โมง30ส่วนวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์เวลา9โมงหา10โมง1ชั่วโมงเต็มๆกับสายฝนและต้นน้ำที่ดำเนินรายการส่วนวันอาทิตย์แม่นเวลา16โมง30หาขออภัยมีรายการหา17โมง30 1ชั่วโมงที่รับฟังรายการกับสายฝนและต้นน้ำเป็นผู้ดำเนินรายการให้แก่มิตรรายการได้รับฟังเป็นได้แต่ละบอนแต่ละสถานที่อากาศในบางบอนหลายคนก็ว่าเริ่มจะหนาวไวแล้วเพราะว่าตอนเช้ามานี่ก็อาจจะมีหมอกมีควันบอกในตอนเช้ากันแน่ประมาณ 5:30 6:00 นก็เริ่มอยากเย็นๆกันแน่แล้วส่วนตอนแรงค่อยคำยามแรงมา 6:00 7:00 ขึ้นไปนี่ก็รู้สึกว่าอากาศก็เริ่มเย็นๆลมพัดมาแน่แล้วฉะนั้นแล้วก็ควรรักษาสุขภาพให้ดีเด้อเพราะว่าการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์นี่ก็ถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญของการมีชีวิตที่มีความสุขและปราศจากพยาธิโรคภัยไข้เจ็บฉะนั้นแล้วสารณะหูดีๆในการรักษาสุขภาพนี่ก็เป็นแนวทางการปฏิบัติง่ายๆที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงในทุกๆมื้อกินอาหารให้ครบ5หมู่เน้นการกินผักหมากไม้ธาตุโปรตีนที่มีคุณภาพและลดพรการกินอาหารที่มีน้ำตาลเกลือพวกโซเดียมสูงและไขมันที่อิ่มตัวสูงพร้อมกันนั้นดื่มน้ำให้เพียงพอการดื่มน้ำสะอาดอย่างหน่อย8แก้วต่อมือช่วยให้ระบบต่างๆในร่างกายและการไหลเวียนของเลือดเฮ็ดเวียกได้อย่างมีประสิทธิภาพออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอควรออกกำลังกายด้วยความแห้งหาปานกลางเส้นวายางหรือว่าคิโลทีบลอยน้ำเต้นกระโดดเสือกเต้นโอลิมปิกเป็นต้นตีดอกปิงไก่โบตีเทนนิสโบแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนเด้อการออกกำลังกายนี่อย่างหน่อยก็30นาทีต่อมือเฮ็ด4หา5มื้อต่ออาทิตย์กับบ่ามื้อไว้พักผ่อนแน่เนาะถ้าว่าหังเมื่อยพักผ่อนและนอนรับให้เพียงพอนอนรับให้มีคุณภาพ7หา8ชั่วโมงต่อคืนช่วยให้ร่างกายได้ส่อมแปลงเนื้อเยื่อและสร้างภูมิคุ้มกันจัดการความเครียดความเครียดสะสมที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตและร่างกายควรผ่อนคลายด้วยการนั่งสมาธิฟังเพลงหรือว่าเฮ็ดเวียกอดิเรกที่มักเฮ็ดกิจกรรมต่างๆเนาะเพื่อให้เราได้มีการผ่อนคลายถ้าว่ามีความเคร่งเครียดหลายก็จะเฮ็ดให้สุขภาพเรานี่มีความกดดันไปนำสภาพร่างกายอันนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการสีสันเสียงเพลงที่นำมาฝากต้อนให้มิตรรายการและยานี่สายฝนจะขอนำพาทานเข้าสู่เสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการและยาต่อไปจึงเข้ามาโอ้ล้มกันเติมอีก

0: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหันไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ําบ่นํานางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: เออแม่นแท้ล่ะบ่แล้วว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินแต่ยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อนึงก็พ้นทุกได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่อ
1: ออยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกให้ล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกเซายากไว้เท่านั้นเราเว้าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกอีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: เออก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าใครขึ้นหลายแล้วมีแต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีกลมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลื่นหลายเลยเด้แต่รู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลคือลุงคอนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแด่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน
2: ยินดีน้ำพระทานกับคืนเข่าสู่รายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la และแอปพลิเคชัน Radio Garden ทานสามารถรับฟังได้ง่ายในโทรศัพท์ของทานเพียงแต่ดาวน์โหลดเข้าไป Radio Garden Tony ทานหมุนขึ้นมาฟัง 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทานก็สามารถทับฟังได้แล้วทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณมีรายการเว้าถึงความเครียดเนาะหลายคนนี่ก็อาจจะมีความเครียดความกดดันจากเวียกจากงานแน่ฉะนั้นแล้วอย่าไปกดดันตัวเองหลายอันใดที่พอผ่อนคลายได้เฮาก็ต้องผ่อนคลายให้จิตใจมีความสุขเบิกบานอาจจะเป็นการโอ้ล้มกับวงครูหรือว่าคนสนิทญาติพี่น้องคนใกล้ชิดที่เฮาไว้วางใจได้หรืออาจจะเฮ็ดกิจกรรมบ่ว่าจะเป็นการห้องเพลงระบายสีการเฮ็ดเวียกเฮือนเวียกซานก็เป็นอันนึงที่ว่าเฮ็ดให้เฮาลืมความเครียดไปได้พยายามเอาตัวเองไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเพราะว่าผู้บางคนนี่ก็ว่าน้ําสายฝนได้ว่าอยู่ล่านี่แห้งเมื่อยนะว่าอยู่ล่านี่บ่เป็นฉะนั้นแล้วต้องได้เฮ็ดให้ร่างกายของเฮานี่มีการขยับขยายแน่มีการที่ว่าได้ออกกําลังกายบ่เล็กๆน้อยๆในเฮือนในซานอนามัยเฮือนซานบ้านทรงปัดกวาดถูเมี้ยนมัดเฮือนซานล้างถ้วยล้างบวงหรือบ่ซั่นก็มานั่งฟังเพลงดื่มน้ำซากาเฟ่ไปน้ำอาจจะเฮ็ดอาหารการกินแต่งกลิ่นนี่ก็เป็นวิธีอันนึงเนาะที่ว่าอาหารจะแซ่บก็ขึ้นน้ำผู้เฮ็ดได้มิตรรายการเนาะเพราะว่าการเฮ็ดอาหารให้ตนเองซีมหมดหรือให้คนอื่นซีมนี่นะก็เป็นอีกอันนึงที่ว่าเฮาสามารถผ่อนคลายความเครียดได้ลองเฮ็ดอาหารซีมกันไปโอ้ลมกันไปว้าวากันไปน้ำมูน้ำคูน้ำคนในครอบครัวก็เป็นกิจกรรมอันนึงดีๆที่เฮ็ดให้ที่ได้เฮ็ดให้เฮามีความผ่อนคลายผู้บางคนนี่ไปเฮ็ดเวียกต่างถิ่นต่างแดนกันแน่ก็อาจจะมีความเมื่อยความกดดันในเวียกงานเหล่านี้แต่อย่าลืมเด้อพักผ่อนให้หลายๆพักผ่อนและอย่าคิดอย่างหลายเนาะถ้าว่าเมื่อยแล้วก็หันเข้ามาเบิ่งโทรศัพท์เพื่อที่จะได้โอ้ล้มกับครอบครัวญาติพี่น้องที่อยู่ห่างไกลบ้านอันนี้ก็เห็นใจและเข้าใจเนาะว่าการห่างไกลถิ่นอยู่ต่างแขวงบ่หรือว่าอยู่ต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนก็อาจจะมีความคิดฮอดบ้าน ความคิดฮอดทินฐานกำเนิดของเฮาเองอันนี้ก็ปราศจากบ่ได้เฮาอยู่บ่อนใดความทรงจำที่ดีเฮาก็จะเกิดขึ้นบ่อนนั้นอย่าลืมใส่ใจตัวเองรักษาสุขภาพถ้าเมื่อมีความจำเป็นกลับมาบ่ได้โทรศัพท์ของเฮานี่ก็เป็นอีกอันนึงที่มีความทันสมัยหลายบ่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเพียงแต่ทานโทรสามารถเห็นหน้าได้สามารถเว้าวาได้บ่คือสมัยแต่กี้ได้เนาะมีรายการเนาะอาจจะบ่ได้โทรหากันเพราะว่ามีความยุ่งยากหลายอย่างส่งจดหมายหากันนี่โอ้จะสัวสิฮอดได้ฝากแต่ละคนไปให้อันนี้ก็เป็นตากังวลใจได้เนาะแฮงเป็นความฮักใหม่ๆนี่รุ่นพ่อรุ่นแม่เพิ่นก็ว่าว่าคันความฮักใหม่ๆที่ฮักกันนี่ต้องได้เอาใจใส่กันแท้ๆได้อดได้ใจกันอีหลีกว่าจะผ่านชีวิตคู่มาได้ก็บ่แม่นง่ายฉะนั้นคือแต่ว่าความเครียดทุกอย่างมันอยู่นําเฮาบ่ได้โดนมีมื้อนึงมันก็ต้องผ่านไปเฮาเองก็อย่าเอาความเครียดหรือเอาความทุกข์นั้นมาเก็บไว้ในใจเสมอควรที่จะปล่อยวางและควรที่จะรับสิ่งใหม่ๆรับอารมณ์ใหม่ๆให้มันดีขึ้นทุกอย่างที่ผ่านมาในอดีตสายฝนเองคิดว่านั่นคือบทเรียนให้เฮาได้ก้าวเดินต่อไปถ้าเฮาบ่มีบทเรียนในมื้อนี้เฮาจะบ่ฮู้ว่าอุปสรรคและการที่เฮาผ่านพามานั้นมันเป็นแบบใดอันนี้เฮาจะได้บอกลูกบอกหลานให้ฮู้ว่าอุปสรรคบทเรียนเฮามีแบบใดและเฮาต้องเข้มแข็งแนวใดในการผ่านพาชีวิตนั้นมาระยะที่3ของทั้งรายการแบบนี้เดี๋ยวใส่ฝนจะพามิตรรายการพักพรฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการกันตื่มเอาไว้ระยะสุดท้ายเฮาจึงมาโอ้ล้อมกันอีก

จงหำเหียนเพียรศึกษาหาความรู้จะบ่ปู้ปัญญาดีมีสมองจงเพียรทองพองศึกษาพาได้ดีอนาคตจะสุขขีย้อนเฮามีการศึกษา

ยินดีนำพาทางกับคืนข่าวโซรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านระบบ FM 103.7 MHz สามารถรับฟังได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la และสามารถรับฟังได้อยู่ในแอปพลิเคชันระบบมือถือของทางเพียงตรวจเข้าไป Radio Garden ทางก็สามารถรับฟังได้แล้วทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณโทรศัพท์นั่นเองกาละยะนี้วันที่14ค่ะวันที่18ตุลาคมนี้ก็เปลี่ยนงานบุญทรงเฮือจอมแจ้งนครหลวงเวียงจันทน์อีกบ่พอเท่าใดมือทางบุญทรงเฮือทาวัดจันทน์นี้เพิ่นก็เริ่มจะมีกิจกรรมในการแข่งขันบุญทรงเฮือใหญ่ในทาวัดจันทน์นี้เนาะถ้าผู้ใดจะได้ไปเที่ยวชมในงานบุญประเพณีต่างๆก็สามารถมาเว้าสุขกันฟังเด้อถ้าว่าได้ไปกันแล้วออกอากาศมื้อใดสามารถโทรเข้ามาโอ้ลมกับสายฝนและต้นน้ำกันได้มื้อนี้เฮาพบกันในวันพหัสบ่ทันใดนี่ก็จะมืดอาทิตย์พอดีอีกมื้ออื่นเป็นวันศุกร์นี่ก็ใกล้ได้เนาะมีรายการเนาะเริ่มยับจ้อโมเข้ามาใกล้บุญประเพณีวันออกพรรษากันแล้วหลายผู้หลายคนว่าโอ้เฮ็ดหยังนำกะบ่ทันเนาะปึ๊ดเดียวนึงใกล้จะมืดปีแล้วอีก2เดือนก็ถือว่ามืดปีแล้วได้เนาะมีรายการเนาะแล้วก็พบกันในมื้อนี้กับสายฝนที่เป็นผู้ดำเนินรายการที่ได้เอาสาระหน้าฮู้ข้อมูลข่าวสารเสียงเพลงมวลๆมาฝากต้อนกับมิตรรายการนั้นก็หวังว่าจะถูกอกถูกใจมิตรรายการบ่หลายก็น้อยให้เป็นความสุขเบิกบานทั้งใจแก่มิตรรายการในท้ายอาทิตย์แบบนี้ที่ว่าได้มาอัดให้มิตรรายการได้ฟังเพราะว่าผู้บางคนก็แจ้งมาว่าโอ้ให้มีจัก3ชั่วโมง2ชั่วโมงแน่เพราะว่าเวลานี่น้อยเกินไปขอเพลงก็อาจจะบ่ทั่วบ่ถึงเนาะเพราะว่าอยากมอบให้คู่คนใจกันแน่อยากมอบให้มิตรรายการที่ได้รับฟังแน่อยากโทรเข้ามาถามข่าวๆอยากโทรเข้ามาอัปเดตว่าแต่ละแขวงนี่เป็นแนวใดกันแน่แล้วอยากโทรเข้ามาโอ้ลมน้ำพอได้พรคลายไปแต่ละมื้อเนาะทั้งใส่ฝนเองต้นน้ำก็คิดฮอดมิตรรายการเส้นเดียวกันเนาะก็ขอฝากรายการสีสันเสียงเพลงนี้ไว้อ้อมอกอ้อมใจมิตรรายการก็แล้วกันถ้าหากว่ารายการที่สายฝนและต้นน้ำจัดรายการสีสันเสียงเพลงนี้อาจจะบ่ประทับใจก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยพวกเขาเองก็จะพยายามสร้างสีสันในรายการนี้ให้มีแต่ความสุขความเบิกบานเป็นมิตรรายการที่ดีต่อกับมิตรรายการที่ได้รับฟังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวนี้เสมอสายฝนเองก็ขอบใจมิตรรายการทุกคนท่านผู้ฟังทุกท่านที่รับฟังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวบ่ว่าจะเป็นรายการของสายฝนต้นน้ำก็ดีหรือว่าอาจจะเป็นโคตรซกท่านอื่นก็ดีพวกเฮาก็จะปฏิบัติหน้าที่ให้มีความก้าวหน้าขึ้นให้มีความวันซื่นให้มีความเบิกบานทางจิตใจให้กับมิตรรายการขึ้นและก็ขอขอบใจไปยังมิตรรายการที่ได้รับฟังรายการตั้งแต่ต้นจนจบโดยดีตลอดมาถ้าหากบ่มีมิตรรายการก็จะบ่มีโคตรซกคนนี้มานั่งเว้าว่าให้มิตรรายการได้รับฟังก็ขอฝากไว้อ้อมอกอ้อมใจมิตรรายการทุกท่านด้วยสำหรับมื้อนี้สายฝนเองขออวยพรไซให้เนมิตรรายการทุกท่านปราศจากโรคภัยไข้เจ็บความเจ็บอย่าสู้ได้ความไข้อย่าให้มีนอนรับขอให้ได้เงินหมื่นตื่นมาให้ได้เงินแสนสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหันไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ําบ่นํานางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: แม่นแท้ละบ่แล้วว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินแต่ยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อหนึ่งก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
1: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกให้ล่าๆกินหลายเท่าใดก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกเซายากไว้เท่านั้นลาวเว้าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกอีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วมีแต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีกลมๆบัดใดบัดหนึ่งแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลื่นหลายแล้วเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลคือลุงคอนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแด่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์ชทานฟังข่าวต้นสมงกองประชุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนเช้ามื้อนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์สมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตเลือกตั้งต่างๆได้ประกอบความเห็นใส่ห่างกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนฉบับประปงประกอบมี16ภาค35หมวด189มาตราเพื่อให้ห่างกฎหมายมีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์และหัดกลุ่มขึ้นกว่าเก่ารายละเอียดนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมีรายงาน
2: ท่านแก้วอุดรวุฒิสิงห์คอนสมาชิกสภาแห่งชาติเลือกตั้งที่12แขวงขมวนประกอบความเห็นใส่โครงสร้างของห่างกฎหมายเห็นว่ามีบริมาตรหลายเนื้อในหลายมาตรามีลักษณะอธิบายคำศัพท์หลายเกินไปและบางเนื้อในมีลักษณะคล้ายคือกันยังแยกเป็นหลายมาตราเสนอให้เงียบเฮียงคืนเพื่อให้บริมาตรของโครงสร้างได้หลุดลงและภาคที่4มาตราที่48เกี่ยวกับสนามบินเสนอให้ประกอบคุณลักษณะสนามบินเข้าเติม
3: ต่อโครงสร้างของห่างกฎหมายเห็นว่ามันมีปริมาตรค่อนข้างหลายมีหลายกว่า

0: ในชุดนี้ควรประกอบคุณลักษณะของสนามบินเคาน์เตอร์บีเช่นว่าทั่วประเทศควรกำหนดสนามบินระดับสากลจักแห้งสนามบินอยู่ภายในประเทศนี้เราควรได้กำหนดจักแห้งแต่ละแห้งควรห่างกันต่ำสุดเท่าใดบางเทื่อก็มันเฮ็ดหลายแห้งหลายกับบ่ไกลกันปานใดก็ควรได้เบิ่งกำหนดขึ้นแล้วก็ที่ตั้งของสนามบินควรห่างจากตัวเมืองหลายปานใดการอนุญาตปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างที่อยู่อาศัยของชุมชนที่ใกล้กับสนามบินสิไกลๆซำใดความสูงของอาคารที่ตั้งอยู่เรียบสนามบินนั้นอนุญาตสูงซำใดเพื่อบ่ให้เป็นการสร้างสิ่งกีดขวางในการสัญจรของเครื่องบิน
1: ในขณะที่ผู้สื่อข่าวกำลังรายงานข่าวอยู่ในสมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตต่างๆได้พัดเปลี่ยนกันขึ้นประกอบคำเห็นใส่ห่างกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนฉบับปรับปรุงซึ่งการประกอบคำเห็นของสมาชิกสภาแห่งชาติส่วนใหญ่แม่นเป็นไปตามคำเจาะจิ้มของประธานกองประชุมเพื่อให้ห่างกฎหมายฉบับนี้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์สามารถจะตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรายงานจากหอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์
2: จบข่าวบัดนังท้องเกี่ยงคำส่วนนี้อ่าน
3: เจ้าพ่อชื่อพ่อคำภายอายุ65ปีแล้วนามสกุลสยะปัญญาอยู่บ้านเจริญสุขเมืองอุทุมพรแขวงสวรรณเขตก่อนที่พ่อจะได้นำใส่ผลิตภัณฑ์อันนี้แม่นพ่อเคยเป็นพยาธิเบาหวานนะ
4: อ๋อโดย
3: อาการมันตามง่วงตอนหนักๆน้ำตาลขึ้น600กว่าพุ่นน่ะตอนสิกินน้ำตาลนี่มั่วนะ
4: โดย
3: มัวแห้งซั่นซะฝั่งหลังที่กินได้มัน3กล้องกล้องนี่มันกล้องที่4เด้อนี่นะกล้องที่4แล้วเป็นว่าเฮาก็ตาบวมขวานี่สามารถจะมองเห็นได้โอ้อันนี้พอก็ได้อกดีใจหลายๆภายหลังที่ได้กินยาอันบำรุงสายตานี่นะชื่อว่าเฮาสามารถเบิ่งได้เห็นได้ไปได้บ่เท่ากับขอบอกขอบใจนําบริษัทลงฤทธิ์หลายๆที่ใดอันนั้นมียามาปัวตาให้พ่อเฒ่าเบิ่งเห็นได้ผลิตภัณฑ์คอลาลินดีอีหลี
5: ชื่อบุญกองสอวิคำที่บ้านหนองนาหนองสีโคตร
6: พอป่วยเป็นพยาธิหยังตัว
5: ตาบ่เห็นหุ้งเป็นมั่วเป็นฝ้าอยู่หน้าตา4-5ปีแล้วการตอนนั้นว่าแต่ว่าบ่เห็นหยังเนาะได้รู้ไปน้ําฝ้าน้ําไปห้องน้ําห้องไหนแต่ว่าเห็นอยู่แต่ว่าก็บ่แจ้งบ่สัตว์หมอเพิ่นห้ามยกนักบ่ให้เกิน2กิโลแต่ว่าบักกล้วยมัน20กิโลเมื่อมากินยาตัวนี้เพียงแต่กล้องเดียวตามันแจ้งขึ้น
6: ทุกมื้อนี้พอเห็นแจ้งคักแล้วบ
5: ่เห็นแจ้งคักแล้ว
6: บ่ต้องได้ใส่แว่นตาแล้ว
5: บ่บ่ได้ใส่แว่นตาอย่าง
6: นี้พอออกแดดนี่พอเห็นบ่
5: ออกแดดก็ปกติ
6: ดีใจบ่พ่อ
5: ดีใจเห็นหุ้งดีแจ้งดีแต่ก่อนนั้นเวลารถเขาสะอาดไฟมาก็บ่เห็นหุ้งอย่างนี้ก็เห็นหุ้งดีแล้วมันได้กินยาตัวนี้เพียงกล้องเดียวเท่านั้น
6: บริษัทเฮาก็ดีใจเนาะที่ได้เป็นส่วนนึงที่เฮ็ดให้พ่อเพิ่นได้ตาแจ้งเห็นหุ่งกลับขึ้นมาคือเก่าได้ใช้ชีวิตประจําวันคือกับคนปกติเนาะพ่อเนาะไปมาใส่ก็สะดวกสบายทํามาหากินก็บ่ได้มีอันของอันค้าเนาะเดี๋ยวให้พ่อฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านจักหน่อยนึงพ่อ
5: ข้าว่าผู้ใดเป็นปัญญาคือข้าพเจ้านี้เบาหวานขึ้นตามากินยาตัวนี้ลองเบิ่งแล้วมันจะดีขึ้น
6: วันนี้ก็ต้องขอขอบใจพ่อบุญกองหลายๆเนาะที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ในการรักษาสุขภาพเนาะ
7: ผักขาวทองเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ห่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทLong Reach

0: ไอ้ดำขี่ลีอย่าเฝ้าขี่เหือกายเด้อผู้สาวเห็นไอ้ดำพลอยอย่าพาวพายเงาเว้นบัดบังเงาขาแก่งดำคอยลอยยังสิได้สวยขันบ่ได้สวยอยู่ยังสิได้สวยพายสุขสบายดีมิตรเล็กกันสบายดีพ่อแม่พรุ่งแม่ป้าทุกทางสุขสบายดีนะเพื่อนมิตรแฟนเล็กกันทางภายในและต่างประเทศสุขสบายดีนะเพื่อนมิตรแฟนรายการผู้ที่กำลังรักษาสุขภาพนอนปักฟื้นนะอยู่สุขศาลาอยู่ตามห้องหมอเรียกว่าอยู่เงินอยู่สันนะอยู่หัวให้ไปหน้านะเพื่อต้องการพักฟื้นตัวเองดูแลสุขภาพในยามเจ็บยามป่วยนะก็ให้เวลากับตัวเองให้ความสุขแก่ตัวเองนำแด่เนาะเข้าสู่รายการลองลิสเป็นประจำทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 10:00 น 11:00 น เป็นรายการจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพความงามและหับสร้างแบรนด์สินค้าซึ่งได้รับการอุปถัมภ์ลักจากทางบริษัทลองลิสต์การค้าและนอกจากนั้นยังมีภาคส่วนแบรนด์สินค้าต่างๆที่เข้ามาอุปถัมภ์ก็คือทางบริษัทหรือว่าโรงงานตัดงิบ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายนาพิกัดพันธุ์มันยืนทางบ้านสีไข่กายสนามบินวัดไตไปน้อยนึงนาโฮงงานตัดยิบเสื้อผ้าอาพรนะเป็นเครื่องนุ่งเป็นสุดกีฬาหรือว่าเสื้อโปโลต่างๆกันมันเป็นหับผลิตเด้อโฮงงานตัดยิบ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจทั้งแบรนด์ขับอยากแซบสองไอ้น้องขอบใจแบรนด์เทียนพึ่งนำสู้ขอบใจห้านน้องฝ่ายไข่ดีบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทน์ขอบใจแบรนด์สบู่เจ๊จอยเด้อนะได้รับการสร้างแบรนด์ให้แกเพิ่นเองนะโดยดองฤทธิ์พอเฮาสร้างให้เนาะแล้วก็ขอบใจทั้งห้านเท่าพันโมบายโฟนนะซึ่งเป็นห้านซ่อมแปลงโทรศัพท์และขายโทรศัพท์ทุกรุ่นอยู่ที่ตลาดหนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซขอบใจห้านน้องสาวโมเนื่องว่าห้านสาวพิมพ์มาสอนคนงามแก้มบ่องพี่น้องทั้งอุดมไซตลาดหนองแมงดาซึ่งเป็นทั้งตัวแทนจำหน่ายและก็เป็นทั้งเจ้าของแบรนด์ยามองสิงคำตามไปกันมันขอบใจทั้งอนาตัวแทนจำหน่ายนั่นก็คือทั้งห้านขายยานางเอ็งตลาดดาราหลวงประบางขอบใจห้านขายยาแม่ยกบ้านทลาดเมืองแก้วอุดมขอบใจห้านขายเครื่องทรงหรือเครื่องย่อยแม่กูดซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายยามองลงฤทธิ์อยู่ที่ทั้งแขวงเสียงขวงซองทางเข้าที่2ของตลาดน้ำงำเด้อไปเวอยากได้ยามองของพวกเฮามี3ขนาดใหญ่กลางและก็น้อยสุดเนาะราคาก็แตกต่างกันก็ไปใส่บริการเพิ่นทั้งแม่กูดเพิ่นก็ยินดีนะตอบสนองให้จัดส่งให้เด้อเขตทั้งแขวงเสียงขวงพวกเฮาก็ได้มื้อนี้ก็ถือว่าไลฟ์สดคือเก่าเนาะตามแต่ว่าทาง Facebook โคสกบ่ได้ไลฟ์มันไลฟ์สดผ่านทางเพจแห่งชาติลาวคือเก่านะก็ถือว่าได้แชร์ไปที่ Facebook ของโคสุกแล้วฝากส่วนนี้ก็ติดตามทาง Facebook บึงทางโทรศัพท์ฟังเพลงไปนําฟังข่าวบึงเห็นภาพโคสุกแล้วก็กองสินค้านะฝากส่วนนึงก็มันขับรถเฮ็ดหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่การงานนะเป็นโซเฟอร์โดยสารหรือว่าเป็นรถประจําทางหรือว่าเป็นรถภาระหน้าที่ส่วนตัวรถครอบครัวนี่กําลังเหตุการณ์กำลังสัญจรอยู่ปัจจุบันนี้ก็ถือว่าที่เปิดไปนำฟังไปนำเนาะอยากฟังเพลงก็กดเข้ามาเด้อที่เบอร์030-5787052ก็คอมเมนต์เข้ามาก็ได้ดอกเดียวโคสุกจะอ่านก็ถือว่าวันนี้ไลฟ์สดผ่านทางเพจแห่งซาลาวกับผู้ติดตาม 300,000 กว่าคนเนาะทางเพจแห่งซาลาวของเราอาสายเข้ามาแล้วจ้ะอาสายหลุดไปบุเป็นยังกดมาใหม่ได้มีรายการเฮาสบายดินทานแสงเดือนรถตู้ท่องเที่ยวทั่วประเทศนะติดตามการไล่สดผ่านทางเพจสบายดีทั้งอาจารย์แสงเดือนผักสวนนี่แหละมันเป็นรถตู้นำเที่ยวนะมีรายการเฮาอันนี้ก็เป็นเพื่อน Facebook นะติดตามรายการเป็นประจำนะก็ฮู้ๆกันดียามบุญยามศีลกับปรินพยามเพิ่นนะพิกัดงานซานบ้านซองเพิ่นก็มันอยู่ทางบ้านหอมผู้เด้ทางเมืองหาดไสฟองเนาะทางอาจารย์แสงเดือนสบายดีเด้อต่อไปก็อาจารย์ทองคำอาจารย์ประเสริฐเพิ่นทักทายสวัสดีว่าไห้เขียนเป็นภาษาลาวมากก็ได้เด้อเจ้าสบายดี
1: สบายดีบ้างคุณท้าว
0: เจ้าสบายดีไอ
1: ้มาแล้ว
0: เจ้า
1: วันนี้ก็สังเกตได้
0: เพลงหยัง
1: ผัวมักมงเมียมักไพ
0: ่ผัวมักตีไก่เมียมักลิ้นไพ่เออผัวมักเบิ่งตีมวยเนาะเจ้าเจ้าเมียผัดมักเล่นการพนันเอ้าเล่นลิ้นไพ่บ่ทันได้ไปนะบ่แม่นการเอาแบบเอาแบบเจาะจงใส่ลิ้นไพ่เอาเนาะอืมได้ได้ได
1: ้
0: เจ้าเจ้าเจ้าบ่าวบุญแสงเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าโดยขอบใจพ่อภูมิเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าอ่ะอีพ่อภูมิก็ผ่านไปนะก็เป็นประจำทางพ่อภูมิก็ได้นะเพิ่นก็ฟังรายการแล้วก็โทรมาเล่นมายามสายต่อไปเจ้าสบายดี
2: สบายดีลูกผู้ไทย
0: โอ้สบายดีแม่คำนาเรียนโอ้ก็จือแล้วเนาะแม่หักแม่แพงแม่เท่าปอยเนาะไม่เอาป่วยเจ้าเจ้าเจ้า
2: อันนี้เอาเพลงดนปันไดกสิท่าเด้อ
0: ดนใดดนปันไดอ้ายกสิท่าสาวพรรษาอ้ายกสิอยู่คันบ่ได้อุ่นน้องบ่เอาซ้ำดอกซ้ำผัว
2: เอาผู้หญิงเด้อเพลงผู้หญิง
0: เอาผู้หญิงเนาะแม่เนาะ
2: เจ้าท่าขอโทษผู้เสียละนะ
0: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าโดยคอยเพิ่นไปดีเนาะพ่อเนาะแม่เนาะโดยโดยขึ้นสวรรค์สันฟ้าโดยโดยโดย
2: อยู
0: ่
2: ในใจเสมออ
0: ยู่ในใจเสมอฮู้บ่โดยเจ้าเจ้าเจ้า
2: เ
0: จ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
2: ลูกที่อันลูกอดคงจะอาดเดินลูกสายจนหลังเวียง
0: เจ้าเจ้าเจ้า
2: ประจาชาเพลงนนแก้วเด
0: เจ้า
2: เมจันทลากับเขาอึงดันสร้างเดิน
0: เจ้ากับประตูอึง
2: เจ้าถูกเสียงถูกชายเดินลูเดิน
0: โดยโจยเจ้าเจ้าเจ้า
2: เ
0: จ้า
2: เอาสุเสียงสุชายโอ้แม่วันชายเนื้อเดือด
0: ดูแม่วันสายเนื้อวะ
2: แม่วัน
0: แม่วันสิบสามเนื้อเนาะ
2: จับอยู่มีน้ำอยู่ขี่รถชายเนื้อ
0: วะ
2: เจ้าสุเสียงสุชายเดือดดู
0: เจ้าเจ้าเจ้า
2: ติดเด้อเดือดดูใส่อุทัยโลโลหน้าใหม่เด้อ
0: ขอบใจได้แม่เด้อ
2: เจ้ามือหน้าจังสิเอาอยากตาน้ำล
0: ูได้แม่ยินดีเจ้ายินดีเจ้า
2: ว
0: ่าแม่นแล้วเพิ่นมีนโยบายแล้วเด้เพิ่นสิเพิ่มเงินเดือนให้พนักงานราชการนายทหารและพลตำรวจเนาะจ้าโดยโดยโดยโดยโดยเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าขอบใจนะเอ้าแม่คำนั้นเรียนนี่ก็เป็นหนึ่งนะหนึ่งในบุคคลที่อยู่ในการปฏิวัติเนาะซึ่งเป็นทั้งนางหมอนะเป็นอดีตนางหมอในสายทหารนะก็เป็นพนักงานบำนาญในปัจจุบันนี้ก็ยังกินเงินเดือนของรัฐบาลเฮาอยู่เนาะก็ถือว่าติดตามรายการเป็นประจำอาสายต่อไปเจ้าสบายดี
2: สบายดี
0: โดยสบายดีแม่เอ้ยโอ้อันนี้มันเอ้ยเพลงเนาะคันสิว่าแม่ปฏิเครียดสาวเพลงบ้านโนนแก้วเจ้า
2: ังอยู่ครับได้ตัว
0: จ้าจ้าจ้า
2: ได้พอฟังเพลงเด้ออ
0: ้าเอาเพลงหยังมานี
2: ่โชคดีเด้อแฟนอ้าย
0: โชคดีเด้อผัวสุดที่หักไปได้เมียใหม่เนาะเออแมนเนาะมีโชคดีได้มีจ้ะ
2: โชคดีเด้อแฟน
0: เออโชคดีเด้อแฟนโชคดีได้แฟนอ้ายถึกแล้วครับ
2: เออขอฝากเด้อ
0: จ้าฝากเลยจ้ะ
2: ฝากเป็นลุงผมมีลุงผูกคำประกันนักเรียนเมื่อกี้เด้อแสดงความเสียใจนํา
0: เจ้าแน่นอนแล้วคนเฮามันบ่หลีกบ่พ้นในปัญหาเรื่องความเจ็บความป่วย
2: เ
0: จ้า
2: แล้วก็ตาบอน
0: เจ้า
2: ตาเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: ตาอ้อยแล้วก็ปลาน้ำตวงแม่
0: เจ้าเจ้าเจ้า
2: ปลาวันไส้ที่รถใส่เนื้อเด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้า
2: ทุกเสียงทุกสายทุกเส้นออกไปลานน้ำไม้ลำๆรวยๆเด้อน้องเด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
2: เรื่องการเรียนฟังตลอดยิ้มเหนื่อย
0: เจ้า
2: โอ้ยยังยังคงตลอดชีวิตน้องเด้อ
0: เจ้า
2: แสดงจริงนั้นโคตรในชีวิตของน้องเด้อ
0: โดยขอบใจเจ้า
2: ขอบใจสบายดี
0: สบายดีเนาะฮะสาวเพลงเพิ่นก็บ่สบายในยามนี้ก็ได้ป่วยทั้งกายและก็ป่วยทั้งใจกำลังหาคนที่มาปลอบใจและดูแลทั้งหัวใจอยู่นะพักส่วนใดที่ว่าอยากได้สู้ได้แฟนนะหรือว่ามันอากาศหนาวๆอยากได้ลูกได้เมียก็ไปหาเพิ่นเด้อเพิ่นก็ไปล้มกันเบิ่งเพิ่นว่านี่เนาะเป็นจะได้ก็หักแพงกันก่อนเริ่มต้นกันอยู่ที่ความผูกพันในสันมิตรสหายก่อนดนๆไปจะค่อยเป็นคนที่เฮาหักว่าเนาะเอออะก่อนจะไปฟังเพลงกสิมาเมาเมาบากันตึมในช่วงนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศสังเกตอยู่ได้เนาะยามนี้ก็รู้สึกว่าช่วงก่อนๆนี่ก็ถือว่าฝนฟ้าสุรทานก็คือว่านําเอานําเอาพายุลูกนั่นลูกนี่ซื้ออันนั้นเสื้อนี่มาเยี่ยมยามถามข่าวอยู่ตลอดแต่ว่าในอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ก็รู้สึกว่าจางๆลงแล้วเนาะอยู่นครหลวงเมืองจันทน์ก็ยามเศร้าๆได้ก็รู้สึกว่าสีเย็นๆลงน้อยนึงก็มีการเปลี่ยนแปลงอันนี้ขนาดยูนครหลวงเฮานะครับมันขึ้นไปทางภาคเหนือทางแขวงหัวพันบ่อแก้วหลวงอำทานะเขตนั้นเขตอยู่ทางภูสูงเขตยุดสูงจากระดับหน้าน้ำทะเลนี่ก็อากาศเริ่มเย็นลงแล้วยามนี้เนาะหนาวแล้วหนาวแล้วก็ได้ห่มผ้าห่มแพรกินข้าวกินน้ำกินอาหารเสริมนะมักเจ็บมักป่วยพักส่วนนี้ก็มักเป็นวัดเป็นไอหอดยามนี้มาแล้วก็ได้ก็เฮาก็มาสร้างภูมิคุ้มกันน้ำกันนะด้วยการกินอาหารเสริมโมทนาผักข้าวทองเด้อถือว่าในช่วงฤดูหนาวนี่เหมาะสมนะเพราะว่าผลนี่มีสรรพคุณในการสกัดกันไวรัสเข้าสู่ร่างกายผักส่วนมักเจ็บมักป่วยมักเป็นวัดเป็นไอนะเดี๋ยว3มื้อดี4มื้อไข้5มื้อเป็นวัด6มื้อเป็นไอ7มื้อเพราะว่าเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บกล้ามเนื้อปวดหัวมึนหัวไปจนสั่นบ่อยู่บ่เซาเนาะมันก็เจ็บคอคันคอเป็นวัดเป็นไออยู่บ่อยู่บ่เซาอันนี้ก็ถือว่าการแทรกซ้อนต่างๆจากสภาพดินฟ้าอากาศจากหมอกปลอกฝุ่นเนาะปลอกฝุ่นที่เฮาเดินทางไปหั่นไปนี่นี่แหละไปพ่อฝุ่นตามทางบ่พ่อไอแก๊สพ่อสารเคมีพ่อกินเน่าเหม็นตามท้องตลาดบ่ตามเส้นทางต่างๆมันก็เฮ็ดให้เฮามีภูมิแพ้เกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นมาได้อันนี้ก็โคศกก็แนะนำเนอะมาพักส่วนนี่ก็หักความสวยความงามหักใบหน้าเบตาอันคุ้มสัตว์สวยงามผิวพองก็บ่อยากใส่นัดใส่แมสบ่อยากใส่หน้ากากอนามัยย้านว่ามันสิบ่งามบ่เพอร์เฟคได้ตัวเองเป็นการปิดหน้าปิดตาแต่ว่าในบางกรณีเนาะก็ให้ได้ใส่แมสน้ำแดงเข้าไปสู่ฝูงชนกลุ่มคนหลวงหลายเข้าไปโรงจักโรงงานเข้าไปตามท้องตลาดตะลีเรียกว่าเฮ็ดเวียกอยู่กลางแจ้งที่มันมีฝุ่นละอองต่างๆก็ได้ใส่ได้เนาะเพื่อเป็นการป้องกันนะบ่ป้องกันน้อยก็ป้องกันหลายนี่บางท่าก็ไปติดเอาเสื้อไวรัสติดวัดน้ำมูน้ำกองตามห้องจักห้องงานห้องล่าห้องการก็ไปเอามาใส่ลูกใส่เต้าใส่พ่อแม่อยู่งานอยู่สันก็เป็นไปนะอันนั้นก็ได้ ก็ต้องได้ป้องกันไปในตัวและพร้อมทั้งกินอาหารเสริมโมจิน่าผักขาวทองเป็นสมุนไพรเพื่อนบ้านนะเป็นสมุนไพรเพื่อนบ้านสกัดมาเป็นแคปซูลมี50เม็ดใน1กับในปัจจุบันนี้ลองลิดพอจัดจำหน่ายและส่งฟรีทั่วประเทศเด้อพยายามดูแลตัวเองเนาะเอาใจใส่ให้มันเป็นกิจวัตรประจำวันในการกินอาหารเสริมออกกำลังกายต้องได้ดุได้เลยคันเขาขี่ข้านนี่มันไม่อยากลุกไปยืดแอวเลยเลยตื่นแต่เช้ามาเนี่ยนอนดีครับมันต้องได้ตั้งโมงปลุกบ่าว6โมงเขาต้องได้ลุกไปยืดแอวเออ7โมงมันต้องได้มาล้างหน้า8โมงมันต้องได้นุ่งเครื่องแล้วขับรถมาลาบมากาดนะเป็นแบบนั้นคันเขาที่ท่าให้มันเอาความพอใจในการลุกบ่อยากลุกหรอกนอนลืมตื่นในยามหนาวนอนกอดผ้าห่มเสยแล้วแหละต้องได้ตั้งโมงปลุกใส่อาหารโมงครึ่งลุกออกเอ็กซ์ไซส์ยืดแขนยืดแขนยืดขาแล่นจ็อกกิ้งยางไว้ยางซ่าตามระยะห่างกายตามอายุเกษียณเฮาหลังจากออกกำลังกายแล้วแล้วก็มานั่งดื่มน้ำดื่มกาแฟบ่อย่างกะยาพักผ่อนให้เหงื่อมันหมุดจักหน่อยก็ไปหาอาบน้ำอาบไหนนะบางส่วนนึงก็กินข้าวเช้าบางส่วนนึงก็บ่ค่อยได้กินก็นุ่งเกลือกับมาลามากาดปกติกินอาหารเสริมตอนแรกๆมาอาหารเสริมบำรุงสุขภาพหลายๆประเภทอันนี้มันมุทนาผักข้าวทองเฉพาะเรื่องของผู้ที่สุขภาพบ่ค่อยแข็งแรงมันมักเจ็บมักป่วยอยู่ตลอดเวลาเด้สร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายพอแข็งๆเด้อกดพอพันและสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228 เนาะป๋าไปฟังเพลงกันบัดนี้เอา2เพลงเด้อทั้งอาจารย์อัดบวชทองมื้อนี้ทั้งอาจารย์สมสะอาดติดภารกิจนะมื้อนี้ทั้งอนาอาจารย์เอ้ยบวชทองอดีตหมอลำซิ่งเก่ามาคุมงานให้เนาะเอา2เพลงเด้อเอาเมียมักไพ่แดละกะอีกเพลงนึงหันละแม่นไปดีเถิดแฟนเฮาหั่นนะเนาะอาจารย์เพิ่น

0: จึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแมนฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นและรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแรงบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: ผักขาวทองเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักไฮโมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
2: ชื่อบุญกองสวีซ้ำที่บ้านหนองดาหนองสีโคตร
3: พอป่วยเป็นพยาธิอย่าง
2: ตาบ่เห็นหุ้งเป็นมั่วเป็นฝ้าอยู่หน้าตา 4-5 ปีแล้วการตอนนั้นว่าแปลว่าบ่เห็นหยังเนาะได้รู้ไปน้ำฝ่าน้ำอย่างไปห้องน้ำห้องไหนแต่ว่าเห็นอยู่แต่ว่าก็บ่แจ้งบ่สัตว์หมอเพิ่นห้ามยกนักบ่ให้เกิน2กิโลแต่ว่าบักกล้วยมัน20กิโลเมื่อมากินยาตัวนี้เพียงแต่กล้องเดียวตามันแจ้งขึ้น
3: ทุกมื้อนี้พอเห็นแจ้งคักแล้วบ
2: ่เห็นแจ้งคักแล้ว
3: บ่ต้องได้ใส่แว่นตาแล้วบ
2: ่บ่ได้ใส่แว่นตาอย่าง
3: นี้พอออกแดดนี่พอเห็นบ
2: ่ออกแดดก็ปกติ
3: ดีใจบ่พ่อ
2: ดีใจเห็นหุ่งดีแจ้งดีแต่ก่อนนั้นเวลารถเขาสะอาดไฟมาก็บ่เห็นหุ่งอย่างนี้ก็เห็นหุ่งดีแล้วเราได้กินยาตัวนี้เพียงกองเดียวเท่านั้น
3: บริษัทเฮาก็ดีใจเนาะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่เฮ็ดให้พ่อเพิ่นได้ตาแจ้งเห็นหุ่งกลับขึ้นมาคือเก่าได้ใช้ชีวิตประจําวันคือกับคนปกติเนาะพ่อเนาะไปมาใส่ก็สะดวกสบายทํามาหากินก็บ่ได้มีอันของอันค้าเนาะเดี๋ยวให้พ่อฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านจักหน่อยนึงพ่อ
2: ถ้าว่าผู้ใดเป็นพญาคือข้าพเจ้านี้เบาหวานขึ้นตามากินยาตัวนี้ลองเบิ่งแล้วมันจะดีขึ้น
3: วันนี้ก็ต้องขอขอบใจพ่อบุญกล่องหลายๆเนาะที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ในการรักษาสุขภาพเนา
4: ะอ่ะก็เดี๋ยวว่าสิเปิด2เพลงกันเลยเอาไว้เบรกต่อไปก่อนซะทั้งเอ้ยบ่ทองเพิ่นก็บ่ทันแหละหลายเรียกหลายงานเอ้าก็บ่เป็นหยังเออก็ค่อยๆจัดกันไปนะสบายดีทั้งอนาท่านบุญนำเมืองสุพลเด้ออยู่ดีมีแหงทาง IP เพิ่นติดตามรายการกำลังเดินทางขับรถไปธุรกิจส่วนตัวเพิ่นฟังรายการเปิดอยู่ทั้งรถบ่เด้ฟังนุ่มๆเย็นๆฟังไปนำขับรถไปนำเนาะแต่ว่าภาคส่วนนั้นอยากเบิ่งก็ได้จอดเบิ่งก่อนเด้ออย่าไปเบิ่งนำขับรถนำมันโมเมนต์เด้อจนมันสิลงคลองเมืองเด้จอดก่อนก็สิเบิ่งก็สิฟังเออได้นะฟังเสียงฟังแต่เสียงตาเบิ่งทางของเราดีก่อนนะว่าจะทั้งเบิ่งทั้งขับในกะหลายทางนี่เกิดอุบัติเหตุนะย้อนลิ้นโทรศัพท์คาแซดคาหยังไปนั้นลิ้นไปนําแซดไปนําซะได้แต่ว่าตอนมันบ่ได้เกิดมันบ่รู้สึกตัวบัดมันเป็นไปแล้วก็โอ้แม่นแท้มันเพียงแต่เสี้ยววินาทีนึงได้มีรายการเฮา บ่แม่นว่าขี่ทางหลวงแล้วมันสิบ่มีหยังมาตัดหน้าเฮาสิ่งที่บ่คาดฝันมันอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกๆเวลาทุกวินาทีคันคักแท้ก็จอดก่อนซะเนาะคันว่าแซ่ดๆไปนํากับคันรถบ่มีหลายก็ใส่คมไว้ค่อยๆเอาก็ได้ดอกจะไปแล่นไวทั้งแล่นไวทั้งแซ่ดไปนําเนี่ยโอ้เสียงอันตรายมีละกันบ่แนะนําเด้อคันที่เว้าเรื่องกฎจราจรเพิ่นที่เพิ่นหวยเพิ่นเฮ็ดจอดให้ปรับใหม่เนาะเด้เนาะแต่ขนาดขับรถน่ะดื่มสุราไปเป่าไปเป่ากวดบึงสารแอลกอฮอล์นะคันเกินพิกัดเพิ่นก็ปรับใหม่เพิ่นบ่ได้ให้เอาไปรถจอดนอนให้มันสวงก่อนพุ่นอันตรายเด้ออันนี้ก็ว่าเรื่องความปลอดภัยมันก็เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเฮาคือกันนะคันเจ็บเพิ่นป่วยมาแล้วก็ยากเงินยากทองนะยากแพทย์ยากหมอยากลูกยากเต้ายากไปบ่ทวนทุนแนวบางเบิ่งคือบ่มีเงินมีคำก็สิไปขายรถขายดินขายดอนมาปิ่นมาปัวกันเอาความจริงมาเว้ากันเราได้มีรายการเฮาเด้อเป็นอุทาหรณ์สอนใจที่ผ่านมามันเกิดแล้วก็บ่ให้มันเกิดอีกเบิ่งๆเอาเบิ่งตามข่าวคราวต่างๆนั่นก็เป็นบทเรียนสอนใจเป็นกติเตือนใจบ่ว่าแต่เป็นเรื่องของรถรางพาหนะเป็นเรื่องของฟืนไฟต่างๆก็คือกันไฟฟ้านี่เป็นพลังงานสะอาดไฟที่มันไหม้บ่ให้มันเกิดเด็ดขาดเด้อรายการเฮารักษาสูงเฮือนลงศาลก็เบิ่งกงตอกกงเตอร์เบิ่งหม้อแหกแต่กระโปะเบิ่งฟืนเบิ่งไฟเบิ่งเตาแก๊สเตาเกิดเบิ่งหม้อน้ำต้มเด้คันมีคนอยู่กับใครเนาะคันบ่มีคนอยู่นี่ก็เสกกันละเอียดปิดบัดฟืนไฟก็ได้แมลงจึงมาว่ากันใหม่มันก็ต้องมีระบบคักแท้ก็ไปซื้อเซฟตี้ไว้เด้อระบบเซฟตี้คาร์อัตโนมัติเนาะเกิดอาการช็อตมันก็ตัดปรับรถมันดีมันบ่มีเย็นเซฟตี้นี่หวายมันบ่ตัดให้มันก็ไหม้ไปแล้วแหละมันพูนสัวเสียวทันกับตัวเหลือแต่เสาตั้งพื้นดินเสาก็ยังไม่ยังสมจักเนี่ยอันตรายเด้อแต่ดูห้อนแห้งอันตรายแหละยามนี้ก็ได้ในต้นหน้าไปเด็กวันศิลป์วันพระก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งอีกบูชาคารวะเท่าฐานเจ้าที่กับเบิ้งนั่งเฝ้าให้มันเบิดก่อนก็ได้เทียนก็ได้หรือว่าบ่จูดก็บ่เป็นหยังดอกย่านเนี่ยเนาะมันใหม่มาแล้วมันยากได้ก็ได้ฝากไว้แต่สั้นแหละกับรายการพวกเฮาก็เพื่อสังคมไปนำเนาะเพื่อสิ่งที่ดีต่อผมและพี่น้องประชาชนผู้ที่รับฟังในตอนนี้ก็มีแต่แนวดีๆบัดล่ะขายอาหารเสริมก็มีแต่แนวดีๆต่อสุขภาพเนาะข้าวหน้าใหม่ได้มีรายการเฮาเด้อข้าวหน้าใหม่ได้เนาะที่0305787052เด้อตอบแห้งใจจากทางเพจเฮาน้ําแดแล้วก็ทาง WhatsApp โคซกทาง Messenger นํามันแซดเข้ามากันหลายท่านเนาะและทั้งอาจารย์บุญนำพันจากฟังเพลงเปลี่ยนอ้ายให้เป็นคนเด้อทั้งเอ้ยบ่ทองเด้อเปลี่ยนอ้ายให้เป็นคนเนาะอันนี้เพลงประจำเพิ่นได้ฟังยามใดได้กินกาแฟยามนั้นตอกเบาไทยก็ได้ก็ฝากให้นะบทเพลงแต่ละบทเพลงก็มีความหมายที่แตกต่างกันเนาะเอาใจทั้งอีพ่ออีแม่ทั้งต่างแขวงเฮาเด้อไปจะได้เนาะอยู่ดีมีแฮงอีบ่พี่น้องทั้งแขวงหัวพันพี่น้องทั้งหลวงน้ำตาพี่น้องทั้งแขวงบ่อแก้วพี่น้องทั้งแขวงเวียงจันทน์เฮาเด้พี่น้องทั้งอันสกาวังมนเฮาแม่ตู้ดอกคำได้เป็นเด้อพี่น้องทั้งนั้นก็ได้เนาะคิดฮอดคิดถึงลูกหลานอยู่บ่ล่ะเพิ่นก็ได้แข็งแฮงเพิ่นก็เป็นลูกค้าประจำนอกจากกับเรื่องของอาหารเสริมบำรุงสายตาโคละลิ้นพาสนะป่าเว้ากันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมกันต่อเนาะมีรายการหาเมื่อวานนี้ไปเข้ารายการบกส.ทางโทรภาพป้องกันความสงบนี่โฆษกได้เอากองสินค้าฟิกเซซี่เนาะฟิกเซซี่นี่ก็คือเป็นสินค้าประเภทดีท็อกลำไส้นะดีท็อกลำไส้อันนี้ดีหลายนะเฉพาะภาคส่วนผู้สูงอายุเนี่ยเรียกว่าไว้ทำงานคือเฮานี่มีปัญหาเรื่องระบบถ่ายเทบ่สะดวกเรื่องของลำไส้เรื่องของถ่ายบ่สะดวกเนาะมันบ่แม่นตามมงตามเวลามันดอกถ่ายก็คือว่าให้มันมีจังหวะบ่แม่นว่า3มื้อจึงเข้าห้องน้ำมันบ่แม่นได้มันถ่ายยากถ่ายฟืดถ่ายบ่ออกถ่ายแล้วเป็นก็ทายบนนิ่มบนวนทายแล้วมีปัญหาคันมันแข็งหลายก็เป็นปัญหาในเด้อมีรายการเฮาก็ติดตามเบิ่งสุขภาพตัวเองแด่เนาะคันบ่มีอาหารเสริมกินก็ไปซื้อบักฮุงสุกหันมากินบักฮุงสุกขายตามตะท้องตลาดก็มีดอกกิโลละเท่าใดก็ไปปรึกษานําแม่ค้าเพิ่นนะลดได้บ่เอาตัวสุกๆเด้อแม่ค้าเด้อเอาตัวสุกๆเอาไปปอกกินเบิ่งเนาะบางทีสิซวยเฮาทายง่ายอันนั้นเป็นประเภทหมักไหมที่ซวยเฮามีการระบายที่ดีนะหรือว่าต้องการอาหารเสริมกระโถตรงมาได้ด้วยพวกเรามีจำหน่ายฟิกเซซี่ในการดีท็อกลำไส้และช่วยเฮาขับถ่ายง่ายสะดวกป้องกันอาการแทรกซ้อนต่างๆในอนาคต เด้อเอาแน่คนฮาบูฮู้ดอกว่ามันสิเป็นอย่างลำไส้เฮานำบางดาก็ยังเกิดอาการลำไส้บาดอักเสบและหลายอย่างมันตามมาจนถึงเกิดเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็มีบางท่านก็ได้ย้อนเฮาอาการบ่เซ็กบ่กวดเนาะบ่การบ่ดูแลตัวเองได้พอเป็นตามกินตามเกิดมันบ่ได้เด้คันมันเจ็บมันแสบมันมีอาการเซ็กซ์ต่างๆก็หยุดการบริโภคเรื่องอาหารเนี่ยมันเผ็ดเค็มนะเผ็ดจัดเค็มจัดนะหยุดพรแอลกอฮอล์ที่มันมีสารที่มีความเอาหุ่นแหงนะต่อผิวหนังลำไส้เฮาหั่นน่ะลองกินเบิ่งเหล้านะเหล้าสดๆเหล้าต้มนี่โถต่อยใส่เทใส่จานกาแฟต่อยบึบเผยบานไอแก๊สนะมันกินลงไปใส่ท้องเฮาบัดนี้มันบาดแต่คอลงไปนี่โหลดโถๆๆบ่ธรรมดานะความหายกาดของเหล้าที่มีแอลกอฮอล์มีค่าสูงนะความเข้มมันสูงนี่ก็บ่อยากแนะนำให้กินปานใดดอกแต่บางท่านนี่ก็มักแต่ว่ากินในยามที่เฮาจะแก้ขอกแก้ขาวบ่หันมันแม่นแก้ขาวก็ไม่ได้กินซอยจุแล้วเอาจักโบกจังบ่ได้ว่าซั่นก็ยังใครดอกอันนี้กินน้อยเป็นยากินหลายให้โทษบางท่านนี่ก็ไม่เอาเป็นต่างน้ำเลย ตื่นแต่เช้ามาแล้วแม่นปูเมาอยู่เบิดมือบัดเบียนเนี่ยนั่นโอ้คือสิบ่ยืนเด้อตูนนี่ก็ได้เป็นนั้นได้มีได้ก็อันนี้ความจริงแต่ละบ้านแต่ละเมืองแต่ละเขตแต่ละแขงมันต้องมีเซียนเมาคนนึงเซียนคนที่ชำนาญงานเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์นะดื่มหลายแล้วสุดท้ายมาร์คเพิ่นก็บ่อยู่นําเฮาได้โดนดอกเพราะว่าการตับแข็งก็ถามหาเพิ่นโดเด้ตับแข็งนี่ตับบ่งามตับบ่ดีเพราะว่าการบริโภคแอลกอฮอล์หลายเกินไปมันบ่ดีนี่ในเส้นเลือดมีแต่เหล้าบ่มีข้าวกินแต่เหล้าเนาะอันตรายเด้อรักษาสุขภาพย่านเจ็บย่านป่วยผู้ที่กําลังดื่มกําลังติดดื่มแล้วก็พักผ่อนได้หยุดเอาได้เอาจักเล็กจักน้อยก็พอเป็นยุบเป็นยานะฟิกเซซี่มีรายการเฮาในการดีท็อกลำไส้นะช่วยให้ลำไส้เฮานี่มันสะอาดเออสะอาดดีปัตตาบัดลำไส้ต่างๆมันมีสารตกค้างพวกคราบไขมันพวกเศษตะกอนเลยล่ะอย่างมันติดตามผนังลำไส้น้อยและลำไส้ใหญ่หั่นให้มันสะอาดถ่ายเทง่ายสะดวกในแต่ละมือแต่ละมือกินเข้าไปแล้วก็ออกง่ายๆสบายสบายสบายเฮ็ดให้ห่างกายเฮาก็มีความแข็งแรงตัวแหละอารมณ์ก็ดีเบิกบานม่วนซื่นท้องก็บ่เบ่งท้องก็บ่แน่นบ่อืดบ่เฟ้อมันคลายง่ายเดี๋ยวมันสบายอันนี้มันก็ง่ายไปเบิดอันนี้สุขภาพก็ดีอย่าลืมเด้อมีรายการเฮาเฉพาะภาคส่วนที่ทายยากฟิกเซซี่ดีท็อกลำไส้มีจำหน่ายและบ่ได้แพงแม่เด้อพอเด้อ FC เฮาเพื่อนมิตรแฟนรายการอยากได้เด็ดจัดส่งให้ลองเบิ่งจักหนึ่งกับเบิ่งว่าเห็นผลหรือบ่นะโทรมาที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228โทรเลยพนักงานของเฮาจะให้ข้อมูลและเอาพิกัดแผนที่ข้อมูลทรงต่างๆหอมบ้านเมืองแขวงต่างๆเดี๋ยวพนักงานเฮาจัดส่งให้เด้อเอาอันข้อมูลละเอียดเกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมนะเอาสายเข้ามาพอดีรับสายหน้าไมค์กันเบิดดึงได้มีรายการเฮาเด้อเจ้าสบายดี
5: สบายดีเบาได
4: ้โอ้สบายดีเบาบุญสวง
5: ตัดแดงตัดแดงว
4: ะอันใดตัดแสง
5: ตับแข็ง
4: อ๋อตับอ๋ออาการตับแข็งเจ้า
5: ผู้ใดกินเหล้ากินเบียร์เก่งนะ
4: เจ้าแม่นแล้วแม่นแหละกินเหล้ากินบ่แม่นมันก็เว้าเรื่องแต่ว่าอันนี้บ่ได้เว้ารวมๆดอกเพราะว่าพญาประจำตัวแต่ละคนมันก็บ่คือกันอาจารย์มุนสวงบางท่านก็กินได้เจ้า
5: ได้ติ ดต
4: ่
5: อแต่ติ ด
4: ตา
5: เ
4: บาใ
5: คร
4: ซื้อได้เฮ้ยว่าปั่นผู้สาวนะบ่แม่นจะเป็นผู้สาวว่ะนี่
5: บ่ได้อดบ่ได้โทรบ่ได้สุดได้โทรหาบ่ได้ระวัง
4: ว่าคิดฮอดค่อยว่า
5: โดยคิดฮอดเบาใครคน
4: นอก
5: ก็ค
4: ิ
5: ดฮอดแต่
4: ตัวเอง
5: ม
4: ัน จะ
5: คน
4: ทั้งนั้นเฮ้ยคิดฮอดก็คิดฮอดซะนะ
5: ฝากทุกเสียงทุกสายเพื่อชื่อเสียงเรียนนานเด้อประหยัดเวลา
4: เจ้า
5: จะบ
4: ่
5: า
4: อุ
5: ไทยกับสาวใสเงินเด้อ
4: เจ้า
5: พิเศษนี่ก็ตาลพิษตาเล
4: ี้
5: ย
4: งโดย
5: ใจสบายดี
4: สบายดีบ่าวบุญสวงเสียงหวานมาเด้ออย่ามาลงมักโคซกได้อันเพศเดียวกันมักกันบ่ได้เด้อโคซกบ่ฮับเด้อทางนี้ฮะไปฟังเพลงกันซะก่อนเนาะมีรายการเฮาเพลงนี้แหละแม่นตามคำขอมีรายการเฮาจัดให้นะเปลี่ยนอ้ายให้เป็นคนเด้อ พิเศษให้แก่ทั้งทานบุญน้ำมื่นสุพลและกับเพื่อนมิตรแฟนรายการทั่วประเทศที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ตอนนี้เจ้า

0: คำใหม่จันทลิมาอายุ62ปีอยู่บ้านพัฒนาเมืองนาเสทองนครหลวงจันทร์ที่ผ่านมาแม่เคยเป็นกระเพาะกดไหลย้อนเนาะมันทรมานหลายมันเจ็บมันออกห้อนเด็กกดไหลย้อนขึ้นมาคอพี่จิโก้นี่แหละถือกับพยาธิของตัวเองและตัดสินใจซื้อมากินเนาะจึงค่อยผ่อนคลายลงให้ได้กระเพาะเย็นลงกินข้าวกระแซบนอนกระลับและการขับถ่ายนี่ก็สะดวกมาฮอดปัจจุบันก็คือว่าเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นนะบ่เมื่อยแม่ประทับใจดีใจหลายที่ว่าตัวเองได้หายดีเกี่ยวกับกระเพาะนี่นะลองลิดนะผักขาวทองคู่กับอันจิโก้นี่ถือว่าดีที่สุดแหละกินแล้วหายเซาเฉพาะผู้ค้าเนาะขอบใจที่ว่าบริษัทได้มียาดีๆมาให้ผู้ค้าได้ส่วงเซาล่ะแล้วก็ยังสิสืบต่อกินตลอดไปจิโก้ดีลี
1: จ้ะนะก็ถือว่าผ่านๆไปอีก1บทเพลงเวลาพวกเฮาเหลือเพียงแต่10นาทีสุดท้ายในการก็ถือว่าบดดุลแล้วก็บ่ไวเนาะ1ชั่วโมงสายน้ำไม้เข้ามาเติมสบายดี
2: สวัสดีสบายดี
1: เจ้าสบายดีสาวบ้านใดเนาะ
2: สาวฝันดีฝันดีไอ้ไทยลืม
1: โอ้ยสาวตาจีเมืองหงสาเจ้าอยากฟังเพลงยังตาจีป๊าดผัวเขาคือเป้าหมายว่าซั่นเล็งเป้าไปแต่ผัวเขาล่ะเนาะสร้างสร้างว่าน้องก็ได้เนาะเอ้าเดี๋ยวสิซอกให้ทั้งอันนั้นเอื้อยบ่ทองเพิ่นน่ะผัวเขาคือเป้าหมายเด้อว่าซั่นเออเอาเป็นบทเพลงซื่อๆดอกแต่ว่าน้องคือบ่คือสิบ่ได้จอยจุ่งดอกเนาะเป็นผู้สาวบักงามๆเนาะสาวนางหลวงเฮาบางก็มาบ่ได้เอาเพลงหยังหักคือเก่าผัวเขาก็สร้างอีกสาวหลวงพ่อบางกับสาวหงสาอยู่น้ำกันมาเจ้าเจ้าได้จัดเพลงให้ดาราเด
2: ้อ
1: ตายได้จัดเพลงให้จ้าเสียงผู้สาวมาแต่ทั้งนี้ก็ดีใจและภูมิทั้งนั้นอาขอบใจนะสาวเด้อโดยเจ้าขอบใจเจ้าน่ะก็ถือว่าผ่านๆไปแล้วนะ1บทเพลงนี่หลายๆท่านก็ติดตามรายการก็กดเข้ามาเด้อมีรายการเฮาสายต่อไปเจ้าสบายดีโอ้ทางอันนาเบาเล่
2: โดยฟังเพลงปาบ่ได้ย่นเนื้อดีเนี่ยเด้อ
1: จ้าแต่ว่าสิเป็นมืออื่นเพื่ออาจารย์เด้อเวลาสิเบิดแล้ว
2: โดยบ่เป็นนั้นขอว่าขอว่าเป็นมืออื่นเนาะ
1: เจ้าได้ปะปาบ่ได้ย่นเจ้า
2: สาวนางตัดตัดดีคนงามแน่
1: เจ้าเจ้าเจ้า
2: ว่าปาบ่ได้ย่นเนื้อดีนั้นวันเนื้อกะผู้ควรอยู่
1: เจ้า
2: โดยปัดเราดูมันเนาะ
1: เจ้าม
2: ันเติมอยู่กันชิ้นแล้วก็ขอมอบให้ทีมงานในโซโซเซ่ครับ
1: เจ้า
2: ของเด้อ
1: เจ้า
2: พิเศษก็ต้องหน้าไม้พร้อมแล้วก็ขอฝากเบอร์เด้อ
1: เจ้าเพิ่นก็อยากดัง
2: 919
1: เจ้า
2: 513
1: โดยเจ้า
2: 9923
1: เจ้า
2: ก็หาได้เด้อมันหมั่นเด้อทุกคนเด้อ
1: เจ้าเจ้าทุกเสียงทุกสายทุกเมืองทุกเขตทุกเก่งเนาะเสียดายเวลาเบิดแล้วเด้มีรายการเฮานะขอบใจทั้งน้องสาวทั้งสองท่านด้วยสาวนางหลวงบางและสาวตายจีเมืองหงสากแขวงสยบุรีเนาะทั้งสองสาวนี่ก็เป็น FC แฟนรายการของเบาไทยไปปิดท้ายรายการด้วยบทเพลงผัวเขาคือเป้าหมายเนาะก็ถือเป็นเพลงสุดท้ายแล้วเพลงนี้เปิดเลยอาจารย์ได้เปิดเลยทั้งเอ่ยพร้อมเปิดเลยฟังรอดกล้องประดับเนาะจะได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการไปในขอบใจบริษัทลองลิสการค่าจำกัดแต่เพียงผู้เดียวซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจห้านน้องฝ่ายไข่ดีขอบใจแบนข้าเปียกแซบสองไอ้น้องขอบใจเทียนพึ่งนำสูกขอบใจแบนสบู่เจจอยขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านไข่ยานางเอ็งขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านไข่ยาแม่ยก ขอบใจตัวแทนจำหน่ายยามองลองลิสตลาดน้ำงามเมืองแปกแข่งเชียงขวงขอบใจห้านเท่าพันโมบายโฟนและขอบใจห้านนางพิมพ์สอนขอบใจลูกค้าทุกๆ ทานที่ใช้บริการเนา ะเห็นคุณค่าความสำคัญของตัวเองและเห็นความสำคัญในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยอาหารเสริมกับอีกทางเลือกหนึ่งที่มีรายการควรที่จะเอาใจใส่นะบำรุงร่างกายให้แข็งแรงพยาธิโรคาก็จะบ่มาถามหาเด้อจากจิตจากใจบริษัทลองลิสการค่าเพื่อสิ่งดีสู่สังคมนะให้สุขภาพทุกท่านแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนตลอดปีใหม่ปีนี้และปีหน้าและก็ปีต่อๆไปนะขอบใจ FC แฟนรายการทั้งเพจแห่งชาติลาวเด้อคอมเมนต์เข้ามาขอบทเพลงขอบใจเพื่อนมิตรแฟนรายการที่ฟังวิทยุนะอยู่เฮือนอยู่ศาลอยู่รถอยู่ไสก็ตามขอให้มีแต่ความสุขโศกๆมันๆให้ร่ำให้รวยเดินทางด้วยความปลอดภัยมื้อนี้ข้าพเจ้าเบาไทยพร้อมด้วยในสังคุมเครื่องเสียงท่านนางบัวทองแสดงลาภจากพระลุงแม่ป้าอ้าวอาผู้นอนฟังซะก่อนมื้ออื่นพบกันใหม่ด้วยข้อกล่าวคำว่าสบายดี

หนึ่งนาทีมีคาลัมสูงกลัวนินเผ็ดเจ็ดวันคือความตายที่คนจะไปพ่อบ่มีภัยกายนี่ชีวิตคนยากยังยังมืออื่นจึงคอยหู้ว่ายังง่ายยางนำแท้ใด

0: กี่เอ้ย
1: เป็นยังเพาะ
0: ปีนี้ลูกอายุ17 18ปีแล้วได้เนาะลูกก็ได้บริจาคเลือดนำบ้านนำเมืองเพิ่นอยู่บ่ลูก
1: อุ้ยเฮาบ่กล้าเฮาบ่กล้าบริจาคเลือดดอกเพาะเฮาย่านเข็มเฮาย่านเจ็บเฮาย่านเฮาสิบ่สบายแล้วก็ย่านเลือดสิหมด
0: โอ้ยลูกเอ้ยบ่เว้าแนวนั้นแม่มันบ่เจ็บบ่ปวดหยังดอกบริจาคเลือดก็เจ็บคือกับหมดกัดนั่นแหละเรื่องสุขภาพยิ่งบ่มีปัญหาซ้ำบ่พอเฮายังได้กวดสุขภาพเฮานำอีกได้
1: แม่นั่นบ่พออ
0: ื้อแม่นั่นนั่นแหละลูกเอ้ยพ่อกับแม่เจ้านี่เด้ได้บริจาคเลือดมาตั้งแต่ตอนเป็นหนุ่มคือกันกับลูกนี่แหละเบิ่งแม่พ่อกับแม่เจ้ายังแข็งแรงดีบ่เห็นสิเจ็บไข้ได้ป่วยหยังเลือดถึงเฮาบ่บริจาคแต่ละมื้อมันก็ตายไปจากทางกายเฮาคือกัน
1: โดยพ่อลูกเข้าใจแล้วเลิกเรียนมื้ออื่นลูกจะไปบริจาคเลือดแล้วสิมาเล่าให้พ่อกับแม่ฟังเด้ออ
0: ื้อดีหลายลูกพ่อกับแม่ส้มเซยลูกเด้อข้อมูลเพิ่มเติมเรียกงานบริจาคเลือดโทรศัพท์021 212 892

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี้ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาขาขนาดนี้เวลา 11:00 น.ตอนนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการเพลงก่อนเที่ยงรายการนี้มีให้ท่านได้ติดตามมาฟังทั้ง2ระบบด้วยกันคือระบบ FM 103.7 MHz และระบบ AM 567 kHz

ทักทายสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านได้เวลาพบพ้อกันกับโคศกบีในรายการเพลงก่อนเที่ยงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพบพ้อกันมื้อนี้ระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศพร้อมกันมีรายการที่ตามรับฟังได้ผ่านระบบออนไลน์ตื่มเว็บไซต์ www.lnr.org.la มื้อนี้ขอสกปีสุภาลินหับนาทีดำเนินรายการเซนเก่าเซนเคยพอมีรายการทานผู้ฟังเที่ยงวันพฤหัสวันที่15เดือนตุลาปี2026ทักทายทุกคนเด้อที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังและก็รับชมรายการเพลงก่อนเที่ยงกันอยู่ในขณะนี้ฮอตมงฮอตเวลาเนาะขอสกปีก็มาดำเนินรายการสู่ทุกท่านได้ติดตามรับฟังมื้อนี้ต้องขออภัยที่จะบ่มีการออนไลน์สายทําไม้ให้เพราะว่ามื้อนี้ขอสกปีบันทึกรายการเอาไว้ตามปกตินี่พวกเฮาพบพ่อกันพหัสสุขเฮาจะได้ออนไลน์หน้าใหม่เนาะแต่มื้อนี้นี่เนื่องจากว่ามีกล่องประชุมที่สำคัญที่จัดขึ้นอยู่ที่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวโฆษกบีกาเป็นหนึ่งคนที่ว่าได้เข้าร่วมกล่องประชุมพอสนั้นแล้วเนื่องจากว่าเวลานี่ก็สิบบ่ทวงทันในการมาดำเนินรายการแน่นอกก็จึงว่าได้บันทึกรายการเอาไว้สนั้นมื้อนี้นอกก็ยังจะฝากข้อมูลข่าวสารสาระเสียงเพลงให้มิตรรายการได้ติดตามน้ำกันเนาะคือเก่าเพลงใดที่มวนก็จะให้ฟังเพลงใดที่มิตรรายการถึกใจบอกเข้ามาขอสกบีก็ให้ฟังเนาะทุกท่านเนาะสำหรับต้นรายการนี้พวกเราพากันไปเปลี่ยนบรรยากาศมวนซื่นกันกับเสียงเพลงมวนๆจากทางรายการสะก่อน

0: ีไซ
1: อันใด
0: สบายดีไปทั้งใดมาทั้งใดคือบ่เห็นหน้าเห็นตาดุนแล้ว
1: อ้าวคิดว่าแม่นไผเสี่ยวมอนนี่เองสบายดีสบายดีมาหยังที่สถาบันเลือดแห่งชาตินี
0: ่มาบริจาคเลือดสั้นโตได้มาหยังมาเอาเลือดใส่คนเจ็บบ
1: ่บ่แม่นเฮากับมาบริจาคเลือดคือกัน
0: โอ้ใจตรงกันเนาะ
1: แม่น
0: เออนี่นะเฮาได้ถามท่านหมอในสถาบันเลือดเกี่ยวกับจํานวนผู้มาบริจาคเลือดเป็นแนวใดระยะนี
1: ่วะท่านหมอตอบแนวใดล่ะ
0: เพิ่นว่าสถาบันเลือดแต่ละมื้อนี่ได้ตอบสนองเลือดให้พี่น้องคนเจ็บเป็นจํานวนหลายได
1: ้
0: บางมื้อก็บ่มีเลือดเพียงพอให้ตามความต้องการของคนเจ็บว่าซั่น
1: อ้าวแบบนี้ไทเฮาเจ้าค่อยควรมาบริจาคเลือดได
0: ้
1: และเห็นได้ถึงความสําคัญของเลือดนี่หลายๆแม่นบ่
0: แม่น
1: มีแต่เลือดจากคนเท่านั้นจึงใส่คนเจ็บและกอบกู้ชีวิตคนได้ได
0: ้แม่นพวมโตเฮาเทื่อนี้ครั้งที่40ละได้เสี่ยว
1: 40ละ
0: เ
1: ฮาน้ำหลังโต35ครั้ง
2: เลือดเพียงพอชีวิตปลอดภัยส่วนทุกทานมาหวมกันบริจาคเลือด

ค่ะมิตรรายการท่านผู้ฟังกลับเข้ามาอยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเทียงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz ส่วนระบบ AM คลื่นกลาง567 KHz อาจจะยังบ่ได้กระจายเสียงเป็นปกติเถอะเนาะทุกท่านเนาะก็ให้ฟังผ่าน FM 94.3 MHz ซ้ำซากไปสักก่อนเนาะมื้อนี้บุญจอมแจ้งเนาะก็คือบุญสวงเหือจอมแจ้งเริ่มมื้อวานนี้ก็คือ14ฮอด18การครบงานหลายมื้อหลายวันปีนี้ก็จัดใหญ่ตามที่โคศกบี้ได้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่เพิ่นว่าจะปิดเส้นทางตั้งแต่วัดสีเมืองจนฮอดวงเวียนจีไนโมพุ่นใดสนั่นนี่หลายท่านได้ยินแล้วหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางที่เพิ่นจะปิดคันว่าเขาบ่มีจุดประสงค์จะเข้างานเนาะสนั่นแล้วนี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับบรรดาเจ้าหน้าที่เนาะที่เพิ่นวางกำลังทั้งรักษาความปลอดภัยป้องกันความสงบทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเนาะที่ได้ประจำอยู่แต่ละจุดแต่ละบ่อนขอสมเสยขอเป็นกำลังใจให้กับบรรดาเจ้าหน้าที่พร้อมหวังว่าเนาะที่เพิ่นวางกำลังไว้700คนในการป้องกันบุญทรงเฮือจอมแจ้งในปีนี้เนาะจะปราศจากได้ปรากฏการย่อท่อต่างๆที่เกิดขึ้นขอความร่วมมือกับทุกคนบ่ว่าจะเป็นการดื่มสิ่งมึนเมาแล้วขับขี่หรือว่าการเฮ็ดพฤติกรรมที่บ่เหมาะสมอื่นๆที่อาจจะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเฮ็ดให้ยนต์ยานพาหนะแออัดเนาะการจอดรถก็ขอให้เป็นระเบียบเรียบร้อยบ่จอดรถสะซ้ายขอให้เบิ่งบอนที่เพิ่นจัดสรรไว้ให้ในการจอดรถบางคนจอดแคมป์ทางก็ต้องหับประกันว่าเป็นบอนที่จอดได้เขตที่สามารถจอดแล้วบ่กีดขวางการสัญจรของยานพาหนะอื่นพร้อมอันนี้ก็ขอฝากไว้เนาะตอนนี้ไปเปลี่ยนบรรยากาศม่วนๆจากทางรายการเติมอีก

0: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

พามิตรรายการท่านผู้ฟังกลับเข้ามาอยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวให้มิตรรายการท่านผู้ฟังได้หับฟังเสียงเพลงเป็นบรรยากาศให้มิตรรายการได้มวนได้ซื่นได้ถึกอกถึกใจกันไปหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านเด้ออย่าลืมกันละกันเนาะยามบุญสินินทานแบบนี้ขอสุขปีกะขอฝากแต่เรื่องของการดื่มซิ่งมึนเมาลี่แหละเป็นห่วงเรื่องของการขับขี่บ่เฉพาะแต่บุญทรงเฮือจอมแจ้งดอกจักหน่อยก็จะมีบุญทรงเฮืออยู่บ้านอื่นเขตอื่นเนาะเพราะว่าเป็นยามบุญละเดยามบุญทรงเฮือละเดปากสั้นเพิ่นก็สิสวงเนาะสวรรค์เขตแดแล้วก็เขตอื่นๆเนาะที่เพิ่นเคยจัดเพิ่นก็จัดสืบทอดเนาะเป็นฮิตของประเพณีเนาะก็เป็นปัสจากบ่ได้สังสรรค์ซุ้มแซวอันนี้ก็ขอให้มิตรรายการได้เอาเท่าที่ตัวเองไหวดื่มเท่าที่ตัวเองสามารถดื่มได้หับแขกหับคนก็เอาเฉพาะกำลังทรัพย์ที่ตัวเองมีเนาะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยความห่วงใยตอนนี้ไปมวนๆกันตื่มอีกท่านผู้ฟังกับเสียงเพลงมวนๆจากทางรายการ

พามีรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านกับเข้ามาอยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงโฆษกบีฮับหน้าที่ดำเนินรายการอยู่ในขณะนี้ดังที่ได้แจ้งไปตั้งแต่ตอนต้นของทางรายการแล้วเนาะว่ามื้อนี้โฆษกบีบันทึกรายการเอาไว้ต้องขออภัยกับคนที่รอท่าในการออนไลน์หน้าไมค์เด้อมื้อนี้บ่ได้ออนไลน์ให้เพราะว่ามีกองประชุมที่สำคัญโฆษกบีกะเข้าร่วมกองประชุมอยู่ที่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวนี่แหละเวลาอาจจะบ่ทันในการดำเนินรายการก็จึงว่าตัดสินใจว่าเอ้าขอบันทึกไว้เนาะมีรายการเนาะคันว่าจัดสดได้จัดสดแน่นอนโดยเฉพาะพหัสสุกนี่พอมีรายการรอท่าทั้ง2ระบบเลยทั้งผู้ฟัง AM ทั้งผู้ฟัง FM รอท่าขอสกบีออนไลน์นำไมโอลมกันเนาะแต่บ่เป็นหยังผลงานเสียงเพลงของบรรดาศิลปินที่มีรายการมักถึกอกถึกใจขอสกบีเปิดให้ฟังเส้นเก่าเส้นเคยเนาะเอาเป็นว่าเปลี่ยนบรรยากาศกันอีกครั้งนึงเนาะ

0: กี้เอ้ย
1: เป็นยังเพ
0: าะปีนี้ลูกอายุ17 18ปีแล้วเนาะลูกก็ได้บริจาคเลือดน้ำบ้านน้ำเมืองเพิ่นอยู่บ่ลูก
1: หุ้ยเฮาบ่กล้าเฮาบ่กล้าบริจาคเลือดดอกเพาะเฮาย่านเข็มเฮาย่านเจ็บเฮาย่านเฮาสิบ่สบายแล้วก็ย่านเลือดสิหมด
0: โอ้ยลูกเอ้ยบ่เว้าแนวนั้นแม่มันบ่เจ็บบ่ปวดหยังดอกบ่จากเลือดก็เจ็บคือกับหมดกัดหั่นแหละเรื่องสุขภาพยิ่งบ่มีปัญหาซ้ำบ่พอเฮายังได้กวดสุขภาพเฮานำอีกได
1: ้แม่นแนวนั้นบ่พออ
0: ื้อแม่นนั่นน่ะลูกเอ้ยพ่อกับแม่เจ้านี่เด้ได้บริจาคเลือดมาตั้งแต่ตอนเป็นหนุ่มคือกันกับลูกนี่แหละเบิ่งแม่พ่อกับแม่เจ้ายังแข็งแรงดีบ่เห็นสิเจ็บไข้ได้ป่วยหยังเลือดถึงเฮาบ่บริจาคแต่ละมื้อมันก็ตายไปจากห่างกายเฮาคือกัน
1: โดยพ่อลูกเข้าใจแล้วเลิกเรียนมื้ออื่นลูกจะไปบริจาคเลือดแล้วสิมาเล่าให้พ่อกับแม่ฟังเด้ออ
0: ื้อดีหลายลูกพ่อกับแม่สมเซยลูกเด้อข้อมูลเพิ่มเติมเรียกงานบริจาคเลือดโทรศัพท์021 212 892

มีรายการกับข่าวมาอยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกอากาศเมื่อนี้ FM 103.7 MHz ก็ขอยามทำข่าวมีรายการที่อยู่เขตอื่นๆนอหลายเขตหลายบอนก็หวังว่าทุกท่านจะได้ถึกอกถึกใจจะได้มวนซืนกับผลงานเสียงเพลงที่ฝากไปก็ขอให้ทุกท่านได้เบิกบานสำลันใจน้ำกันเนาะขอบใจมิตรรายการทุกท่านเด้อที่ว่าให้เกียรติติดตามพาฟังรายการเพลงก่อนเที่ยงโคซบี้นี่สิขอจากลาไปด้วยเสียงเพลงปิดท้ายรายการให้กับทุกคนได้ฟังจนกว่าเราจะกลับมาพบพ้อกันใหม่เนาะสำหรับมื้อนี้ลาทุกคนเด้อมื้ออื่นพบกันสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปกับข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมสมัยสามัญเทือกที่สองของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนเช้าวันนี้สมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตเลือกตั้งต่างๆได้รับฟังและประกอบความเห็นเสียหางกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนฉบับปรับปรุงนายกรัฐมนตรีเน้นนักให้พนักงานลักแรงอยู่ห้องการสำนักงานนายกรัฐมนตรีกำแน่นแนวทางนโยบายนิติกรรมและสภาพตัวจริงก่อนภาคส่วนอื่นบาท91แผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงหลวงพะบางห้ามบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเข้าใช้บริการห้างบันเทิงธนาคารสิงคโปร์ยกระดับตัวเลขคาดคะเนการเติบโตของเวียดนามขึ้นเป็น 9.2%กัมพูชีปราบปรามบรรดาเส้นทางการโซโกงทั้งออนไลน์อย่างเด็ดขาดสุดท้ายของรายการท่านจะได้รับฟังบทเสนอที่เซงฮุนเรื่องว่าผลงานและบาท9บุกทะลุของเวียดงานสายเดนลาวปี2026ความมั่นคงมิตรภาพและการพัฒนาแบบยืนยงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองประชุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนเช้าวันนี้อยู่หอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านวิไลวงศ์บุตรดาคำรองประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งได้หับฟังการเสนอห่างกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนฉบับปรับปรุงประกอบมี16ภาค35หมวดและ189มาตราในนี้เพิ่มเข้าใหม่35มาตรารักษาไว้คือเก่า28มาตราและปรับปรุงเพิ่ม106มาตราเสนอโดยท่านเล็กไลศิวิไลรัฐมนตรีกระทรวงยุทธาธิการและขนส่งท่านได้ยกให้เห็นสภาพการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนในระยะผ่านมาเหตุผลและความจำเป็นของการปรับปรุงสภาพการปรับปรุงโครงประกอบและเนื้อในต้นตอของห่างกฎหมายและคาดคะเนผลได้หับภายหลังการปรับปรุงกฎหมายสำเร็จสาเหตุของการปรับปรุงห่างกฎหมายฉบับนี้เพื่อเหตุให้มีเนื้อในสอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบันถึงว่าในระยะผ่านมาได้มีระเบียบหลักการที่เป็นบอนอิงในการคุ้มครองของรัฐก็ตามแต่เห็นว่าด้านนิติกรรมยังบ่ทันหัดกุมและจะแจ้งเท่าที่ควรการคุ้มครองทางด้านการบินแม่นติดพันกับหลายแขนงการเหตุให้การจัดตั้งปฏิบัตินิติกรรมที่วางออกยังจำกัดและมีน้อย
2: การจัดตั้งปฏิบัติในยาผ่านมาเห็นว่ากฎหมายฉบับดังกล่าวเป็นสิ่งสำคัญใส่เขาในการจัดตั้งปฏิบัติเวียงงานแขนงการบินพลเรือนให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงประหยัดยุติธรรมโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ความกันนั้นกระทรวงยุทธาธิการในขนส่งก็ได้เป็นเจ้าการในการออกนิติกรรมหลายฉบับเพื่อพันขยายการจัดตั้งปฏิบัติเวียงงานให้สอดคล้องเพราะกฎหมายฉบับดังกล่าวเป็นนิติกรรมพื้นฐานที่ติดพันกับเวียงงานขององค์การการบินพลเรือนสากลที่สปป.ลาวเป็นภาคีสนธิสัญญาในปี1955สรุปแล้วการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนแม้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้แทนเหมาะกับสภาพความเป็นจริงทั้งเป็นบทยิ่งให้แก้การจัดตั้งปฏิบัติเวียงงานการบินพลเรือนในสปป.ลาวอย่างในสปป.ลาวอย่างร่วมศูนย์มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงโดยเฉพาะการแก้ไขการตรวจสอบกวดกล้าขององค์การการบินสากลทั้งหับประกันมหัยสปป.ลาวติดทุ่งแดงกฎหมายฉบับดังกล่าวแม้นได้ขนขวบผ่านกรมกฎหมายกระทรวงยุติธรรมกรมกฎหมายของประการสำนักงานนายกรัฐมนตรีผ่านกองประชุมรัฐบาลกองประชุมกรรมธิการกฎหมายและยุติธรรมกองประชุมครบคณะกรรมธิการเศรษฐกิจการเงินกองประชุมครบคณะกรรมธิการกฎหมายและยุติธรรมของสภาแห่งชาติเคียงคู่กันนี้การสั่งปรับปรุงกฎหมายและระเบียบการเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานและคำแนะนำของการการบินพลเรือนสากลเพื่อนำใส่เป็นเครื่องมือในการปกครองมหาภาคทางด้านการบินพลเรือนให้มีประสิทธิผลสูง

0: เสยต่อคณะหาผิดชอบห่างกฎหมายที่เอาใจใส่สร้างและปรับปรุงห่างกฎหมายฉบับนี้เพื่อเป็นบอนอิงให้แก่การคมนาคมทางอากาศของลาวมีประสิทธิภาพประสิทธิผลหลายขึ้นพร้อมทางแสดงความเห็นแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการสร้างห่างกฎหมายฉบับนี้เห็นว่าโครงสร้างห่างกฎหมายมีปริมาตรเป็นจำนวนหลายเนื้อในหลายมาตรามีลักษณะอธิบายคำซับหลายเกินไปเนื้อในบางมาตรามีลักษณะซ้ำซ้อนกันเสนอให้คณะรับผิดชอบคนคว้าปรับปรุงเงียบเงียงคืนตื่มอีก
1: ต่อโครงสร้างของห่างกฎหมายเห็นว่ามันมีปริมาตรค่อนข้างหลายมีหลายกว่า50หน้ามี16ภาค189มาตรามาสังเกตเบื้องย้อนอย่างคือมีหลายมาตราถ้าเทียบใส่หลายกฎหมายที่มีการทับถมกันมานั้นข้าพเจ้าเห็นว่าในหลายมาตรามีลักษณะอธิบายคำศัพท์หลายเกินไปเนาะควรว่าเอาบรรดามาตราในมาตรานั้นมาเป็นในอธิบายคำศัพท์หลายกว่าในบางเนื้อในที่มีลักษณะคล้ายคือกันก็ยังแยกหลายมาตราอยู่ตามสัจธรรมข้าพเจ้าควรได้เงียบๆคืนตึ้งเพื่อให้มีมาตรความโครงสร้างในรุ่นลงแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็ต้องได้รับประกันความครบถ้วนของเนื้อในเช่นกันครับในจุดสองอยู่ในภาคที่4มาตรา48เกี่ยวกับสนามบินได้กำหนดสนามบินอยู่2รูปแบบคือสนามบินสากลและสนามบินภายในในมาตรา49ก็ได้เว้าเกี่ยวกับโครงประกอบของสนามบินในชุดนี้ควรประกอบคุณลักษณะของสนามบินเขาตื่นดีเช่นว่าทั่วประเทศควรกำหนดสนามบินระดับสากลจักแห้งสนามบินอยู่ภายในประเทศนี้เขาควรได้กำหนดจักแห้งแต่ละแห้งควรห่างกันต่ำสุดเท่าไหร่เนาะเพื่อมันเฮ็ดหลายแห้งหลายกับบกไก่กันประเทศควรได้กำหนดขึ้นสกัดที่ตั้งของสนามบินคนห้ามจากตัวเมืองหลายปัจจัยการอนุญาตผู้สร้างที่ก่อสร้างที่อยู่อาศัยของชุมชนที่ใกล้กับสนามบินที่ใกล้ไกลซ้ำใดความสูงของอาคารที่ตั้งอยู่เรียบสนามบินนั้นที่ชุกอนุญาตสูงซ้ำใดเพื่อบ่ให้เป็นการสร้างที่ขีดขวางในการสัญจรของเครื่องบิน
0: ท่านนางสายภูเงินอุดมสุขสมาชิกสภาแห่งชาติแก่เลือกตั้งที่9แขวงเสียงขวางเสนอให้คณะรับผิดชอบห่างกฎหมายค้นคว้าปรับปรุงคืนบางเนื้อในของกฎหมายโดยเฉพาะมาตรา114ที่เว้าถึงการใช้แทนคืนค่าเสียหายต่อผู้โดยสารในกรณีที่เที่ยวบินสักซ่าหรือถูกยกเลิกเห็นว่าบ่ทันละเอียดจะแจ้งเท่าที่ควร
2: มาตรา114นี้ในความรับผิดชอบของผู้ขนส่งผู้โดยสารเกี่ยวกับการใช้แทนค่าเสียหายแก่ผู้โดยสารนั้นโดยเฉพาะมันเกี่ยวกับเที่ยวบินซักซ่าหรือถูกยกเลิกอันนี้นี่ก็ได้ระบุอยู่แล้วว่าจะไปใช้แทนแก่ผู้โดยสารแต่ว่าในความเป็นจริงเราเฮาก็บ่ทันได้ละเอียดว่าการใช้แทนนั้นแนวใดจิตใจอยากเสนอกำหนดเป็นการใช้แทนค่าเสียหายแก่ผู้โดยสารกรณีที่ว่าเที่ยวบินซักซ่าหรือถูกยกเลิกแน่นอนแล้วว่าต้องสร้างผลเสียหายหลายแก่ผู้โดยสารจำนวนหนึ่งฉะนั้นเราอยากเสนอเป็นเฮาสมมติกำหนดเป็นอัตราส่วนของค่าที่ยนต์ได้โบอันนี้ก็หรือว่าเฮาจะเฮ็ดอันใดเพื่อจะมีการยั่งยืนในใดจริงจะเป็นการที่ว่าผ่านมามันมีแต่ทางผู้โดยสารที่ว่าถูกเสียหายทางฝ่ายการบินทางโบบนั้นบ่ได้ประเทศกรณีเสียหายตัวนี้
0: สำหรับกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในตอนบ่ายมื้อนี้ตามวาระแล้วสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งจะสืบต่อประกอบความเห็นใส่ห่างกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนฉบับปรับปรุงเติมอีก
3: ตอนเช้าเมื่อวานนี้ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านเฉลิมชัยกมลสิทธิ์นายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติพบปะโอ้ล้มคณะพักคณะนำและพนักงานลักแรงที่มีตำแหน่งห้องหัวหน้าแผนกขึ้นไปทั่วห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีในโอกาสนี้ท่านบัวคงนามวงรัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้รายงานให้ฮู้เกี่ยวกับสภาพรวมของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีเป็นต้นที่ตั้งภาระบทบาทการจัดตั้งและบุคลากรผลการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานการเมืองและวีซ่าเฉพาะในระยะผ่านมารวมทั้งบรรดาข้อสะดวกข้อยุ่งยากข้อคงค้างทิศทางแผนการในตัวหน้าและข้อเสนอจำนวนหนึ่งจากนั้นเพื่อดมความคิดเห็นและเป็นเอกภาพสูงต่อการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในตัวหน้า ให้มีประสิทธิภาพ

0: และประสิทธิผลในการเฮ็ดหน้าที่เป็นเสนาธิการให้แก่รัฐบาลสูงขึ้นกว่าเก่านายกรัฐมนตรีได้มีคำเห็นเจาะจิ้มและเปิดกว้างให้ผู้เข้าร่วมได้เสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกงไปกงมาสร้างสรรค์แทนปัญหาตัวจริงและมีทั้งออกที่สมเหตุสมผลท่านเฉลิมไซกุมสิทธิ์นายกรัฐมนตรีมีคำเห็นว่าที่ตั้งและบทบาทความสำคัญของโครงการสำนักงานนายกรัฐมนตรีแม้นเป็นเสนาธิการประสานงานและบริการรับใช้แก่รัฐบาลก็คือนายกรัฐมนตรีและบรรดาโฮงนายกรัฐมนตรีโดยเน้นหนักให้คณะพรรคแต่ละคันภายในองค์คณะพรรคห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีต้องเอาใจใส่เหตุเวียกการเมืองแนวคิดของพนักงานรัฐกรอย่างเลือกเซิงเทิงทองกำให้ได้สภาพแนวคิดและการดำรงชีวิตของเขาเจ้าทั้งสั่งเงินไขเหตุให้พนักงานรัฐกรสืบต่อปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุ่นเอียงทุนเที่ยงมีสภาพการเป็นอยู่ที่ดีมีความรับผิดชอบสูงต่อหน้าที่มีความเสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมมีความกระตือรือร้นมีจิตใจและแนวคิดอยากพัฒนาประกอบส่วนเข้าในภารกิจปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติในระยะใหม
1: ่เมื่อได้รับหน้าที่ที่จะมาสี่นำด้วยกุ้งของบาการสำงานอันยกนี้มันจึงมีความจำเป็นที่ข้าพเจ้าจะต้องเข้าใจมัดทุกปัญหาต้องให้ไอ้น้องพนักงานพวกเฮาทั้งมัดอยู่หอสอนอย่อนี่เข้าใจทิศทางที่พวกเฮาจะปฏิบัติหมายคำว่าพวกเฮาลงเรือลำเดียวแล้วเข้าใจแนวทางเดียวแล้วจังปฏิบัติเป็นเอกภาพกันคันเข้าใจไปคนละเบื้องคนละแนวคนละทางแน่นอนการจะตั้งปฏิบัติเนี่ยมันก็สิไปคนละแนวคนละทางฉะนั้นอันสำคัญที่สุดต้องเป็นเอกภาพกันต้องเป็นเอกภาพกันทั้งด้านทิศทางทั้งด้านมาตรการในการจัดตั้งปฏิบัติและอันสำคัญที่สุดในปัจจุบันนี้ที่ว่ามีการปรับปรุงกงจักรของรัฐบาลมีการโฮมมีการแยกกงจักรของรัฐบาลก่อนกองประชุมใหญ่ของพรรคครั้งที่2นั้นแล้วก็ภายหลังกองประชุมใหญ่แล้วก็มีการจัดตั้งปฏิบัติน
0: ายกรัฐมนตรีเน้นหนักให้พนักงานทั่วสำนักงานนายกรัฐมนตรีปฏิบัติกลไกการจราจรเอกสารเข้าออกระบบแบบแผนและกลไกเฮ็ดเวียกให้ละเอียดชัดเจนว่องไวและหันไปสู่ระบบทันสมัยเอาใจใส่ค้นคว้ากันตรงในการออกประเภทนิติกรรมให้สอดคล้องเหมาะสมกับการตกลงก็คือบรรดาทิศที่นำตัวจริงของขันเทิงเคียงคู่กับการกำหนดกลไกการติดตามสุกโยและประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติบรรดานิติกรรมก็คือทิศที่นำของรัฐบาลที่วางออกให้มีประสิทธิผลสูงค้นคว้าปรับปรุงกลไกก็คือขอดการค้นคว้าเนื้อในต่างๆในขั้นวิชาการให้เลือกเซิงเทิงทองก่อนจะนำเข้าพิจารณาในกองประชุมรัฐบาลกองประชุมนายกรัฐมนตรีโฮงนายกรัฐมนตรีเพื่อให้กองประชุมใช้เวลาสั้นและสามารถตกลงได้หลายปัญหาเพิ่มทวีเอาใจใส่รักษาความลับทางด้านเอกสารก็คือคำเห็นสี่นำของการนำที่เป็นลายลักษณ์อักษรปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยภายในตึกและภายในหัวโครงการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความรับประกันสูงสุดให้แก่การนำปรับปรุงโครงร่างพื้นฐานเทคนิคเวียกงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัยและว่องไวทันการกว่าเก่าเพื่อให้สมบทบาทและภาพพจน์ของรัฐบาลอย่างแท้จริง
2: วันที่13ตุลานี้คณะรับผิดชอบแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงหลวงพะบางร่วมกับคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อในสังคมได้เคลื่อนไหวติดป้ายแจ้งห้ามบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเข้าใช้บริการฮานบันเทิงและคาราโอเกะภายในนครหลวงพะบางเพื่อเพิ่มความเข้มงวดการปฏิบัติดำรัสของรัฐบาลว่าด้วยการบันเทิงพร้อมทางส่งเสริมให้เด็กและวัยหนุ่มเอาใจใส่หำเฮียนหลีกเลี่ยงการลิ้นกินฟุ่มเฟือยและการมั่วสุมกับสิ่งมึนเมาสิ่งเสพติดเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ผู้ประกอบการห้านบันเทิงคาราโอเกะหับหูและปฏิบัติระเบียบการที่วางไว้อย่างเคร่งครัดเพื่อปกป้องเด็กและวัยหนุ่มให้ห่างไกลจากอบายมุขสร้างสังคมที่ปลอดภัยและมีระเบียบวินัยขึ้นเทื่อละก้าว
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
3: ความกดดันสูงของอากาศเย็นปกคลุมยุทธภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันออกตะวันออกเสียงเหนือพัดปกคลุมซึ่งเฮ็ดให้อากาศเย็นในตอนกลางคืนหาตอนเช้าอยู่บรรดาแขวงภาคเหนือส่วนตอนบ่ายอากาศร้อน และจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสภาคเหนือด้านตะวันออกมีฝนปกคลุมเป็นบางส่วนและจะมีฝนตกในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ15ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง20หา30องศาภาคเหนือด้านตะวันตกมีฝนปกคลุมเป็นบางส่วนและจะมีฝนตกในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ20ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25หา35องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนปกคลุมเป็นบางส่วนเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสอุณหภูมิแม้ระหว่าง27หา35องศาภาคกลางมีฝนปกคลุมเป็นบางส่วนและจะมีฝนตกในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ20ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง27หา35องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์มีฝนปกคลุมเป็นบางส่วนเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอุณหภูมิแม้ระหว่าง23หา33องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง28หา36องศาสลับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง19หา28องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
0: ์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
2: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามอิงตามบทรายงานล่าสุดของธนาคาร United Overseas ของสิงคโปร์ได้ยกระดับตัวเลขคาดคะเนการเติบโตในปีนี้ของเวียดนามจาก 8.5 ส่วนห้อยขึ้นเป็น 9.2 ส่วนห้อยในระยะ9เดือนของปีนี้คะแนนการอุตสาหกรรมและการก่อสร้างของเวียดนามเพิ่มขึ้นหลายกว่า11ส่วนห้อยประกอบส่วนเกือบ50ส่วนห้อยเข้าในระดับการเพิ่มยอดมูลค่าเพิ่มของพื้นฐานเศรษฐกิจสูงกว่าคงเขตการบริการส่วนคะแนนการอิเล็กทรอนิกส์หักษาบทบาทเป็นเสาค้ำด้วยวงเงินการส่งออกคอมพิวเตอร์ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องอะไหล่ฮอดกลางเดือนกันยาปีนี้บรรลุประมาณ111ตื้อดอลลาร
0: ์ตามข่าวจากวิทยุกระจายเสียงเวียดนามรัฐบาลกัมพูชาได้ยืนยันขึ้นใหม่ลักมันของตนในการต้านการโซโกงทางออนไลน์โดยให้คำมั่นสัญญาว่าจะสืบต่อปฏิบัติกฎหมายอย่างเข้มงวดต่อบรรดาการเคลื่อนไหวโซโกงหลอกลวงสั่งฟ้องบรรดาหัวโปรโตการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งการอัญญาตทรัพย์สินของอาชญากรท่านไซซินาริสรัฐมนตรีทั้งเป็นหัวหน้าคณะกรรมการต้านการโซโกงทางออนไลน์ของกัมพูชาได้ชี้ให้เห็นว่ากลุ่มต่อต้านการโซโกงทางออนไลน์ระดับชาติได้พันขยายบรรดามาตรการด้านนิติกรรมต่อบรรดาการเคลื่อนไหวที่ถูกสงสัยรวมทั้งการกวดค้นบรรดาสถานที่สั่งฟ้องผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและสืบโตสืบสวนบรรดาคดีที่พร้อมถูกดำเนินคดีอยู่ศาลต่อไปเชิญท่านฟังบทเสนอที่เสนอเรื่องว่าผลงานและบาดเก้าบุกทะลุของเวียกงานไซแดนลาวปี2006ความมั่นคงมิตรภาพและการพัฒนาแบบยืนยง
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพในยุคที่สภาพการภาคพื้นและสากลพร้อมหันเปลี่ยนไปอย่างว่องไวการปกปักรักษาอำนาจอธิปไตยพื้นแผ่นดินอันครบถ้วนและการสร้างเส้นสายแดนให้กลายเป็นสายแดนแห่งสันติภาพมิตรภาพและการร่วมมือถือเป็นหน้าที่ยุทธศาสตร์อันสำคัญยิ่งของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผ่านผลงานการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานสายแดนในระยะผ่านมาโดยเฉพาะในปีนี้ลาวได้สำเร็จหน้าเวียกอันพ้นเดนหลายด้านซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความตัดสินใจอันสูงส่งของภาครัฐบาลและประชาชนบรรดาเผ่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีเส้นสายแดนติดจอดกับหาประเทศเพื่อนมิตรมีลวงยาวทั้งหมดหลายกว่า 5,486 กิโลเมตรประกอบมีเส้นสายแดนทางบกยาวหลายกว่า 3,793 กิโลเมตรและทางน้ำยาวหลายกว่า 1,692 กิโลเมตรที่ตะเวนออกติดกับเวียดนามมีลวงยาวหลายกว่า 2,337 กิโลเมตรทิศเหนือติดกับจีนมีลวงยาวหลายกว่า 508 กิโลเมตรที่ตะเวนตกเสียงเหนือติดกับเมียนมา มีลวงยาว236กิโลเมตรที่ตะวันตกติดกับราชอาณาจักรไทยมีลวงยาว1869กิโลเมตรที่ใต้ติดกับกัมพูชามีลวงยาว535กิโลเมตรในจำนวน5ประเทศลาวได้สำเร็จการสำรวจและปักหลักหมายสายแดนอย่างเป็นทางการแล้วกับ3ประเทศคือจีนเมียนมาและเวียดนามด้านเวียกงานการคุ้มครองด่านสายแดนในขอบเขตทั่วประเทศมาถึงปีนี้มีทั้งหมด99ด่านประกอบมีด่านสากล32ด่านด่านท้องถิ่น18ด่านด่านประเพณี49ด่านและสนามบินสากล4แห่งตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการเสื่อมยงเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศอย่างเป็นระบบส่วนผลสำเร็จอันพ้นเด่นในการปักหลักหมายสายแดนกับ3ประเทศเริ่มจากเวียดนามบนพื้นฐานสนธิสัญญาฉบับลงวันที่18กรกฎาคม1977สองประเทศได้จัดตั้งปฏิบัติโครงการปักหลักหมายที่และบูรณาระบบลักหมายสำเร็จอย่างสมบูรณ์ในปี2016โดยมีลักหมายรวมมีทั้งหมด 1,002 ลักหมายพร้อมกันนั้นทั้งสองฝ่ายยังได้จัดตั้งปฏิบัติข้อตกลงระหว่างรัฐบาลลาวและเวียดนามว่าด้วยการแก้ไขปัญหาผู้ยกย้ายตั้งภูมิลำเนาตามลำพังใจและสร้างครอบครัวบ่ถูกระเบียบอยู่ตามบริเวณชายแดนลาวเวียดนามโดยฝ่ายลาวได้มอบสัญชาติลาวให้คนเวียดนาม6,199 คนและฝ่ายเวียดนามได้มอบสัญชาติเวียดนามให้คนลาว 1,516 คนอย่างเป็นรูปธรรมกับสาธารณรัฐประชาชนจีนการสำรวจและปักหลักหมายได้ดำเนินการอย่างโปร่งใสและถูกต้องหลังจากการปักหลักหมายหอบทำอิฐ2ประเทศได้ตกลงปักหลักหมายให้ทีเข้ากว่าเก่านับแต่ปี2010หา2012จนมีหลักหมายรวมทั้งหมด104ลักไม้สวยให้เส้นสายแดนมีความชัดเจนและจัดแจ้งยิ่งขึ้นกับเมียนมาโดยอิงตามแถลงการฮวมฟรังอังกฤษปี1896ที่นำไส้ของน้ำเลิกแม่น้ำคองเป็นเส้นสายแดนสองประเทศได้ปักลักไม้สำเร็จ172ลักไม้ตั้งอยู่แคมป์ฝั่งเบื้องหลับ86ลักไม้พร้อมเดียวกันนั้นสองฝ่ายยังมีกลไกฮวมการสำรวจและบูรณะส่อมแปลงลักหมายถูกๆ5ปีซึ่งครั้งล่าสุดแม่นครั้งที่6ในปี2024ส่วนความคืบหน้าและปัญหาที่ต้องสืบต่อแก้ไขของเวียกงานสายแดนลาวไทยลาวและไทยมีสายแดนรวมกันประมาณ 1,869 กิโลเมตรในนั้นสายแดนทางบกประมาณ763กิโลเมตรและทางน้ำประมาณ 1,106 กิโลเมตรสายแดนทางบกได้เริ่มต้นสำรวจและปักหลักหมายเริ่มแต่วันที่6พฤษภาคม1997มาฮอดปัจจุบันสองฝ่ายสามารถสำเร็จการปักหลักหมายแล้ว211ลักหมายเท่ากับ89ส่วนห้อยของลวงยาวเส้นสายแดนทางบกอย่างไรก็ตามยังมี14บริเวณที่ยังคงค้างยังจะต้องได้สืบต่อปรึกษาหารือในนั้นอยู่ภาคเหนือมี6บริเวณและภาคใต้อยู่แขวงจำปาสักมี8บริเวณสำหรับเส้นสายแดนตามลำน้ำคองฝ่ายลาวยึดมั่นตามสนธิสัญญาและแผนที่ฝรั่งสยามปี1929หา1931ในขณะที่ฝ่ายไทยยังมีทัศนะที่แตกต่างกันส่วนแม่น้ำเหืองยาวประมาณ153กิโลเมตรคณะผู้เสี่ยวสารสองฝ่ายยังต้องได้สืบต่อประสานงานและแก้ไขด้วยความระมัดระวังและสันติวิธีสำหรับปาดกาวบุกทะลุในเวียกงานสายแดนลาวกัมพูชาลาวและกัมพูชามีสายแดนรวมกันประมาณ535กิโลเมตรภายหลังลงนามในสนธิสัญญาว่าด้วยการกำหนดสายแดนระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชาฉบับลงวันที่13กุมภาพันธ์2023เวียกงานสายแดนของ2ประเทศได้มีบรรยากาศใหม่ที่ดีขึ้นผ่อนคลายและมีความคืบหน้าอย่างตั้งหน้าโดยอิงไซซีลักการในการกำหนดเส้นสายแดนระหว่างลาวกัมพูชาที่ได้หับห้องในปี1995เส้นการอิงไซแผนที่อินโดจีนมาตราส่วน1ส่วน1แสนพิมพ์ปี1933หา1953ลักการสากลการคำนึงถึงเขตที่ประชาชนคุ้มครองตัวจริงและความเสมอภาพต่าง ตอบสนองผลประโยชน์ซึ่งกันและกันสองฝ่ายได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานอย่างเป็นระบบการปักลักหมายแบบใหม่สองฝ่ายได้ตกลงการปักลักหมายสายแดนแบบใหม่ที่แน่นหนาถาวรทดแทนลักหมายเก่า121ลักหมายและปักเพิ่มเติมอีก389ลักหมายรวมเป็น510ลักหมายอยู่ตอนสายแดน86ส่วนห้อยที่สองฝ่ายได้เป็นเอกภาพกันแล้วมาฮอดเดือนสิงหาคม2026สองฝ่ายสามารถกำหนดจุดได้375ลักหมายและก่อสร้างเสื่อมต่อลักหมายสำเร็จแล้ว291ลักหมายการแก้ไขบริเวณที่ยังบ่ทันเป็นเอกภาพจาก7บริเวณที่ยังคงค้างสองฝ่ายสามารถแก้ไขได้แล้ว5บริเวณรวมมีบริเวณลำน้ำเสลำเภาบริเวณลำแม่น้ำคองบริเวณทางลงเวินคำเส้นทางดงกะลอและบริเวณห้วยโสดส่วนอีก2บริเวณคือบริเวณยอดเสลำเภาและบริเวณเวินคำหรือก๊กเตือรวมทั้งบริเวณ14ส่วนห้อยแกงต่อมอคอยห้วยตะเหงาที่ยังบ่ทันได้สำรวจอยู่แขวงอัตปือและเสียงแตงแม่นพร้อมสืบต่อปรึกษาหารือและแก้ไขเทื่อละ9ตามที่ซี้นำของคันเทิงแก่แต่จุดน้อยหาใหญ่แต่ง่ายหายากทิศทางในต่อหน้าจะสืบต่อสำรวจและปักลักหมายสายแดนตามแผนการเล็งลัดการก่อสร้างลักหมายในจุดที่ตกลงกันแล้วสืบต่อเจรจาแก้ไขบริเวณที่ยังคงค้างอย่างปฏิสังพร้อมทั้งสร้างแผนที่เส้นสายแดนและอนุสัญญาละเอียดเพื่อหับประกันให้เส้นสายแดนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับบรรดาประเทศใกล้เคียงมีความมั่นคงยืนยงและเป็นบอนอิงอันนักแน่นในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปแล้วนั้นแมนบทเสนอที่ใส่หัวลังว่าผลงานและบาดเก้าบุกทะลุของเวียกงานสายแดนลาวปี2026ความมั่นคงมิตรภาพและการพัฒนาแบบยืนยงที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้บรรลังทองเกียงคำสุนีและดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
4: เออแหงได้ใจอีหลีได้
5: อันใดเพิ่นแหงได้ใจหนะ
4: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
5: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
4: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งนี่ตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
6: ลาวโทรคม

0: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
1: เงินขีบเงินตะกุนของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
2: หากบ้านเกิดเมืองนอนใส่ใจถอนเปลี่ยนเงินกีบสบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าหลบ
3: สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพง
2: ขอแสดงความยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพื่อนธนาคารซึ่งจะออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำนับตั้งแต่ 12:30 เป็นต้นไปจนฮอดเวลา 13:00 ตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ไปจนถึงเมื่อวันเสาร์นั่นเองท่านผู้ฟังที่เข้าหลบซึ่งวานรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮานี่ในวันจันทร์หาเมื่อวันศุกร์จะนำเสนอเกี่ยวกับเวียกงานแขนงธนาคารและเวียกงานตลาดทุนให้ประธานได้รับฟังกันและส่วนเมื่อวันเสาร์ก็จะเป็นการสังรวมหรือว่านำเสนอข่าวการเคลื่อนไหวของบรรดาคณะนำและบรรดากลุ่มพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภายในแขนงธนาคารของพวกเขาให้ประธานได้รับฟังกันนั่นเองซึ่งว่าเมื่อนี้ก็เซนเก่าเซนเคยรายการเพื่อนธนาคารของพวกเขาก็มาพบมาพ่อกับท่านผู้ฟังในเมื่อนี้ก็เป็นมือวันพหัสวันที่15เดือนตุลาปี2026ก็กงกับมือขึ้น4คําเดือน11ปีพ.ศ. 2569นั่นเองก็ถือว่าในวังบดลมานี่ทางธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮาก็ได้เฉลิมฉลองวันสั่งตั้งธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮาในปีนี้ก็ครบรอบ58ปีแล้วนับตั้งแต่วันที่7ตุลาปี1968เป็นต้นมานั่นเองท่านผู้ฟัง
3: เจ้าท่านผู้ฟังซึ่งว่ามาพบกันในมื้อนี้ก็แมนดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าลิขสยาเสสมภูพร้อมด้วย
2: อนุธิดาพลสวัสดี
3: เจ้าท่านผู้ฟังซึ่งว่ามาพบกันในมื้อนี้ทางเฮาก็จะมาสืบต่อนำเสนอข้อตกลงว่าด้วยการชำระเงินทั่วไปฉบับเลขที่ 819/ทห.ล.ลงวันที่28สิงหาคม2026ซึ่งจุดประสงค์ในข้อตกลงฉบับนี้ก็เพื่อเป็นการกำหนดหลักการและระเบียบการเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของระบบการชำระเงินทั่วไปเพื่อเฮ็ดให้เวียกงานดังกล่าวมีความมั่นคงปลอดภัยน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพแน่ใจเฮ็ดให้สามารถบริการได้ต่อเนื่องประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาระบบโครงการชำระท่านผู้ฟังซึ่งว่ามาพบกันในมื้อนี้ทางเฮาก็จะมาสืบต่อในมาตรา13แต่ก่อนที่เฮาจะมาสืบต่อในการฮู้เกี่ยวกับข้อตกลงว่าด้วยระบบการชำระทั่วไปทางเฮาจะให้ท่านผู้ฟังไปฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการของเฮากันก่อนแล้วจึงกลับมาพบกับพวกเฮาในระยะต่อไป
4: ในปัจจุบันได้มีมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นองค์กรช่วยเหลือสังคมโดยสร้างเพจ Facebook ปลอมขององค์กรช่วยเหลือสังคมมูลนิธิอาสาสมัครกู้ภัยเพื่อเปิดรับบริจาคในสื่อออนไลน์ต่างๆโดยการนำใช้ QR code เลขบัญชีธนาคารของบุคคลในการรับบริจาคเพื่อให้ผู้ลงเชื่อโอนเงินบริจาคเข้าบัญชีดังกล่าวภายหลังที่ได้รับเงินแล้วมิจฉาชีพจะโอนเงินดังกล่าวนั้นไปหาบัญชีอื่นที่อยู่ธนาคารเดียวกันหรือธนาคารอื่นเพื่อบ่ให้สามารถนำเงินคืนได้และบล็อกทุกช่องทางในการติดต่อเพื่อบ่ให้ทางสามารถติดต่อได้ฉะนั้นเพื่อป้องกันจากมิจฉาชีพท่านควร 1. ตรวจสอบแหล่งข้อมูลเพจ Facebookขององค์กรดังกล่าวอย่างละเอียด 2. ตรวจสอบ QR code เลขบัญชีธนาคารก่อนจะโอนเงินทุกครั้งกรณี QR code ออกสื่อของบุคคลที่บ่แม่นบัญชีขององค์กรให้ท่านสงสัยไว้เลยว่านั่นแม่นการหลอกลวง 3. แต่หากท่านโอนเงินไปแล้วแต่มาฮู้ภายหลังว่าเป็นการหลอกลวงท่านต้องแจ้งธนาคารธุรกิจและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการและสิ่งสำคัญให้ทานเก็บกำรักษาข้อมูลและหลักฐานต่างๆเซ็นขอความคลิปเสียงรูปภาพหรือใบบินต่างๆเพื่อสั่งรวมให้แก่เจ้าหน้าทีเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพต้องระวังและมีสติศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนทุกครั้งเพื่อบ่ให้ทานตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนที่บ่หวังดีด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสปป.ลาว
5: ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพื้นแผ่นดินที่สงบและอุดมสมบูรณ์เหตุของประเพณีที่เป็นเอก กลักษณ์ของชาติ
6: มูลเสื้อภาษาที่สืบทอดพื้นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยหีบของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ
5: ์ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติลาว
7: เงินกีบก็แม่นเอกลักษณ์หนึ่งของความเป็นชาติลาว
8: เอามาความแหงความใจกัน
9: ปกปักรักษา
10: เอกลักษณ์ของชาติลาวเฮา
11: ไปให้ลูกหลานได้หาคุณ
12: มาร่วมกันนำใส่เงินกีบ
7: อยู่เมืองลาวใส่แต่เงินกีบ
13: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส่เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเผื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงคาแท่ใด
0: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2: เศรษฐกิจจะเข้มแข็งถ้าเฮาหอมแห้งหอมใจกันนำไส้เงินกีบท่านผู้ฟังที่เข้าโลบดังทีทางลิศยาได้นำเสนอไปในก่อนหน้านี้ว่าในมื้อนี้เองทางรายการของพวกเฮาก็จะมานำเสนอข้อตกลงว่าด้วยระบบการชำระเงินทั่วไปฉบับเลขที่819ทับทหรอลงวันที่28สิงหาคมปี2026ซึ่งว่าในข้อตกลงฉบับนี้พวกเฮาจะสืบต่อนำเสนอให้ท่านได้รับฟังกันอยู่ในหมวดที่2ซึ่งว่าหมวดที่2นี่จะเป็นการขออนุญาตเป็นผู้ควบคุมระบบการชำระเงินทั่วไปท่านผู้ฟังที่เขาลบถ่าเว้าถึงเรื่องการชำระแล้วก็ถือว่าติดพันกับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนทุกคนนั่นเองบ่ว่าจะเป็นผู้น้อยผู้ใหญ่หรือผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะได้มีการชำระซะสางค่าบริการสินค้าอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งนึงแหละที่ว่าติดพันกับการดำรงชีวิตของพวกเราในปัจจุบันนี้และเชื่อว่าแน่นอนเลยอยู่ในปัจจุบันการสำหรับเงินนี่ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนไปหลากหลายแต่ว่าตะกี้เขาก็จะมีการนำใส่เงินสดเป็นส่วนใหญ่แต่ปัจจุบันนี้ก็เนื่องมีจากว่าระบบการสำหรับของพวกเรานั้นได้มีการพัฒนาไปหลากหลายแล้วฉะนั้นจึงเฮ็ดให้พวกเรานั้นมีระบบการสำหรับที่ว่าสะดวกสบายว่องไวและก็รับประกันในเรื่องของระบบความปลอดภัยแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเป็นเท่าใดก็ดีเนาะทางอนุชิดาก็ยังสังเกตเนาะลิศยาเนาะว่าปัจจุบันนี้ยังมีหลากหลายทานที่ว่าได้มีการนำใช้ AI เนาะหรือว่าปัญญาประดิษฐ์นี่ในการที่ว่าเฮ็ดเงินปลอมหรือว่าสร้างเงินปลอมประเภทใบ500,000ใบ1ล้านกีบใบ2ล้านจนมาเป็นฮอดไป5ล้านก็มีอันนี้ก็ถือว่าขัดกับกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮาซึ่งว่าแน่นอนเลยทางธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮาในนามเป็นผู้คุ้มครองก็บ่ได้เหมือนเสยต่อสภาพที่ว่าเกิดขึ้นเพื่อว่าหยังก็แม่นว่าเพื่อว่าเฮ็ดให้พ่อแม่ประชาชนของพวกเฮานี่บ่ได้เกิดความซับซ้อนหรือว่าเกิดความบ่สงบอยู่ในสังคมทางธนาคารแห่งสปป.ลาวก็ได้มีการออกแจ้งการถึงพ่อแม่ประชาชนเกี่ยวกับการห้ามสร้างหรือว่าการห้ามแซะเกี่ยวกับการออกแบบโดยนำใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ในการออกแบบเงินประเภทต่างๆเพราะว่าอยู่ในเนื้อในแจ้งการดังกล่าวนี่เพิ่นก็ได้มีการระบุอย่างละเอียดได้ลึกสยาว่าถ้าสมมุติว่าผู้ใดที่ว่าสร้างหรือว่าแซะก็จะมีความผิดทางกฎหมายเพราะว่าขัดกับกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งสปป.ลาวแน่นอนเลยแหละลิขสยาดังที่เฮาฮู้นำกันว่าถ้าสมมุติว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮานี่มีแผนหรือว่ามีแนวทางที่ว่าจะผลิตหรือว่าพิมพ์เงินใบใหม่ออกสู่ข้อจราจรอยู่ในสังคมนี่แน่นอนเลยก็ต้องได้มีการแจ้งการอย่างละเอียดหรือว่าคักแน่ก่อนที่ว่าจะเอาไปสู่ข้อจราจรให้สังคมนำใช้กันได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นอันนึงเลยที่ว่าทางพวกเฮาอยากแจ้งให้กับท่านผู้ฟังที่ว่าติดตามมาฟังรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาอยู่ในตอนนี้ว่าเงินกีบใบที่ว่าถ้าใหญ่สุดของพวกเฮาก็จะมีอยู่ใบ 100,000 กีบเท่านั้นในปัจจุบันนี้ถ้าอนาคตเด้อันนี้ทางธนาคารของพวกเฮาก็จะแจ้งเป็นระยะนั่นเองเจ้าอันนี้ก็คือให้ท่านติดตามรับฟังกันไปมาฮอดตอนนี้ให้ทางลิศยาสืบต่อนำเสนออยู่ในมาตรา13เกี่ยวกับการพิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ควบคุมระบบการชำระเงินทั่วไปแน่ว่าผู้ใดที่ว่ามีความจำเป็นหรือว่ามีความต้องการอยากขออนุญาตเป็นผู้ควบคุมระบบการชำระเงินทั่วไปนี่จะต้องได้มีการออกใบอนุญาตแล้วการพิจารณาออกใบอนุญาตเด้อยู่ในมาตรา13นี่ว่าคือแนวใดแน่ลิศยาช่วยนำเสนอเจ้า
3: เจ้าท่านผู้ฟังซึ่งว่ามาตรา13การพิจารณาออกใบอนุญาตผู้ควบคุมระบบการชำระเงินทั่วไปมีเนื้อหาดังนี้กรมคุ้มครองระบบการชำระพิจารณาออกใบอนุญาตผู้ควบคุมระบบการชำระเงินทั่วไปภายในเวลา30วันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารประกอบถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดในมาตรา12ข้อตกลงฉบับนี้ซึ่งผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเพิ่มเติมได้อย่างครบถ้วนดังนี้1ถกทืนจดทะเบียนครบถ้วน2ประกอบพนักงานให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขการขออนุญาตเป็นผู้ควบคุมระบบการชำระเงินทั่วไปและ3ก็คือมีความพร้อมทางด้านระบบเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสามารถให้บริการระบบการชำระเงินทั่วไปตามประเภทที่ตนขออนุญาตสามารถเชื่อมต่อกับระบบข้อมูลและการรายงานของธนาคารแห่งสปป.ลาวพร้อมทางต้องเก็บรักษาข้อมูลธุรกรรมไว้อยู่ที่สปป.ลาวกรณีปฏิเสธต้องแจ้งต่อผู้ขออนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมด้วยเหตุผลในเวลาพิจารณานั้นถ้าเห็นว่ามีความจำเป็นกรมคุ้มครองระบบการชำระมีสิทธิ์ทวงเอาเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมเชิญผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงให้ข้อมูลได้เจ้านี่ก็แม่นมาตรา13การพิจารณาออกใบอนุญาตผู้ควบคุมระบบการชำระเงินซึ่งว่าสำหรับท่านไหนที่ว่าอยากออกใบอนุญาตผู้ควบคุมระบบการชำระเงินทั่วไปต้องมีครบถ้วน3เงื่อนไขที่เฮานำเสนอมาก่อนหน้านี้ซึ่งว่าต่อไปแม้ทางเฮาจะสืบต่อในการนำเสนอมาตรา14อายุการนำไส้และการโตใบอนุญาตผู้ควบคุมระบบการชำระเงินทั่วไปสำหรับใบอนุญาตผู้ควบคุมระบบการชำระเงินทั่วไปมีอายุการนำไส้5ปีและสามารถต่ออายุการนำไส้งานได้ซึ่งผู้ควบคุมระบบการชำระเงินทั่วไปมีจุดประสงค์ต่อใบอนุญาตผู้ควบคุมระบบการชำระเงินทั่วไปต้องเสนอกรมคุ้มครองระบบการชำระเพื่อพิจารณาภายในเวลา45วันก่อนวันหมดอายุการนำไส้ผู้ควบคุมระบบการชำระเงินทั่วไปที่มีจุดประสงค์ต่ออายุการนำไส้ใบอนุญาตผู้ควบคุมระบบการชำระเงินทั่วไปต้องมีเงื่อนไขดังนี้ 1. ปฏิบัติอัตราส่วนความมั่นคงทางการเงินตามการกำหนดของธนาคารแห่งสปป.ลาวอยู่ในระดับดี 2. มีผลการดำเนินธุรกิจที่ดีในระยะ2ปีย้อนหลัง 3. สำเร็จการแก้ไขบรรดาข้อคงค้างจากการกวดกาและได้รับการยั่งยืนผลการแก้ไขดังกล่าวจากภาคส่วนที่เกี่ยวของภายในเวลา90วันก่อนวันทีใบอนุญาตผู้ควบคุมระบบการชำระเงินทั่วไปหมดอายุการนำไส้ 4. เงื่อนไขอื่นตามการกำหนดของกรมคุ้มครองระบบการชำระท่านผู้ฟังซึ่งว่ามาตรา14อายุการนำไส้และการโตใบอนุญาตผู้ควบคุมระบบการชำระเงินทั่วไปซึ่งก็แมนนำไส้ได้เพียง5ปีและสามารถโตอายุการนำไส้ได้ซึ่งว่าทางผู้ที่จะมาโตอายุการนำไส้งานต้องมีเงื่อนไขครบ3ประการที่เฮานำเสนอไปท่านผู้ฟังนั่นก็แม่นมาตรา14ต่อไปทางเฮาจะมาสืบต่อนำเสนอมาตรา15การเปลี่ยนแทนใบอนุญาตผู้ควบคุมระบบการชำระเงินทั่วไป
9: เจ้าลิขสยาตะวากรทีว่าจะให้ท่านผู้ฟังนั้นไปรับฟังมาตรา15เกี่ยวกับการเปลี่ยนแทนใบอนุญาตผู้ควบคุมระบบการชำระเงินทั่วไปนั่นหลายท่านก็คงจะอยากฮู้แล้วแหละว่าเพิ่นจะเปลี่ยนแทนคือแนวใดแน่และมีอันใดแน่ที่ว่าเพิ่นจะเปลี่ยนแทนหั่นทางอนุทิดาและก็ลิศยาจะให้ท่านผู้ฟังเปลี่ยนบรรยากาศจากคราวนึงเนาะไปรับฟังบทเพลงม่วนๆจากทางรายการเพิ่นธนาคารกันก่อนแล้วจึงมาสืบต่อรับฟังข้อตกลงว่าด้วยระบบการชำระเงินทั่วไปกันต่อเจ้า

0: อยู่เมืองลาวไส้แต่งเงินกีบลาวท่านผู้ฟังที่เข้าลบกับเขามาพบกับรายการเพื่อนธนาคารมาฮอดตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นระยะสุดท้ายของทางรายการกันแล้วนริศยาก็ถือว่าเวลาของพวกเฮานี่หมุนไปไวเหลือเกินซึ่งว่าเนื้อในที่จะนำเสนอในมื้อนี้ก็มีหลากหลายมาตราแต่ว่าตอนนี้สืบต่อรับฟังกันอยู่ในหมวดที่2การขออนุญาตเป็นผู้ควบคุมระบบการสำหรับเงินทั่วไปซึ่งว่าข้อตกลงว่าด้วยระบบการสำหรับเงินทั่วไปฉบับเลขที่819/ทห.ร.นี่อยู่ในมาตรา15เพิ่นได้ระบุเกี่ยวกับการเปลี่ยนแทนใบอนุญาตผู้ควบคุมระบบการสำหรับเงินทั่วไปคือกรมคุ้มครองระบบการสำหรับจะออกใบอนุญาตผู้ควบคุมระบบการสำหรับเงินทั่วไปฉบับใหม่เพื่อเปลี่ยนแทนฉบับเก่าในกรณีใดหนึ่งเช่นว่า1มีการเปลี่ยนแปลงซื้อผู้ควบคุมระบบการสำหรับเงินทั่วไปและเนื้อในอื่นที่ได้กำหนดไว้ในใบอนุญาตผู้ควบคุมระบบการสำหรับเงินทั่วไป2ใบอนุญาตผู้ควบคุมระบบการสำหรับเงินทั่วไปเปื้อนจีกขาดหรือเสียหายอันนี้ก็ถือว่าเป็นเงื่อนไขอันนึงที่ว่าหลักๆเลยแหละที่ว่าจะสามารถเปลี่ยนแทนใบอนุญาตผู้ควบคุมระบบการสำหรับเงินทั่วไปได้ในกรณีที่ว่าเก่าเปื้อนแห้งหรือว่าจีกขาดหรือว่าเสียหายอันนี้เปลี่ยนแทนได้แล้วพร้อมเดียวกันนี้ก็คือซื้อผู้ควบคุมถ้าหากเปลี่ยนซื้อผู้ควบคุมก็ต้องได้เปลี่ยนเพราะว่าดังที่เล่าไปแล้วเฮาบ่สามารถนำไส้ซื้อของคนอื่นได้เจ้าในการที่ว่าดำเนินธุรกิจเวียกงานดังกล่าวและนอกจากนี้หลายคนก็คงจะอยากฮู้แล้วว่าทื่นจดทะเบียนนี้จะต้องหลายปานใดสำหรับการเป็นผู้ควบคุมระบบการสำหรับเงินนี้หรือว่าสำหรับเงินทั่วไปนี้ในนั้นในมาตรา16นี้ท่านผู้ฟังที่เคารพทื่นจดทะเบียนสำหรับทื่นจดทะเบียนของผู้ควบคุมระบบการสำหรับเงินทั่วไปนี้ขึ้นกับแต่ละประเภทระบบการสำหรับเงินทั่วไปคือ 1. ระบบไรเลี้ยงอย่างน้อย30ตื้อกีบ 2. ระบบฮักบัญชีอย่างน้อยต้องเป็น40ตื้อกีบและการนอกจากนี้ก็คือผู้ที่ว่ามีจุดประสงค์เป็นผู้ควบคุมระบบการสำหรับเงินทั่วไปหลายกว่า1ประเภทต้องได้ประกอบทื่นจดทะเบียนตามประเภทระบบการสำหรับเงินทั่วไปที่กำหนดไว้สูงกว่าโดยบ่จำเป็นประกอบทื่นจดทะเบียนประเภทอื่นเติมแล้วนอกจากนี้สำหรับธนาคารธุรกิจที่ว่าได้รับอนุญาตให้บริการระบบฮักบัญชีจากกรมคุ้มครองระบบการสำหรับบ่จำเป็นประกอบทื่นจดทะเบียนตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรานี้การประกอบทื่นจดทะเบียนต้องเป็นเงินเท่านั้นโดยรักษาไว้กับธนาคารธุรกิจใดหนึ่งอยู่ในสปป.ลาวและนำไส้ทื่นจดทะเบียนดังกล่าวตามการกำหนดของกรมคุ้มครองระบบการสำหรับนั่นเองเจ้าอันนี้ก็ถือได้ว่าติดพันกับเรื่องทื่นจดทะเบียนว่าถ้าผู้ที่ว่าสนใจในการที่ว่าเป็นผู้ควบคุมระบบการสำหรับเงินทั่วไปแล้วจะต้องได้มีการสำหรับหรือว่าต้องมีทื่นจดทะเบียนคือแนวใดแน่และที่สำคัญทื่นจดทะเบียนนั้นจะต้องเป็นเงินเท่านั้นบ่สามารถเอาทรัพย์สินอื่นๆหรือว่าอสังหาอื่นๆมาค้ำประกันได้ดังที่เพิ่นได้ระบุไว้อยู่ในข้อตกลงว่าด้วยระบบการสำหรับเงินทั่วไปนั่นเองเจ้า
1: เจ้าท่านผู้ฟังซึ่งว่านั้นก็แม่นมาตรา16ทื่นจดทะเบียนนั่นเองและต่อไปทางเฮาก็จะมาสืบต่อนำเสนอมาตรา17ค่าธรรมเนียมค่าบริการและค่าคุ้มครองประจำปีซึ่งมีรายละเอียดดังนี้1ค่าธรรมเนียมออกใบอนุญาตผู้ควบคุมระบบการสำหรับเงินทั่วไปจำนวน 0.1 ส่วนห้อยของทื่นจดทะเบียนโดยสำหรับภายในวันที่ได้รับอนุญาตผู้ควบคุมระบบการสำหรับเงินทั่วไป2ค่าบริการจะมีอยู่2รูปแบบแบบที่1ก็จะเป็นการค้นคว้าการขออนุญาตเป็นผู้ควบคุมระบบการสำหรับเงินทั่วไปจำนวน5ล้านกีบต่อครั้งโดยสำหรับภายในวันที่ยื่นขออนุญาตและแบบที่2ก็คือการค้นคว้าการโตหรือการเปลี่ยนแทนใบอนุญาตผู้ควบคุมระบบการสำหรับเงินทั่วไปจำนวน5ล้านกีบต่อครั้งโดยสำหรับภายในวันที่ยื่นขออนุญาตและ3ก็คือการคุ้มครองประจำปีจำนวน 0.1 ส่วนห้อยของรายรับจากการดำเนินงานประจำปีก่อนหักอากรแต่บ่ให้หลุด30ล้านกีบต่อปีโดยสำหรับภายในไตรมาสที่2ของปีถัดไปยกเว้นปีที่ได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมระบบการสำหรับเงินทั่วไปสำหรับผู้ควบคุมระบบการสำหรับเงินทั่วไปที่เป็นธนาคารธุรกิจถูกยกเว้นค่าคุ้มครองประจำปีสถานุฟังนี่ก็แม่นมาตรา17ค่าธรรมเนียมค่าบริการและค่าคุ้มครองประจำปีซึ่งในข้อที่3ค่าคุ้มครองประจำปีแม่นจะถูกยกเว้นสำหรับธนาคารธุรกิจ
0: เจ้าท่านผู้ฟัง ังก็ถือว่าในมื้อนี้ทางพวกเฮาทั้งสองก็นำเสนอไปมาจนถึงมาตราที่17นะตั้งแต่มาตราที่13เป็นต้นมานั่นเองท่านผู้ฟังก็ถือว่าทางข้อตกลงว่าด้วยระบบการชำระเงินทั่วไปนี่ยังมีอีกหลายมาตราที่ว่าทางรายการเพื่อนธนาคารอยากสืบต่อนำเสนอแต่ว่าด้วยความที่ว่าเวลาของพวกเฮาก็หมุนมาไว้เหลือเกินฉะนั้นในมื้ออื่นทางอนุทิดาและลิศยายังจะมาพบมาพ่อกับท่านผู้ฟังเซียนเก่าเซียนเคยในเวลา 12:30 เป็นต้นไปเพื่อสืบต่อนำเสนอข้อตกลงว่าด้วยระบบการชำระเงินทั่วไปในภาคที่3การให้บริการระบบการชำระเงินทั่วไปข้ามแดนบัดนี้ท่านใดที่ว่ามีความสนใจว่าอ้าวมีแต่เหตุภัยในบ่การบริการหรือว่าการคุ้มครองระบบการชำระเงินทั่วไปบัดนี้อยู่ข้ามแดนเด้ภาคพื้นบ่หรือว่าสากลรายละเอียดต่างๆอนุทิดาและลิศยาจะสืบต่อนำเสนอในมืออื่นจะเป็นมือวันศุกร์มือสุดท้ายในการเฮ็ดเวียกของอาทิตย์นั่นเองเจ้าฉะนั้นมาฮอดตอนนี้อยากให้ทางลิศยาฝากถึงช่องทางในการติดตามข้อมูลรายการเพื่อนธนาคารก็ดีหรือว่าข้อมูลของธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเราให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันแน่
1: เจ้าท่านผู้ฟังซึ่งว่าในคงเขตธนาคารของพวกเราก็จะมีหลากหลายช่องทางที่ท่านผู้ฟังได้สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารบ่ว่าจะเป็นช่องทางเว็บไซต์พวกเราก็จะมี www.bol.gov.la และช่องทาง Facebook แมนธนาคารแห่งสปป.ลาวและยังมีช่องทาง TikTok bol_channel และแน่นอนว่าพวกเรายังมีช่องทาง YouTubePิมพ์คำว่า Bank of the Lao PDR และพวกเราก็ยังมีรายการโทรภาพการเงินต่าแห่งชาติที่ออกอากาศเป็นประจำในทุกๆวันจันทร์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 13:40 นาทีและออกคืนอีกครั้งในวันอังคารเวลา 11:00 เป็นต้นไปหรือว่าท่านใดสนใจข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถโทรมาหาพวกเราได้ที่นัมเบอร์021-264-797นั่นเองมาฮอดตอนนี้รายการของพวกเราก็หมดเวลาลงแล้วทางเราต้องขอขอบใจท่านผู้ฟังที่ให้เกียรติติดตามรับฟังพวกเราตั้งแต่ต้นจนจบข้าพเจ้าลิศยาเสสุภูพร้อมด้วย
0: อนุทิดาพลสวัสดี
1: พร้อมด้วยทีมงานต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในมืออื่นสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่า
0: สบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทคอนโอเวงจันต่อไปเซิร์นทานฟังข่าวต้นสมงตอนเช้าวันที่13ตุลานี้ทานเสริมไซกรมศิษย์นายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติพบปะโอลมต่อการนำและพนักงานลักแรงกระทรวงโยธาธิการและขนส่งโดยการต้อนรับและเข้าหวมหับฟังการพบปะโอลมของทานเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้รายงานให้ฮู้เกี่ยวกับสภาพการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเวียกงานโยธาธิการและขนส่งในระยะ9เดือนและทิศทางแผนการ3เดือนท้ายปี2026รวมทางทิศทางแผนการปี2027เป็นต้นเวียกผักพนักงานเวียกขวดทางเวียกทางรถไฟเวียกการบินพลเรือนเวียกขนส่งเวียกทางน้ำเวียกเคหาและผังเมืองเวียกน้ำประปาเวียกงานการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองของกระทรวงและเวียกงานสามสร้างในนั้นเวียกงานขวาทางได้ลงเลิกรายงานโครงการลงทุนที่นำไส้ทุน ODA โครงการลงทุนด้วยทุนของรัฐบาลปกติการจัดตั้งปฏิบัตินโยบายสุขยูส่งเสริมการก่อสร้างและซ่อมแปลงเส้นทางในระยะใหม่ตามมติ165ทับสพสและมติ10ทับลบการจัดตั้งปฏิบัติโครงการก่อสร้างทางด่วนแต่นครหลวงเมืองจันทน์หาบ่เต็นแขวงหลวงน้ำท้าโครงการก่อสร้างทางด่วนแต่บ่เต็นแขวงหลวงน้ำท้าหาห้วยทรายแขวงบ่อแก้วโครงการก่อสร้างทางด่วนนครหลวงเวียงจันทน์หาหน่อยโครงการทางด่วนแล้วใหม่แต่ทางงอนเมืองไสธานีนครหลวงเวียงจันทน์หาบ้านน้าสางเล็กเมืองทุลคมแขวงเวียงจันทน์โครงการศึกษาความเป็นไปได้สำรวจออกแบบและก่อสร้างทางด่วนแล้วใหม่แต่นครหลวงเวียงจันทน์แขวงเส้นสมบูรณ์แขวงเส้นควางหัวพันด่านสากลน้ำซวยโครงการก่อสร้างทางเว้นตัวเมืองปากซันโครงการลงทุนก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางแต่3แยกทางเลข13ใต้บ้านปลาไหลเมืองท่าพระบาทแขวงบริคำไซหาบ้านน้ำย้อนเมืองอนุวงศ์แขวงเส้นสมบูรณ์โครงการก่อสร้างทางหาบีแต่3แยกขวาน้ำย้อนเมืองอนุวงศ์แขวงเส้นสมบูรณ์หาบ้านนามอนเมืองบางเวียงแขวงเวียงจันทและโครงการอื่นๆในโอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติโอลมโดยท่านได้ยกให้เห็นบทบาทความสำคัญของเวียกงานโยธาธิการและขนส่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติก็คือการดำรงชีวิตและการเดินทางไปมาของประชาชนโดยเฉพาะความสำคัญของเส้นทางยุทธศาสตร์ทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงพร้อมทางซีนำให้เอาใจใส่เติมบางด้านเป็นต้นให้จัดเลี้ยงบุรีมาซิดการลงทุนก่อสร้างและซ่อมแปลงโครงล่างพื้นฐานต่างๆอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะในเงื่อนไขที่งบประมาณมีจำนวนจำกัดให้กวดกาเก็บกำข้อมูลเส้นทางยุทธศาสตร์ต่างๆบรรดาเส้นทางเสื่อมจอดและบรรดาเส้นทางหับไส้การผลิตในทั่วประเทศสั่งได้มาตรฐานแล้วมีเท่าใดยังเท่าใดแล้วจัดเลี้ยงบุริมาสิทธิ์ลงทุนก่อสร้างและซ่อมแปลงบรรดาเส้นทางดังกล่าวในแต่ละระยะให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับทายแหงและความอยากห้องต้องการตัวจริงซอกและแก้ไขบรรดาสิ่งอุดตันในคงเขตเวียกงานโยธาธิการและขนส่งให้ได้รับการแก้ไขอย่างบุกทะลุแข็งแห่งแท้สมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัตินโยบายส่งเสริมการนำไส้รถไฟฟ้าให้บรรลุตามคาดหมายที่กำหนดไว้โดยปรับปรุงโครงล่างพื้นฐานต่างๆเพื่อเอื้ออำนวยให้การนำไส้รถดังกล่าวพร้อมทางเลือกเฟ้นนำเข้ารถไฟฟ้าที่มีคุณภาพดีแก้ไขปัญหาน้ำประปาที่บ่ทันเพียงพอในเขตตัวเมืองต่างๆให้มีความหับประกันหลายขึ้นกว่าเก่าแก้ไขปัญหาหนี้สินโครงการลงทุนต่างๆที่ยังคงค้างในระยะผ่านมาให้ตกไปเป็นเก่าๆติดตามสุขยุการปฏิบัติโครงการลงทุนระดับชาติให้มีความคืบหน้าและได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ปรับปรุงเวียกงานหอบด้านในคงเขตเวียกงานการบินให้หับประกันความปลอดภัยได้มาตรฐานสากลน่าเชื่อถือมีเศรษฐกิจและก้าวหน้าทันสมัยจัดเลี้ยงบุริมาสิทธิ์พัฒนาและหันเป็นทันสมัยในโครงเขตเวียกงานโยธาธิการและขนส่งให้สามารถตอบสนองความอยากห้องต้องการของเวียกงานในแต่ละระยะ
2: จบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
3: ลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า

0: รายการ Colorful Music
1: Welcome to Colorful Music
0: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
1: The program updates world music trend for you

จอมอเข้ามาเป็นมุนปังใหญ่อันหนึ่งขันออกปันซ่าแล้วงานบุญงานดองกิ่งไม้ยังได้บัตรแล้วได้ยังเป็นไหวเขาปกติเพิ่งกระวางแผนไว้นั่นแหละเนาะวางแผนปื๊ดออกพรรษาปรับเอาปรับประมาณนี้เป็นงานแรกกับ1ชั่วโมงเต็มๆมาพวกเราเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรโขมข่าวดีๆต่างๆพวกเราหยิบมาเบามาว่าโปรโมชั่นกับยาฟ้ามุ่นขึ้นไปใส่น้ำมือนี้พวกเราเอาเพลงใหม่ๆอ่ะมาแนะนำให้มีรายการได้ฮู้จักดังนั้นผู้ใดจะกิงกังมาผ่านทางซุนซ่องหนึ่งซ่องซ่องสี่หนึ่งเจ็ดสามหรืออีกตึมเบอร์หนึ่งซุนสามซุนห้าเจ็ดแปดเจ็ดซุนห้าสองกันเน้นเป็นเพลงใหม่ๆเนี่ยประมาณ2025 2026เนาะให้มันทึกตามธีมของวันประหัส Colorful พวกเขานำเพลงใหม่ติดชาร์ตมาให้มีรายการได้ฟังอะเนาะทักทายกันก่อนมีรายการหยิบผลงานของ Hill Lolly Duff เพลงนี้ใส่ซื้อว่า Catastrophe ทักทายกันไป

ล้วชื่อว่าเป็นซิงเกิลล่าสุดของฮิลลารีดัฟซึ่งเพลงนี้พวกเขาเข้าไปเบิ่งมาปล่อยตอนใดก็ปล่อยวันที่2เดือนตุลาคม2026นี้แล้วก็เป็นเพลงที่ฮิลลารีของประกอบนั่งเรื่อง The Cat

0: The Hacked ซึ่งเนื้อในเพลงหลักๆอ่ะกันเน้นทั้งความสนุกสนานการปล่อยจิตปล่อยใจให้ไปตามอารมณ์ของตัวเองแล้วก็เป็นคนที่มักจะมีพฤติกรรมแปลกๆเพื่อให้บรรยากาศแถวนั้นเต็มไปด้วยความเบิกบานมนเสื่อมเข้าไปบ้านใดวุ่นหมายบ้านนั้นประมาณนี้นิวลาลีดอฟน้องห้องเพลงนี้เทียบตัวเองใส่กับแมวตัวหนึ่งอ่ะแมวบ่แม่นแมวที่เว้าแล้วฟังขวมนะแมวที่เข้าไปบ่อนได้แล้วแตกสะนะโมประมาณนั้นจังก็วุ่นวายจึงเป็นที่มาของคำว่าแคทcatastrophe นะการพังทลายกันเสียหายประมาณนี้แหละก็เป็นเพลงค่อนข้างจะใหม่ถ้าก็ปล่อยอาทิตย์แล้วนี่อาทิตย์แล้วทิศก่อนนี้การหยิบมาให้มีรายการได้ฟังให้มันทึกตามธีมของรายการ Colorful Music ลำเพลงค่อนข้างจะใหม่มาอัปเดตให้มีรายการผ่านสองทางนี้ขอบใจเราโทรคมทีให้การสนับสนุนรายการอยู่ใส่กันแล้วแต่มีรายการอย่าลืมนะเพราะเขานัดกันอยู่แถวนี้อ่ะ1-5 โมงกันทูนอินเข้ามาติดตามรายการทางเพลงเก่าเพลงใหม่แต่ละมื้อรายการพวกเราก็มีทีมข้องรายการเพื่อให้ได้ใจไล่คนเดียกับมันประหัดกันนิ้นเป็นเพลงใหม่ๆแน่อยากเป็นเพลงเก่าฟังเพลงเก่าๆควรคืนอดีตรุ่นพ่อตู้แม่ตู้เราสามารถติดตามพวกเราได้เมื่อวันอังคารสินะแต่หลายคนก็บอกว่าฟังทุกมื้อจริงไหมบ่ได้คาดกับขอบใจแล้วน้ำใจทีมีให้กับทีมงานฮอดโมงแล้วเพิ่นกระทุนอินหมายังกลับไปหุงเหียนว่าซะทีมงานพวกเฮากระเซ็นกันเด้บ่ขาอีลี่พวกเฮาก็บ่คอยปะรายการนะคันว่าขาอีลี่จึงได้อัดรายการสไลด์ก็มักมาจัดสดเพื่อให้มันได้บรรยากาศได้โอได้ลมกันผ่านช่องทางนี้ไปข้างหันได้สนใจติดตามรายการพวกเขาอยู่อยากจะใช้ช่องทางนี้เป็นการป้อนข้อมูลข่าวสารไปยังลูกค้า10นาทีตอนต้นอย่างว่างอยู่สามารถติดต่อได้เด้อติดต่อคณะจะทำรายการก็0-21-22-4173อีกตึมเบอร์1-03-057-8-7052กินกลางกันเข้ามาแล้วก็ปะเบอร์ไว้เดี๋ยวทีมงานพวกเราติดต่อกับประมาณนั้นเราโทรคมเพิ่นแจกรางวัลครบรอบ30ปีแห่งการสร้างตั้งหยิบมาเว้ามาว่าเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องพวกเราได้เข้าถึงบริการตัวนี้และลุ้นรางวัลไปนำกันหลายคนก็ได้รางวัลเป็นก้อเป็นกรรมไปแล้วเดือนนี้เขาก็มาลุ้นน้ำกันว่าผู้โชคดีนั้นอาจจะเป็นเฮาหรือว่าเป็นผู้ใดก็ลุ้นไว้น้ำกันเนาะเพิ่นแจกท้ายเดือนเลยเพียงแต่เขาปฏิบัติตามเงินไขนั่นก็คือตื่มแพ็กเกจในค่ายเราโทรคมบอหลุด 100,000เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขแล้วเบอร์เฮาก็จะเข้าไปในลิสต์ที่เพิ่นจะแรนดอมเฮาก็ติดตามผลของการแรนดอมได้ผ่านทาง Facebook ของเราเทเลคอมทุกท้ายเดือนเดือนนี้ก็แจ้งไป100ล้านอีกแจ้งไปจนหมดปีบ้านนี้ท้ายปีก็เป็นรางวัลใหญ่รางวัลใหญ่นั้นถึง 1.4 จื้อและยังมีเป็นคำส่ง200ปลายล้านลุ้นไปนำกัน
1: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: ส สลองเหลาทรคมครบฮอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าโทรคมโทรคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
2: Colorful Music, the best radio in town.
4: Package 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ่มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
4: แค่วะอีลีวะ
5: ยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
4: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วพลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
6: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของเล้าโทรคม

ค่ะขอบใจมีรายการที่ยังทุนอินมาติดตามรายการยังเดินทางพร้อมทางกิ่งไม้อยู่กับ Colorful Music มือนี้มักเพลงแบบใดก็สามารถกิ่งกางกันเข้ามาเน้นเป็นเพลงใหม่ๆอ่ะเพื่อให้มีรายการได้ติดตามเทรนด์ของเพลงรายการสนไลน์ติดตามข่าวข่าวบ้านเมืองต่างๆนะเพิ่นกะว่ากองประสุมสภาแล้วระวังหยังเนาะซึ่งเพิ่นจะดําเพิ่นได้ดําเนินมาตั้งแต่วันที่5เดี๋ยวนี้ก็ยังดําเนินไปอยู่21พุ่นได้21เป็นมื้อสุดท้ายระยะนี้เพิ่นกะหยิบกฎหมายต่างๆเนาะซึ่งที่จริงไม่หยิบมาว่าให้มีรายการได้ฟังว่ามีแพทย์ฉบับด้วยกันในนั้นกฎหมายใหม่ก็มี1ฉบับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเงินฝากแล้วก็มีกฎหมายฉบับปรับปรุงซึ่งมี7ฉบับด้วยกันเมื่อวานนี้เป็นการได้ลมกันเกี่ยวกับการกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็มีรายละเอียดที่ท้วนระบุอายุระบุผู้ที่กระทำผิดต่างๆเนาะซึ่งจะมีความหัดกลุ่มกว่าเดิมอ่ะคันท้าวากฎหมายตัวนี้ผ่านการห้องหักเนาะก็จะไปแทนตัวเก่าฉะนั้นในระยะที่เพิ่นดำเนินอยู่เนาะพ่อแม่พี่น้องพวกเขาผู้ได้มีคำเสนอหรือว่าข้อกังวลอยากจะประกอบความคิดคำเห็นไปก็สามารถโทรไปสายด่วน156หรือจะส่งผ่านแอปลาวนาอีเมลก็มีเด้ออีเมลนี่แมนนาลาว156@gmail.com มาต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงเมดรายการจริงไหมหยิบผลงานของจิกซูเพลงนี้ใส่ซื้อว่าคลิกก็มอบให้กับทุกคน

กับซิงเกิลตัวนี้ก็เป็นเสียงฮ้องของนักฮ้องป๊อปเกาหลีใส่ชื่อว่าจิซูซึ่งฮ้องซิงเกิลตัวนี้มีชื่อว่าคลิกผู้เกี่ยวปล่อยในเดือนกันยาวันที่4 2026ก็เป็นซิงเกิลที่ปล่อยอยู่ในสตูดิโออัลบั้มทำอิฐข้องหนังอ่ะผ่านค่ายเพลง Blisso และ Warner Record ซึ่งวิดีโอเพลงนี้จะกำกับโดยโจเซฟคานแล้วเพื่อนก็ไปทำค่ายทำอยู่แบงคอกนะนครหลวงของประเทศไทยอ่ะเนื้อในเพลงตัวนี้คำว่าคลิกหมายถึงการดึงดูดเข้าหากันโดยที่บ่ฮู้สึกประมาณนั้นแบบลงโตย่างกับว่าจิ๊กซอเป็นเจี๊ยเป็นตอนเป็นตอนเรามาต่อมันลงโตแบบพอดีบอจำเป็นต้องมีเหตุผลมีคำอธิบายดังนักฮ้องคนนี้ฮ้องไว้ในเพลงตอนหนึ่งว่าบอจำเป็นต้องมีเหตุมีผลบางเทื่อทางซ่องไฟกับพยายามอยู่ห่างไกลอะเนาะแต่บางเดือนทันทีที่เห็นมันก็มีอันใดอันหนึ่งอะที่คลิกที่ตอบออกมาว่าเออนี่แหละประมาณนั้นนะขอบใจมีรายการที่ทูนอินมาติดตามรายการเดินทางพร้อมทางกิ่งไม้อยู่ Colorful Music มีให้มีรายการได้ติดตามทุกมื้อบอเวนวันเศร้าวันทิดผ่านสองทางนี้ฮอย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ไล่คนก็ติดตามผ่านคลื่น94บางคนก็ติดตามผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติพวกเขาซึ่งสามารถล็อกอินเข้าไปที่ www.lnr.org.la คลิกเข้าไปที่ฮอย 3เด้อลาวโทรคมมีแพ็กเกจที่ให้พวกเขานั้นสามารถสมัครไซต์นำกันได้ไล่เบอร์อันนี้เฉพาะผู้ได้ไซต์บริการเบอร์ตืมเงินแล้วยากจะซื้อแพ็กเกจเดียวแบ่งปันกันไซต์นั่นก็คือบริการ Family Package มีซองแพ็กเกจด้วยกัน 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data 45กีบมูลค่าโทรมี5ถึง100นาทีแล้วเขาสามารถลงทะเบียนไซต์แพ็กเกจตัวนี้ถึง3เบอร์นอกจากนั้นพอยังมีแพ็กเกจ 150,000 มี Data 70 กิกมูลค่าทุน150นาทีแล้วสามารถแบ่งปันกันไซต์หรือว่าลงทะเบียนไซต์ถึง5เบอร์มันคือความสะดวกมันคือการประหยัดเนาะผู้ใดที่ไซต์เบอร์ตื้มเงินในเครือข่ายเราโทรละคงผู้ใส่น้อยใส่ไล่ก็สามารถดุนเดียงกันนะเขาก็สามารถซื้อเป็นแพ็กเกจเดียวแล้วลงทะเบียนไซต์นำกัน

0: กับอันนึงอ่ะที่อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องพวกเราได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแล้วเข้าไปลุ้นรางวัลซึ่งตอนนี้เราโทรคมนั้นเพิ่นแจกรางวัลครบฮอบการสร้างตั้ง30ปีฉะนั้นเพิ่นมีของติดไม้ติดมือให้พ่อแม่พี่น้องพวกเราได้ลุ้นน่ะเพียงแต่ปฏิบัติเงื่อนไขดังนี้ณเวลาเฮาตื้มเงินในเครือข่ายเราโทรคมจะตื้มบริการได้ก็แล้วแต่ต้องแน่ใจว่าบ่หลุด 100,000 เด้อเท่านั้นใดเบอร์เฮาก็จะเข้าไปในลิสต์เพิ่นจะแรนเดิมท้ายเดือนแต่ละเดือนเพิ่นแจกมานี่ได้3 4 5เดือนแล้วเด้ที่เอาอันได้แน่เนาะกิ่งไม้3 4 5เดือนแม่นแล้วล่ะตั้งแต่เดือน3เดือน4มานะฉะนั้นให้พ่อแม่พี่น้องพวกเฮาลุ้นกันไปเดือนนี้เพิ่นก็จะเอาออกไป100ล้านนะให้พวกเฮาได้ลุ้นรางวัลท้ายปีเพิ่นยังมีแจ็คพอตใหญ่ๆของคอยพวกเฮาอยู่ฉะนั้นก็ปฏิบัติตามเงื่อนไขนั่นล่ะเพื่อเข้าไปลุ้นรางวัลที่ทางบริษัทมอบให้กับพวกเขา
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: สลองเหล้าทะลคมครบฮอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
2: Colorful Music, the best radio in town.
1: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
4: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
1: แท้วะอีหลีวะ
4: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
1: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
4: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
5: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของเล้าธุรกิจ

คงจะทราบกันไปเนาะข่าวดีๆจากทางบริษัทเราโทรคมคิงไมค์ปอยให้มีรายการได้ฟังไปแล้วมีอันนึงอ่ะก่อนจะฝังอีกตัวนึงซิงเกิลเนาะมีรายการตอนนี้ผู้ใดยังจะเปลี่ยนใช้บริการ 5G กับเปลี่ยนได้เลยโดยจำเป็นต้องหล่อซาเนาะจะเป็นเบอร์ตึมเงินเบอร์รายเดือนก็สามารถสมัครได้เพราะเรามี4แพ็คเกจด้วยกันแพ็คเกจ512 130กิกใช้ได้1เดือนแพ็คเกจ513 150,000มี70กิก1เดือนเช่นกันและแพ็คเกจ515 250,000 125กิกมี1เดือนและแพ็กเกจเทียสูงกว่ามูกับแมน 500,000 250กิกแมน514ชื่อรหัสแล้วเนาะวิธีสมัครง่ายๆเวลาเขาต้องการอยากจะเปลี่ยนกดเครื่องไม้ดาว559เครื่องไม้ดาวใส่รหัสแพ็กเกจที่เขาต้องการเข้าไปเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเท่านั้นนะก็สามารถเข้าถึงบริการ 5Gในเครือข่ายเราโทรคมบอกว่าจะเป็นเบอร์ตึ้มเงินเบอร์รายเดือนสามารถสมัครได้สำหรับผู้ได้ทูนอินเข้ามาเนาะยังจะสื่อสารกับพ่อหาว021-224173สามารถกิ้งกังกันเข้ามาเล่นเป็นเพลงใหม่ๆเด้อให้มันถึกตามธีมวันประหาร030ในบอดายเนาะ0305787052ก็เป็นอีกเบอร์หนึ่งที่ว่าเราสามารถสื่อสารกันได้มาต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงมีรายการวันประหัสรู้สึกว่าเงียบลายคนก็ตั้งใจฟังว่าเพลงซื้อยังเพื่อจะได้จืดกิ้งไม้หยิบเพลงเป็นSpanish version ให้มีรายการได้ฟัง US England Germany

จังใดมีรายการได้ใจว่าเพลงนี้เป็นผลงานของเดลาเกตโต้ห้องหวมกับยันเดลไซซูวาอากุนเดียอากุนเดียแปลว่ามือได้มือหนึ่งมีรายการคงจะแปลกใจเอ๊ะจริงไหมคือมาได้ภาษาสเปนสเปนิชที่จริงจริงไหมกับบอดายเนาะแต่ว่าเวลาเขาปล่อยเพลงไปเพลงที่เข้ามาในชาติแล้วจริงไหมเข้าไปเบิ่งจริงไหมก็ยากจะหูความหมายของเพลงว่าเป็นยังเพลงนี้จึงได้รับความนิยมซึ่งก็เป็นเพลงที่5ก็ปล่อยวันที่1นี้นะวันที่1ตุลา2026นี้แล้วก็วนเวียนอยู่ในชาร์ตอยู่ก็ออกเป็นทํานองแร็กเก้ซึ่งเป็นเพลงที่อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่าง2คนนั่นล่ะทําอิดกันเป็นฝ่ายสายตามตื้อแต่ก็ได้ทับกันเคยเหมยอะเนาะอีกฝ่ายแต่มาฮอดระยะได้หนึ่งอีกฝ่ายสัมผัสมาตามเออมันก็ยุติธรรมดีเนาะเปลี่ยนเฟี้ยนกันฉะนั้นฝ่ายสายเนาะเวลาที่เขาไปตื้อผู้หญิงอะเพิ่นจะมักมีคำถามว่าอากันเดียซึ่งแปลว่ามือได้เฮาจะพอกันแล้วผู้หญิงก็ตอบว่าอากันเดียมือได้มือหนึ่งหลักก็บ่ได้ระบุว่ามืออื่นมือหือเนาะมือได้มือหนึ่งเหตุใดอีกฝ่ายบางเดือก็สับสนว่าเอ๊ะยามได้สิได้พอกันประมาณนั้นมีรายการแล้วฝ่ายลั่งทีห่างกันไประยะได้หนึ่งอีกฝ่ายสะพัดว่าเปลี่ยนแปลงมานำตื้ออีกฝ่ายสินะกำลังเป็นที่นิยมอ่ะเพิ่งว่าจะบ่เข้าใจแต่กำมักจังหวะทันทีดีปอยไปเออคิดว่าเพลงนี้สามารถเอาไปเอ็กซ์เซ็กซ์ได้คงจะเอาประมาณ1คีย์แต่หรือว่า2คีย์ลงประมาณคันได้แพ้นี่จริงไหมจะเอาประมาณลิ้นประมาณ5ครั้งเพื่อจะให้ลงประมาณ 2-3 คีย์ขอบใจเด้อมีรายการที่ติดตามรายการเมื่อกี้เป็นกระโถเข้ามาแต่เพิ่นข้อเป็นเพลงเก่าๆอ่ะ Modern I Can Say จากสำเคเอาเป็นว่าจริงไหมจะมอบเพลงให้มันทึกต่ำตีมือนี้แล้วมอบไปให้เด้ออย่าฟาวน้อยอกตกใจขอบใจที่ส่งแรงใจเข้ามาวังว่าบตวากันเนาะตอนนี้ยังเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมอยู่ในรายการเพิ่นเปิดให้เฮาเอาคะแนนสะสมจากการใช้งานในเครือข่ายเราโทรคมเซนว่าเฮาใช้เฮาใช้ 1,000 กีบเนาะเฮาก็สะสมคะแนน11คะแนนสะสมกันไปบางคนได้เป็นหมื่นมื้อใดฉะนั้นเพิ่นเปิดให้พ่อแม่พี่น้องพวกเฮานั้นสามารถเอาคะแนนสะสมไปแลกเป็นเงินได้บ่ว่าจะเป็นบริการมือถือหรือหลายเดือนเซนว่าเป็นเงินแบบใดก็เป็นเงินเข้าอันบริการ M-Money X เลยแล้วก็สามารถเอาเงินอยู่กระเป๋า M-Money ไปซื้อเครื่องต่างๆได้เส้นว่า 2,999 คะแนนจะไปแลกได้ 50,000 กิบ 4,999 ก็ไปแลก 100,000 สินะ 8,999 ก็ไปแลกได้ 200,000 ก็สามารถสอบถามได้101นะแจกรางวัลอยู่บ่แจกอย่างถึงท้ายปีพุ่นนะ
ฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องพวกเฮาเวลาตื้มเงินในเครือข่ายต้องแน่ใจว่าเฮาบ่หลุด 100,000 เด้อเพื่อเบอร์เฮานั้นจะเข้าไปในรีซิเปิลจาแลนเดอร์แบบออโตเมติกยากบ่ยากเฮาก็ต้องตื้มอยู่แล้วอ่ะเพื่อเฮาใช้ติดต่อสื่อสารกันเด้ฉะนั้นถ้าว่าตื้มน้อยเฮาก็บ่ได้ลุ้นตื้มหลายเฮาก็ได้ลุ้นนะฉะนั้นเฮาก็ตื้มให้มันกงกับเพิ่นน่ะเพื่อเฮาจะได้ใช้อย่างสะดวกสบายแล้วยังได้ลุ้นรางวัลเด้ห้อยล้านท้ายเดือนนี้แรนเดิมผ่านทางแฟนเพจของเราเทเลคอม

0: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เกี่ยมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวธนาคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวธนาคมธนาคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful Music, the best radio in town.
3: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
4: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
3: แท้วะอีลีวะ
4: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็กสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
3: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็กเกจ
4: มี2แพ็กเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45 กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70 กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
5: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวธนาคาร

0: you strong
1: ตอนนี้พ่อยังเดินทางพร้อมกันอยู่ในรายการยาฟ้ามุ่นคืนไปไส้เถื่อจริงไหมอย่างอยู่แถวนี้พอ14โมงเวลาจึงเซย์กู๊ดบายกันไปขอบใจพี่น้องแถวสามเกณฑ์นะที่เพิ่นขอเพลงเข้าหมาว่าจะเป็นเพลงค่อนข้างจะเก่าเนาะให้มันทึกตามติ้งวันประหัดพวกเขาจริงไหมเลยจะมอบเพลงนี้เด้อเพลงของ Taylor Swift ซึ่ง5กอปล่อยฝากไปลงแถวนั้นน่ะใส่ชื่อว่า Pink Cloudy ก็มอบไปอย่างมีรายการทุกคนเซ็นกัน

0: กับเพลงนี้ใส่ชื่อว่า Pink Crowding Pink แปลว่าสีบัวบางคนอาจจะบ่คุ้นน่ะคำว่าบัวแต่จริงไหมจะเอิ้นว่าสีบัวนะบางคนว่าสีชมพูก็แล้วแต่ Pink Crowding นักร้องไตเลอร์สวีทเพลงนี้ก็เป็นหนึ่งอยู่ใน5ในบิลบอร์ด Hot 100หรือว่าเป็นชาติ Global Billboard ก็อยู่วนเวียนอยู่ในหนึ่งในสิบซึ่งเป็นซิงเกิลที่ Taylor Swift ฮองไว้เดือนแล้วนี่เองนะในอัลบั้มเพิ่มเติมในอัลบั้มที่ใช้ชื่อว่า The Life of a Showgirl The Encore ซึ่งเนื้อในเพลงอ่ะ Pink Crowding เว้าถึงการสารภาพสารภาพว่าเหตุให้อีกฝ่ายนึงเข้าใจผิดนะอีกฝ่ายเคยประสบปัญหาในชีวิตแล้วก็เข้าไปให้กำลังใจเข้าไปพัวพันแต่การที่เข้าไปให้กำลังใจไปพัวพันนั้นกับบริไม้ทึ่งว่าจะต้องลงเอยด้วยการประมาณนั้นแต่อีกฝ่ายยังฟันอยู่อ่ะยังลงไล่ยังเห็นสิ่งต่างๆนั้นเป็นซีบัวไปหมดฉะนั้นเพลงนี้บอกว่าการที่เฮาเบิ่งโลกในแง่ดีเกินไปโดยที่บ่เบิ่งความเป็นจริงอ่ะมันก็เฮ็ดให้เฮาเจ็บปวดประมาณนั้นฉะนั้นนักร้องคนนี้จึงเขียนเพลงนี้ว่า So I Left You Up There on a Pink Cloud ดังนั้นจึงปล่อยให้เจ้าอ่ะอยู่กับความฟันที่ฟันว่านไปอยู่กับเมฆที่เป็นสีบัวโลกสวยงามประมาณนั้นก็เป็นอีกหนึ่งซิงเกิลของไตเลอร์ที่ปล่อยเอิ้นมาเป็นสุดเสริมนะในอัลบั้ม The Life of a Showgirl ซึ่งในอัลบั้มตัวนี้มีหลายซิงเกิลของหนังก็ไปติดอยู่ในชาติแบบเรียนกันซับลาบเลยแล้วอันนี้ถึงมาเป็นซิงเกิลเสริม 4-5 ซิงเกิลเดี๋ยวนี้ก็วนเวียนอยู่ในชาติก็ถือว่าเป็นนักร้องที่ประสบผลสำเร็จสุดๆใน2025-26และที่ผ่านมามีซิงเกิลดังๆบ่มีเอาเป็นว่านักร้องคนนี้เวลาปล่อยได้ออกมาการได้รับการต้อนรับและได้รับการนิยมจากแฟนๆเพลงทั่วโลกหยิบมาให้มีรายการได้ฟังตอนนี้เดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมยูเวลาก็บ่ยังไล่มีรายการถือโอกาสนี้ให้มีรายการได้ติดตามข่าวๆจากเราโทรคมเพื่อจะได้ลุ้นรางวัลนำกัน
1: สลองเหลาโทรคมครบฮอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าโทรคมโทรคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
2: Colorful Music, the best radio in town.
3: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
4: เ
3: ็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
4: ้
3: อ
4: แท้วะอีหลีวะ
3: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
4: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
3: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
5: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
0: ขอบใจลาวโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการขอบใจมีรายการด้วยที่ทูนินมาบางคนก็กิ้งก้างกันเข้ามาเนาะบางคนก็ติดตามรายการเรื่อยๆก็ขอบใจเป็นอย่างยิ่งอย่าลืมว่า 1:50 น.พวกเรามาพบมาพ้อกันผ่านช่องทางนี้มื้ออื่นก็มาพ้อกันใหม่มื้อนี้อวยพรให้ทุกคนมีแต่ความสุข See you tomorrow

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงจันทร์ก็ไปเซิร์นทานฟังข่าวต้นสมงงานตลาดนัดในโอกาสบุญสวงเหือจอมแจ้งเมืองศรีสัตนาคนครหลวงจันทร์ปีนี้คาดว่าจะมีสินค้าที่เอามาวางแสดงและขายหลายกว่าหาห้อยหันและยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกตลอดระยะจัดงานหาเมื่อท่านนางจิตประเสริฐวีจิตลาศีหัวหน้าห้องการอุตสาหกรรมและการค้าเมืองศรีสัตนาคให้สัมภาษณ์ว่าบุญทรงเงินจอมแจ้งปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่14-18ตุลานี้ภายในงานตลาดนัดจะมีการวางแสดงและขายสินค้าโอดอปครอบครัวตัวแบบของเมืองนครหลวงและบรรดาแขวงอ้อมข้างเขาห่วมเพื่อสุขยู่ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ภายในและสุขยู่ส่งเสริมให้บรรดาหัวหน่วยสินค้าโอดอปบรรดาเมืองในนครหลวงจันทน์ให้วางแสดงและขายสินค้าเนืองเมือง1ผลิตภัณฑ์และครอบครัวตัวแบบนอกจากสินค้าโอดอปและครอบครัวตัวแบบแล้วยังมีเครื่องใช้สอยเครื่องนุ่งห่มและสินค้าอื่นอีกจำนวนหลายกว่าหาห้อยหัน
2: ซึ่งสินค้าที่จะเอามาวางแสดงขายในงานนั้นก็มีสินค้าหลากหลายประเภทบ่ว่าจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องหัตถกรรมผ้าฝ้ายผ้าไหมและยาพื้นเมืองต่างๆมีอาหารและเครื่องดื่มและก็ยังมีบรรดาสินค้าทั่วไปประเภทอื่นจำนวนหลวงหลายให้ได้เลือกชมและเลือกซื้ออยู่ภายในงานบุญและในนั้นยังมีกิจกรรมอื่นๆภายในงานในตลอด5มื้อในงานนั้นหากท่านใดมีจุดประสงค์อยากมาวางขายสินค้าอยู่ภายในงานแม่นสามารถติดต่อทางคณะรับผิดชอบของเฮาได้ที่ห้องว่าการปกครองเมืองศรีสัตนาค
1: ท่านนางจิตประเสริฐวิจิตรศรีได้เชิญส่วนประชาชนลาวปันดาเผาสาวนครหลวงจันทน์เมืองและแขวงใกล้เคียงตลอดฮอดแขกทางภายในและต่างประเทศเข้าห่วมเที่ยวชมงานตลาดนัดบุญทรงเหือจอมแจ้งเมืองศรีสัตนาคปีนี้เพื่อเลือกชมเลือกซื้อสินค้าโอดอปและห่วมชมห่วมเสียการแข่งขันทรงเหือจอมแจ้งให้เต็มไปด้วยบรรยากาศฟดฟื้นมวลซื่นรักษาได้ฮิตของประเพณีอันดีงามของชาวเมืองศรีสัตนาคนครหลวงจันทน์ที่สืบทอดกันมาแต่บูฮานกาล
3: จบข่าวบัดนั้นต้องเกี่ยงคำส่วนนี้อัน
4: สิมาลาวมั่นยืน

สุขีมั่นเสมอมันเกลือเก้าความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มีสบายดีพี่น้องป้องป้ายหมดสุผู้สุขคนสบายดีมิตรรายการทัพผู้ฟังที่เคารพและฮักแพงทุกท่านกลับคืนมาพบกันอีกเส้นเคยกับรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์มานำเสนอให้มิตรรายการทัพผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังในเวลาบ่ายเวลาดีๆแบบนี้อยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนมิตรรายการทัพผู้ฟังบางท่านอาจจะกำลังคุ้นเคี่ยวปฏิบัติหน้าที่เรียกงานตามความรับผิดชอบอยู่ในเวลานี้แต่ว่าบางท่านอาจจะกำลังพักผ่อนหลังจากที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เรียกงานมาตั้งแต่เช้าบ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งคนใดก็แล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำหรือว่าพักผ่อนไปนำและก็รับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราไปนำได้ถ้าผู้ฟังที่เคารพคนเฮานี้มีตาหมดทุกคนนอกจากผู้ที่เกิดมาพิการฮะบ่มีตาหรือว่าตาบอดอันนั้นถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงการที่คนเฮามีตาก็บ่ได้แปลว่าเฮาจะเห็นความจริงไปหมดซื่ออันซื่อแนวย้อนว่าบางเทื่อก็มีอคติมาบดบังจิตใจบดบังสายตาพระพุทธเจ้าเพิ่นเคยกล่าวไว้ว่าปัญโญปัญญาณลานังรัตนังปัญญาเป็นรัตนะหรือว่าเป็นแก้วอันประเสริฐเฮ็ดให้ฮู้ว่าอันใดควรบ่ควรอันใดเป็นประโยชน์อันใดที่เป็นโทษผู้ที่ฮู้เท่าทันสิ่งที่ล่อลวงเข้ามาในชีวิตก็คือผู้ที่มีเพียงแต่หน่วยตาอาจจะเบิ่งเห็นโลกแต่ว่าคนที่มีปัญญาจะเห็นว่าความจริงของโลกและก็บ่ตกเป็นเหยื่อของกิเลสได้ง่ายๆเพียงยามบ่ายกลับคืนมาพบกันกับมิตรรายการในมื้อนี้เช่นเคยนำเอาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์มาเล่าสู่มิตรรายการฟังแต่ว่ามาพบกันขั้นทับอิฐมอบความสดชื่นด้วยเสียงเพลงม่วนๆให้ทุกท่านได้เบิกบานจิตใจซะก่อนหลังจากนั้นแล้วพวกเขาจึงค่อยกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกันตื้อ

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนยูของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

สร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงเลิศซึ่งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

ใจบ่วางเฮ็ดสร้างหากินกับบ่คล่องใจบ่ใส่ทอคล่องตีใดก็บ่ดังขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์มาเล่าสู่มิรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำควบคู่กับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆสร้างสีสันบรรยากาศสร้างความเบิกบานให้มิตรรายการท่านผู้ฟังในเวลาดีๆแบบนี้เป็นกำลังแห่งใจเสื้อสู่จิตใจให้ทุกท่านได้สดชื่นตื่นตาโดยเฉพาะท่านที่ต้องได้สืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานในเวลาบ่ายบางท่านนี่ก็กำลังขับขี่รถลาพาหนะอยู่ตามถนนหนทางก็ขอให้ใช้ความไวที่เหมาะสมมีสติระมัดระวังส่วนว่าท่านที่เป็นพนักงานรัฐกรเอกชนกำลังประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆก็ขอให้เอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานบ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งคนใดก็แล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกงานไปนำรับฟังรายการของพวกเราไปนำได้บางท่านก็อยู่กลางทุ่งกลางท่ากำลังปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เห็นหัวเห็ดสวนหลากหลายสังคมหลากหลายอาชีพก็แตกต่างกันไปแล้วก็ได้เบิกบานมนต์ซื่นกับเสียงเพลงและสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราอยู่ในขณะนี้ทุกมื้อนี้นอกจากดิ้นรนขวนขวายเพื่อหาเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วก็ยังต้องได้เอาใจใส่ในการรักษาสุขภาพโดยเฉพาะก็แม่นปัญหาสุขภาพจิตท่านผู้ฟังอารมณ์ทางจิตอารมณ์จิตใจนี่เป็นสิ่งสำคัญถ้าว่าจิตใจมองเศร้ามีแต่ความเคร่งเครียดอายุก็สิสั้นถ้าว่าจิตใจเบิกบานสดใสก็อายุก็สิยืนแต่ว่าสภาพบ้านเมืองสภาพเศรษฐกิจสังคมปัจจุบันนี่สิเอาหยังมาเฮ็ดให้จิตใจเบิกบานได้แม่นบ่ท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะคิดไปทางนั้นพวกเราก็บ่ควรให้สภาพแวดล้อมมาบีบคั้นสภาพจิตใจของเฮาหลายจนเกินไปบางเทื่อก็ได้ปัญหาก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่สำคัญเป็นพายุที่ว่าพัดเข้ามาก็เป็นคือกันกับความทุกข์ในใจที่มันมาแล้วมันก็ผ่านออกไปได้เริ่มต้นใหม่ได้ทุกๆเทื่อเพราะว่ากรณีใดก็แล้วแต่เฮาบ่จำเป็นที่จะต้องจมอยู่กับแต่ความอุกอั้งเอาถ้าว่าผิดพลาดไปแล้วล้มเหลวไปแล้วก็มีโอกาสให้ลุกขึ้นมาฟื้นโตขึ้นใหม่อยู่ที่ว่าตัวเฮาสิให้อภัยตัวเฮาเองได้หรือบ่คนที่กล้าหาญบ่แม่นคนที่บ่ลงมือเฮ็ดแต่ว่าเป็นคนที่กล้าลงมือเฮ็ดในความที่กำลังย้านกลัวสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่

0: พ่อมันเอ้ยพ่อมันแล้วเห็นลูกเขาบอกเหื
1: ้อบอกผมไม่เห็นเลย
0: ตายแล้วบูเมนมันไปรีดอยู่บนทางคุณวะดังเหื
1: ้อโอ้ยลูกไผ่นอกบ้านนี่นอกเป็นยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตามถนนทางจะซื้อขึ้นมาเบิ่งบ่แย่เอาลูกแดกขันทาวเขาบ่มีสติแดกลูกเจ้าตายได้เลย
0: โอ้ยลูกไปติดติดที่นอนนอนนอนนอนลูกเอ้ยจะไงนะบอกบูเมนมันรีดบนทางไปยังมาอยู่อันเหื
2: ้อบอกวันป้าปล่อยลูกไปยังถนนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

0: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮอดคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินลักไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

เพิ่มทวีบทบาทการนำพาของผักในทุกขงเขตเวียกงานแต่ศูนย์กลางลงฮอดท้องถิ่นเสื้อสู่ความศักดิ์สิทธิ์แห่งการคุ้มครองหลัดคือเงื่อนไขหับประกันให้แก้การเปลี่ยนแปลงใหม่ให้ดำเนินไปอย่างถูกต้องตามแนวทางและยุทธศาสตร์ของผักเพื่อเสริมขยายกำลังของชาติสมทบกับกำลังแห้งของยุคสมัย

ฝนตกยังหูเอือนนอนกลางคืนยังหูตื่นความทุกข์ยังหูเตืองมีขึ้นมือหลุ่นขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์มาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำบวชอาจารย์ประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งหนใดก็แล้วแต่สามารถเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำหรือว่าพักผ่อนไปนำรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราไปนำได้วังพุทธมณีนักวิจัยโดยสวัสดิ์ละกแมนทางด้านแพทย์หมอผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบประสาทและก็พยานหัวใจเพื่อนออกมาเล่าออกมาก้าวเตือนเกี่ยวกับสุขภาพของหัวใจอันเนื่องมาจากการอึดหลับอึดนอนโดยเฉพาะก็แมนวัยหนุ่มปัจจุบันนี้พากันใช้เวลาในตอนกลางคืนท่องโลกโซเชียลพากันนอนดึกอึดหลับอึดนอนเห็นใหข้างกายนั้นพักผ่อนเพียงพอห่างกายเกิดความบ่สมดุลในระยะสั้นก็อาจเห็นให้ห่างกายอ่อนเพลียแต่ว่าถ้าในระยะยาวอาจส่งผลต่อระบบหัวใจและก็ระบบประสาทพฤติกรรมการนอนดึกหรือว่าการอึดหลับอึดนอนนี่ถ้าเฮ็ดต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานแน่นอนส่งผลกระทบต่อสุขภาพแต่ถ้าว่าดามเถื่อดามทีแล้วไปทบเอาตอนกลางเวียนนอนสดเสยอันนี้ก็อาจจะช่วยได้และอีกพฤติกรรมนึงก็แม่นพากันกินบ่เศร้ากลางค่ำกลางคืนตะเวนตกดินแล้วก็ยังพากันออกท่องเที่ยวซอกอยู่ซอกกินห่างกายบ่ได้พักผ่อนว่าซะพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างประมาทของมนุษย์นี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่นำพามาซึ่งพยาธิบาดเหย่าสังคมโลกเจริญก้าวหน้าพัฒนาขึ้นแต่ว่าสุขภาพร่างกายของคนเฮาพัดลดน้อยถอยลงเสื่อมลงพฤติกรรมการใช้ชีวิตพฤติกรรมการกินถือว่ามีส่วนสำคัญสังเกตคนสมัยก่อนเมื่อตะเวนตกดินค่ำมาละพากันเข้าเฮือนเข้าสารปิดฟืนปิดไฟพากันเข้านอนตั้งแต่หัวค่ำตัดภาพมาที่ยุคปัจจุบันนะตะเวนตกดินแล้วพากันออกท่องเที่ยวออกซอกอยู่หากินส่วนทางกันกับยุคสมัยก่อนถ้าว่าเราสังเกตให้ดีจะเห็นพฤติกรรมของสัตว์บางสนิทถ้าผู้ฟังก็คือนกหรือว่าสัตว์ที่พากันออกหากินตอนเช้ากลางคืนพากันกลับเข้าหางเพื่อหลับนอนพักผ่อนห่างกายยกตัวอย่างเป็ดไก่หรือว่านกอย่างสิถ้าว่าคลายแรงมาตะเวนไก่จะตกดินนี่นกหนูผู้ปีกนี่มันเข้าหางพากันหลับนอนพักผ่อนตะเวนขึ้นมันจึงบินออกจากหางไปซอกอยู่หากินก่อนคนเฮาจะวิวัฒนาการมาเป็นมนุษย์จากลิงสมัยก่อนแม่นบ่เฮาก็ออกซอกอยู่หากินในตอนกลางเวนตะเวนขึ้นฟ้าแจ้งเฮาจึงออกหากินมาจนถึงตะเวนคอยค่ำเฮาก็กลับคืนเข้าหางพักผ่อนเปลี่ยนกันบัดนี้หลังจากที่มนุษย์วัฒนาการไก่มาเป็นมนุษย์แล้วเปลี่ยนจากลิงมาเป็นมนุษย์เฮาพัดออกซอกอยู่หากินตอนกลางคืนแล้วพากันนอนเวนสดเสยก็เป็นเพียงแต่การคาดการว่าจากพฤติกรรมบางอย่างของมนุษย์ที่เปลี่ยนไปนี่บ่ส่งผลให้อายุขัยของคนเฮานี้สั้นลงกว่ายุคสมัยก่อนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างประกอบเข้ากันบ่แม่นแต่อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นก็เอามาเล่าสู่มิตรการฟังเพื่อให้พากันระมัดระวังรักษาสุขภาพทั้งนี้ทั้งนั้นก็ย้อนความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพลงยามบ่าย

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านรักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

พรรคประชาชนปฏิบัติลาวย้ำใดก็ยึดมั่นลัทธิมาร์กเลนินและเสริมขยายลักษณะชนสั้นกรรมกรลักษณะนำหน้าและลักษณะต่อสู้ยกสูงความสามารถและบทบาทการนำพาของพรรคให้สมเกียรติเป็นแกนนำในระบบการเมืองต้านแนวคิดหลายพรรคหลายเข้าแนวคิดเอกชนอาญาสิทธิ์เห็นแก่ตัวห่างเหินจากประชาชนใช้อำนาจในทางที่บ่ถูกต้องโลภมากโลภะหับสินบนและสิ่งหย่อท่ออื่นๆ

0: ห่วยคือว่ายุงลายหลายแท้เซียวเงินตัวนี้นะอู้เบิ่งดูนี่แต่ยุงลายบ่ย่านเป็นไข้เลือดออกวะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมากระทบมันซั่นตัว
0: ประมาทบ่ได้ไดเบิ่งดูปุ้ยน้ำไห้น้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบ่ทากบ่ทางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวยุ่มๆแล้วโตสิเลี้ยงยุงไว้ฆ่าตัวเองวะเสี่ยว
1: อย่าเว้าแน่นท้อเสี่ยวเอ้ยเฮามันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีปุ้ยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ
1: ่
0: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ก็ฮู้อยู่เชียวเอ้ย
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: เอ้าๆๆเฮาสิจัดการอันนั้นเดี๋ยวนี้แหละเชียวเอ้ย
0: เ
2: ออจงพร้อมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ไทยผู้มัวเมาคานเวียกงานตั้งต่อบ่มีวันสิพบพอเงินล้านค่าแพงขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพียงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์มาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังบางท่านอาจจะกำลังปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เห็นหัวเห็ดส่วนอยู่กลางท่งกลางท่ากลมๆเงยๆก็ขอให้ระมัดระวังรักษาสุขภาพอากาศห่อนๆเอาๆอยู่กลางแจ้งกลางแดดนอกจากสวมใส่เสื้อแขนยาวป้องกันห่างกายสวมใส่หมวกเพื่อป้องกันแดดแล้วถ้าเป็นไปได้ทากันแดดห่วมนำกสิดีหลายท่านผู้ฟังป้องกันมะเร็งผิวหนังและสิ่งที่สำคัญอีกอันนึงก็แม่นการขาดน้ำทว่าเฮาเสียเหือออกไปหลายห่างกายขาดน้ำถ้าหุ่นแห้งอาจจะถึงขั้นช็อกเสียชีวิตได้อันนี้อันตรายจากสารกามันดื่มน้ำหรือว่าเพิ่มความชุ่มชื้นให้ห่างกายอยู่เสมอด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพลงยามบ่ายเบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนและก็สิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราอยู่ในขณะนี้ฝากประชาสัมพันธ์ถึงพ่อแม่ประชาชนพี่น้องชาวลาวพวกเราในขอบเขตทั่วประเทศทุกท่านการเอาใจใส่เบิ่งแยงเกี่ยวกับลูกหลานให้ห่างไกลจากพยาธิไข้เลือดออกยังถือว่าต้องได้สืบต่อปฏิบัติอยู่ท่านผู้ฟังเพราะว่าไข้ยุงหรือว่าไข้เลือดออกเป็นแล้วถึงแก่ชีวิตเพราะว่าปัจจุบันนี้ยังไม่มีวัคซีนหรือว่ายาตัวใดที่สามารถป้องกันได้เทื่อหรือว่าปิ้นปัวโดยกงมีแต่การปิ้นปัวหรือว่ารักษาตามอาการจากสารกาทางรอดเดียวก็คือการป้องกันบ่ให้ตัวเฮาถูกยุงลายกัดและก็ป้องกันบ่ให้ยุงลายแพร่พันธุ์โดยการควบคุมแหล่งแพร่พันธุ์ของยุงลายการควบกระปุกกระป๋องภาชนะต่างๆที่อยู่อ้อมเฮือนบ่ให้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำที่จะเป็นบ่อนเพาะพันธุ์ของยุงลายยิ่งระยะที่อากาศร้อนอบอ้าวและก็มีฝนตกก็จะถือว่าเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ที่ดีเป็นการอำนวยความสะดวกหรือว่าเอื้ออำนวยให้แก่ยุงลายนั้นสามารถที่จะแพร่พันธุ์ได้หลายขึ้นฉะนั้นแล้วถึงว่าระยะที่บ่มีฝนตกก็ตามหรือว่าฝนตกก็ดีก็ขอให้ทุกท่านเอาใจใส่ในการเบิ่งแยงรักษาสุขภาพหลีกเลี่ยงบ่อนที่หกเหือและก็ถ้าว่าเป็นไปได้มีเวลาเขาก็ทำความสะอาดเก็บเมียนเหือนสารบ้านซ่องบ่ให้เป็นบ่อนซ่องสุ่มของยุงลายที่จะเป็นตัวพาหะสำคัญนำเสื้อไข้เลือดออกหรือว่าไข้ยุงมาติดใส่คนเฮา

0: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ่งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกได้เจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ่งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายได้เจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
2: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

พรรคประชาชนปฏิวัติลาวแม่นกองนำหน้าเป็นองค์การการเมืองสูงสุดของชนชั้นกรรมกรลาวเป็นตัวแทนที่จงรักภักดีต่อผลประโยชน์ของชนชั้นกรรมกรลาวสาวผู้ออกแรงงานลาวที่รักชาติ

0: พ่อมันเอ้ยพ่อมันแล้วเห็นลูกเขาบอกเหร
1: อบอกผมไม่เห็นเลย
0: ตายแล้วพ่อแม่มันไปรีดดีหนทางคุณวะดังเ
1: หรอโอ้ยลูกไผ่นอกบ้านนี่นอกเป็นยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตาสนหนทางจะซื้อขึ้นมาเบิ่งบ่แย่เอาลูกแดงขันถ้าเขาบ่มีสติได้ลูกจะตายได้เลย
0: โอ้ยลูกไปติดติดติดติดนอนนอลูกเอ้ยจะเห็นแล้วบอกพวกเห็นมันดิ่งมันพากันยังมาอยู่ไอ้เนื
2: ้อบอกวันป้าปล่อยลูกไปเองถนนทางทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้
3: สิบไม่แหลมบอทอเล็กปูสิบผู้หูบอทอผู้เคยขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามป้ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์มาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำในเวลาบ่ายเวลาดีๆแบบนี้อยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนมิตรรายการท่านผู้ฟังได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงและสิ่งที่น่าสนใจจากรายการผ่านไปแล้ว
4: พรรคประชาชนปฏิวัติลาวแม่นกองนำหน้าเป็นองค์การการเมืองสูงสุดของชนชั้นกรรมกรลาวเป็นตัวแทนที่จงรักภักดีต่อผลประโยชน์ของชนชั้นกรรมกรลาวสาวผู้ออกแรงงานลาวที่รักชาติ

0: พ่อมันเอ้ยพ่อมันแล้วเห็นลูกเขาบอกเหือ
1: บอกผมไม่เห็นเลย
0: ตายแล้วโมเมนมันไปรีดอยู่หนทางคุณว่าดังเห
1: ือโอ้ยลูกไผ่นอกบ้านนี่นอกเป็นยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตามถนนทางจะซื้อขึ้นบนเบิ้งโบแยงเอาลูกแดงขันถามขันบนมีสติได้ลูกจะตายได้เลย
0: โอ้ยลูกไปติดที่นอนนอนลูกเอ้ยจะเห็นแล้วบอกโมเมนมันรีดหนทางกันยังมาอยู่ไอ้เหือ
2: บอกวนป้าปล่อยลูกไปเล่นถนนทางทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได
3: ้สิบไม่แหลมบ่อทอเหล็กปูสิบผู้หูบ่อทอผู้เคยขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามป้ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์มาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำในเวลาบ่ายเวลาดีๆแบบนี้อยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนมิตรรายการท่านผู้ฟังได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงและสิ่งที่น่าสนใจจากรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราอยู่ในขณะนี้และมาเฮานี้ก็ถือว่าเป็นท้ายรายการแล้วเหลียวบางเวลานี้ก็ยังเหลืออยู่บ่หลายจะให้ทุกท่านนั้นได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงไปจนกว่าเวลารายการจะสิ้นสุดลงหลังจากนั้นแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการก็ต้องขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับมาพบกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้อวยพรให้มิตรรายการทุกท่านจงประสบพบแต่ความสุขและความโชคดีสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงกองประชุมสมัยสามัญเทศที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ในตอนบ่ายมื้อนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านวิไลวงศ์บุตรดาคำรองประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตต่างๆได้สืบต่อประกอบคำเห็นใส่หากฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนฉบับปรับปรุงต่อจากตอนเช้ามื้อนี้รายละเอียดนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายงาน
2: ท่านสมบัติจันทมาสสมาชิกสภาแห่งชาติเขตต่างๆที่1นครหลวงเวียงจันทน์มีคำเห็นแลกเปลี่ยนในมาตรา163เกี่ยวกับข้อห้ามสำหรับผู้ขนส่งทางอากาศเสนอให้เติมบางคำซับใส่ส่วนมาตรา85และมาตรา183เห็นว่าเป็นการนำใส่งบประมาณเช่นเดียวกันเสนอให้โฮมเข้ากันเพื่อให้เหมาะสม
3: มาตรา163ข้าพเจ้าจะเสนอเติมโดยเฉพาะแม่นข้อห้ามสำหรับผู้ขนส่งทางอากาศนี้พวกเขาก็เห็นนำกันว่าในปัจจุบันนี้ก็เกิดปัญหาเรื่องการขนส่งอยู่ภายในประเทศเราก็รู้ข่าวนำกันทั้งนั้นแต่ว่าข้าพเจ้าอยากเสนอพิจารณาอยากระบุเสร็จตื่มโดยเฉพาะคำศัพท์บางคำศัพท์เสร็จตื่มอยู่ในนี้ก็ได้เว้าแล้วว่าการขนส่งวัตถุอันตรายถ้าเป็นไปได้อยากเสริมเสร็จตื่มโดยเฉพาะพวกยาเสพติดอาวุธสงครามระเบิดหรือว่าสิ่งเกิดห้ามต่างๆมาจะเพิ่มตื่มแค่นี้จะได้บ่ขอเสนอให้พิจารณาปัญหานี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญปัญหาที่สองนี้มาตรา85และมาตรา183เห็นว่ามันการนำใส่งบประมาณเช่นเดียวกันข้าพเจ้าอยากเสนอว่าเอามาโฮมกันได้บ่เนาะยับมันอยู่ในหมวดงบประมาณนำกันถ้าเปลี่ยนไปได้เนาะให้มันอยู่ในที่เป็นมาตราใดก็ยากจะให้มันอยู่ในหมวดเดียวกันจะเหมาะสมแต่ในนี้แรงเงินนี่ข้าพเจ้าจะเสนอตื่มว่านอกจากที่งบประมาณที่เขาจะมีนะรับสนองให้นั่นนี่ก็เป็นควรคนควรพิจารณาโดยเฉพาะการเสนอรัฐบาลเสนอขอหักหรือว่าบีแบงค่าภาคหลวงโดยเฉพาะค่าบินพาณิชย์ค่าไปรษณีย์หรือว่าค่าขนส่งทางอากาศค่าบริการภายในสนามบินโดยเฉพาะแม่นกันปัญหาที่เขาจะต้องได้คิดไล่เอาเพื่อมาเป็นค่าใช้จ่ายน้ำหนักเกินที่ผู้โดยสารคนหนึ่งนี่ตามระเบียบแม่นบ่อยเกิน3กิโลถ้าเกินนั้นพวกเขาต้องได้คิดไล่อันนี้นี่ควรมาเป็นค่างบประมาณของพวกเขาและต่อมาแม่นกันคนควรเรื่องค่าฝากสั่งต่างๆนี่จะเป็นไรครับอยู่ในสนามบิน
2: ภายหลังที่สมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตต่างๆประกอบความเห็นใส่หางกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนสำเร็จแล้วต่างหน้าคณะรับผิดชอบหางกฎหมายได้ขึ้นอธิบายชี้แจงเพื่อให้ความกระจ่างแจ้งต่อการประกอบความเห็นของสมาชิกสภาแห่งชาติต่อหางกฎหมายฉบับนี้หลังจากนั้นประธานกองประชุมได้สรุปสั่งรวมการประกอบความเห็นของสมาชิกสภาแห่งชาตินักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรายงานจากหอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน
1: ์จบข่าวอัมไพวันม่วงทนอ่าน
4: ทุกเรื่องทุกปัญหาที่พ่วงอยู่ในความสนใจและเป็นประโยชน์พวกเขาจะจ้อเลิกเพื่อความกระจ่างแจ้งของท่านในวันและเวลาเดียวกันนี้เพราะนี่คือรายการยกปัญหามาสนทนา
5: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพมีรายการเที่ยงแพงทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปขอแนะนำท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการยกปัญหามาสนทนาทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติซึ่งในการนี้ได้นำเอาข่าวๆและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมและสังคมให้ความสนใจและเหตุการณ์หรือว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมหรือว่าอยู่บรรดาท้องถิ่นต่างๆทางทีมงานของพวกเราก็ได้ติดต่อหาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้เพิ่นมาให้ความรู้หรือว่ามาอธิบายชี้แจงและให้ข้อมูลแก่ท่านผู้ฟังได้รับฟังอย่างทั่วถึงกันท่านผู้ฟังที่เคารพในระยะนี้ก็หลายบ้านหลายที่หลายเขตหลายท้องถิ่นก็ได้มีการหังกระเคียมบรรดากิจกรรมหรือว่าสร้างกระบวนการต่างๆเพื่อคณะหำตอนวันสำคัญสำคัญต่างๆของชาติของพรรคโดยเฉพาะกับแมนในระยะนี้ก็ใกล้ที่ออกพรรษาละฉะนั้นหลายบ้านหลายที่ก็ได้กระเคียมหรือว่าได้มีการส่งเหือเป็นกิจกรรมหนึ่งในการ ส่งเสริมแก่การท่องเที่ยวแล้วก็ติดพันกับการเชื่อถือแต่ละท้องถิ่นว่าซะส่งเสริมให้แก่ชาวค้าขายได้นำเอาสินค้าของตัวเองไปวางแสดงหรือว่าไปจำหน่ายท่านผู้ฟังที่เคารพรายการยกปัญหามาสนทนาทางวิทยุกระจายเสียงสารลาวของพวกเรามื้อนี้ได้รับเกียรติจากท่านนางจิตประเสริฐวิจิตรราศีหัวหน้าห้องการอุตสาหกรรมรายการค้าเมืองศรีสัตนาถซึ่งท่านจะได้มารายงานและเกี่ยวกับความคืบหน้ามาฮอดมื้อนี้นี่แหละเพราะว่าจักหน่อยนี่เพิ่นก็สิได้ลงไปสถานที่จัดงานละนะว่ามีการเตรียมพร้อมแนวใดในการจัดงานตลาดนัดวางแสดงและขายสินค้าอยู่ในงานบุญส่งเหือจอมแจ้งนครหลวงเวียงจันทน์ของพวกเฮาว่าเป็นอะไรตอนนี้ท่านทุนกับรายการของพวกเฮาแล้วสวัสดีท่าน
6: เจ้าสวัสดี
5: ขอขอบใจนำท่านหลายๆที่สละเวลาเข้าร่วมในรายการของพวกเฮาในมื้อนี้เจ้าทมิตรนี้จะให้ท่านรายงานสภาพความคืบหน้าและการกระเกียมความพร้อมจัดงานตลาดนัดงานบุญจอมแจ้งของพวกเฮาว่าเป็นอะไรแล้วเจ้า
6: สบายดีเนาะท่านข้าพเจ้าคือจินประเสริฐวิจิตรราศีเป็นหัวหน้าของการอุตสาหกรรมในการค้าเมืองศรีสัตนาได้ไปตั้งวิธีได้ไปทางหน่วยงานคุณเก่าแม่นไปจัดตั้งวิธีแล้วพวกเราไม่กำหนดเป็นบนจุดตั้งความใสเป็นละเอียดแล้วก็มีอันจุดให้อันฝากรถถือว่ารถมีแม่นมีอันให้อัพรถหรือว่าฝากรถที่ทางนอกนี้ลาให้งานท่านได้เที่ยวชมเจ้า
5: เราอยากให้ท่านว่าสรุปแล้วมาฮอดปัจจุบันนี่บรรดาหัวหน่วยห้านค้ามีอย่างต่างๆนี่ทั้งหมดมีน้อยหลายปานใดและคาดว่าฮอดมื้อนั้นแท้ๆยังสิมีมาอีกบ่หรือว่าแน่ได้เจ้า
6: เจ้าบรรดาหัวหน่วยบรรดาห้านค้าต่างๆปัจจุบันนี้เข้าไปจำนวนล่วงหลายแล้วในนั้นก็มีสินค้าหลากหลายประเภทเนาะที่ว่าเข้าไปหันก็สิเป็นพวกเครื่องอุปโภคบริโภคพวกเครื่องนุ่งห่มพวกอาหารและเครื่องดื่มหั่นพวกเฮาคาดคะเนเบื้องต้นที่ว่าได้กำหนดไว้อันที่สามารถเข้าไปวางขายแล้วไปตั้งห้างได้ทั้งหมดหั่น500ปลายไปหมด

0: ตั้งแต่ทางเฮือนรับซีจนไปฮอดจอมเจ้งเลยลาเรื่องนั้นตั้งแต่จอมเจ้งมาถือว่าข้ามข้ามติดหมดละยังซียังขีดอันขีดพันมันขีดอันตั้งแต่เข้าไปทางเฮือนรับซีมียังจำนวนหนึ่งที่ยังคนยังบ่ทันได้ตั้งห้านแต่ว่ามีห้านไว้แล้วบางคนก็เป็นจับจองไว้แล้วแต่ว่าสินค้าก็ยังบ่ทันได้ติดจุดนั้นน่ะคันถือว่าเข้าว่าติดมันก็ได้อยู่ห้าหกร้อยไหนในจำนวนที่ร้านขายได้นะ
1: เจ้าอยากให้ยันทานมาสมเทียมวางปีนี้กับปีผ่านมาเห็นว่ามันการจัดงานบุญปีนี้กับปีผ่านมาเห็นว่าเป็นอะไร
0: เจ้าสำหรับการจัดงานบุญเนาะถ้ามาเทียบกับปีไก่มาปีนี้นะถือว่าปีแล้วนี่ปีไก่นี่มันสถานที่พวกเขาหันยังโบไม่มีความเพียงพร้อมเพราะว่ามันโครงการประฟังเชิญบ่ทันได้สำเร็จลานพื้นที่ในการจัดสรรการขายเครื่องต่างๆหรือว่าบนเที่ยวชมเหือหันก็ยังคับแคบและปีนี้พวกเขาถือว่ามันมีความพร้อมหลายทางด้านสถานที่การชมบอลชมเชียร์เหือลาสถานที่การนั้นวางแสดงขายสินค้าต่างๆและการมันครบเขตที่ว่าเขาสามารถของรักเข้าออกนะทางเข้าออกก็มีความสะดวกสบายพวกเขาได้วางมันจุดวางมันขอบเขตไว้หมดแล้วว่าเขาพวกเขาสิอัดรถให้รถเข้าทางใดออกทางใดให้จอดรถอยู่ใส่แล้วผู้ชมมีสามารถอันเข้าทางใดได้เดออกทางใดได้เดอันพวกเขามีถือว่ามันพวกเขามีความเขียงพร้อม
1: เจ้า
0: ถูกจุดด่างเจ้า
1: เราอยากให้ท่านอธิบายสู่ท่านผู้ฟังได้ฟังนำว่าปีนี้นี่จุดเด่นเลยว่าสำหรับภายในงานของเฮานี่มีอันใดได้เป็นจุดเด่นของงานเฮาแล้วก็กิจกรรมเด้มีกิจกรรมอันใด
0: เจ้าสำหรับอันจุดเด่นของพวกเฮาเนาะปีนี้พวกเฮาจะมีเงื้อใหญ่เงื้อ55สีพายครับ
1: เจ้า
0: การมีจำนวนหลายและก็อันเงื้อประเพณีอีกล่ะเป็นต้นเป็นเรื่องงานขันรางวัลเนาะปีนี้ถือว่าขันรางวัลพวกเฮานี่แม่นมันคุณค่าสูงปีนี้ขันรางวัลพวกเฮานี่ขันแม่นคันสนะที่หนึ่งเน
1: า
0: ะสนะเริ่มนะจะได้ขันรางวัลมันเป็นนั้นขันเงินขันเงินชุดหนึ่งโลละในนั้นละคุณมีเงินเขียบคำมาละเติมคำมาละ
1: เ
0: คลือบคำไม่แหละเคลือบคำ5 บาทนะหลักการเงินชุดอีก100 ล้าน
1: 100 ล้าน
0: แล้วก็ไม่แหละแล้วก็ห้องลงมาแต่สิได้ดุดตามปากลงและอีกไฮไลท์ของงานอีกอันหนึ่งก็คือการวางแสดงสินค้าโอดอกของคุณฮาปีนี้เราก็ตามจากสิกายเพราะว่าปีนี้เราได้เชิญบรรดาแข่งของข้างแดจำนวนหนึ่งแล้วก็ซีแข่งที่ติดพันนะที่มีแสดงติดกับพวกเราแล้วก็เป็นแข่งที่ว่าคุณได้เห็นกลุ่มประเพณีตรงเฮือที่สันหลักการบรรดาหัวน้อยสินค้าอุดรก็ถือว่าพวกเราเชิญมาทั้ง9ตัวเมืองที่มาห่วมซึ่งว่าปีกลายนี้พวกเราหันจะมีแต่หัวน้อยสินค้าของเมืองเฮาที่เราได้เข้าห่วมหันและอีกอันนึงคือเข้าอันงานนั้นบุญที่เป็นไฮไลท์ของบุญก็คือเขาจะมีอันเฮืออันเฮือไฟเฮือไฟแต่ว่าพวกเราจะโมเมนต์นั้นติดซึ่งอยู่รุ่งจะเป็นเฮือไฟอันโคกไฮไลท์ให้อันทางนั้นผู้ที่เอาส่งงานได้ถ่ายรูปงามๆของ
1: เจ้าจ้า
0: เป็นความสูงผัดแข็งเรื่องมิวเข้มของ
1: เจ้าคือดังที่เฮาฮู้กันทุกปีแหละการจัดงานบุญบอสินะมักจะมีอันสิ่งที่ตามมาโดยเฉพาะก็แม่นเว้าเรื่องราคาสินค้าบ่แม่นหยังแพงบ่หรือการฝากรถนี่สินะอันนี้นี่เฮาได้มีการจัดแจงได้มีการติดตามได้มีการควบคุมคือแนวใดบ่เจ้า
0: เจ้าอันนี้มันพวกเฮาได้มีระเบียบไม่มีระเบียบเรื่องระเบียบงานบุญหันก็คือพวกเฮาได้กำหนดราคาให้สติลให้อันคือครบรถนี้ให้อันเก็บราคาสำหรับสมมุติว่าคือรถง่ายพวกเฮาให้เก็บอันรถง่ายนี่คันนึง 30,000 แล้วรถกลับคันนึง 15,000 เป็นที่นะเราพวกเฮาจะมีคณะได้ลงไปอันคณะพิเศษพวกเฮาจะได้ลงไปติดตามเรื่องการนั้นราคาแล้วก็ราคาของน้อยสินค้าก็คือราคาสินค้าในการขายแต่ละประเภทหันเน้นพวกเราไม่ได้กำหนดเนาะแต่ว่าจะมีการติดตามละเอียดรายสินค้าประเภทใดที่ห้ามขายพวกเราก็ได้มีการตรวจสอบแล้วก็เฮ็ดบันทึก กับบรรดาห้างค้าต่างๆและก็เฮ็ดบทบันทึกกับครอบครัวค่ะ

0: ว่าส่วนนี้ว่ามีการจิ้มเกิดราคาคุ้มเอาก่อนได้ยินเอิ้นมาตะเตือนเลยว่านั่นที่บุญบันทึกห่วงคันว่าเนี่ยไหนก็ข่าวเรื่องความกังวลที่ได้มีการใช้มาตรการ
1: เจ้าแล้วสำหรับกิจกรรมเดี๋ยวอยู่ภายในงานปินออมเฮานี่มีน้อยหลายประเด็นบรรดากิจกรรมในงานนี่
0: เจ้าสำหรับกิจกรรมของเฮามีอันเป็นมาเน้นกิจกรรมอันหลักๆก็มีการนั้นเข็นเหนือเนาะ
1: เจ้า
0: อีกต่อมาก็คืออันพวกมีเชิงเชิงมวลเชิงงามเชิงมวลคือน้องเชิงมวลเชิงงามของเฮามีสีแล้วก็กิจกรรมอันเรือไฟ
1: เ
0: รือไฟกันแต่ว่าพวกเขาบริได้บริเชงมีเชงเหนือไฟปีนี้นะปีปีการที่พวกเขามีเชงเหนือไฟแต่ปีนี้นั้นพวกเขาบริมีเชงเหนือไฟแต่ว่ามีเต้นเหนือไฟประดับแล้วก็กิจกรรมบางทั่วไปก็คือการเลือกซื้อตรงสินค้านั้น
1: เจ้าเจ้าอ่านอกจากที่ว่าเขาเชิญบรรดาเมืองที่ใกล้เคียงนี่บรรดาประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเขาได้เชิญบ่
0: เจ้าพวกเขาเนี่ยมันได้เชิญนั่นเชิญนั่นกันนำกันน้ำคันสูงเนาะก็คือองค์การจะมีจำนวนหนึ่งกับองค์การจัดตั้งสกุลแล้วก็เชิญบรรดาเพลงร้องข้ามก็คือเชิญจำนวนหลายแข่งอะไรแล้วก็เชิญนั้นเมืองเนาะเมืองอ้อมข้างถือว่าเชิญหมดบริการเมืองแล้วก็เขตกันน้ำจำนวนหนึ่งนะที่ว่าเขตเป็นเขตกิจกรรมตักเขตกันน้ำขับสูงก็ได้เชิญ
1: เจ้าสำหรับงานครั้งนี้หันคาดว่าจะได้ครับผลจากการจัดงานครั้งนี้หันสิมีคองว่าทุนบ่หรือว่าคองไว้เงินเมียงอันนี้นี่นะว่าจะตามจับจ่ายซื้อขายนี่แหละคาดว่าอาจจะมีน้อยหลายปานใดหรือว่าคาดว่าจะถ้าเทียบใส่ปีผ่านมาว่าจังซะ
0: คันว่าพี่เจ้าคันเทียบ 4,000 นะถือว่าปีนี้จะได้อันนั้นกว้างยังมาห้างค้าของเขาคนหลายเนาะจำนวนหลายหลายบริษัทหลายอันประเภทหลายอันนั้นทีว่ามาชมไส้หรือว่ามาตามเสด็จมาอันนี้นะคาดว่าองค์จะได้ลื่นจากพี่กายแหละจะได้ลื่นจากพี่กายแล้วเพราะว่ามันมีสินค้าหลากหลายประเภทเนาะที่ว่ามาวางขายอยู่ในหมู่ผู้ชมไส้กับสามารถเลือกซื้อเลือกไปได้หลายแบบ
1: เจ้าสำหรับการจัดแจงสถานที่เด้โดยเฉพาะแม่นเพื่อให้ได้ความสะดวกสบายแก่ผู้ไปเที่ยวไปชมแล้วเขาได้มีการจัดแจงว่าระดับการจอดรถจอดลาไว้ระยะทางเนี่ยนี่เป็นจังไดเจ้า
0: สำหรับการนั้นจอดรถเนาะพวกเขานี่กำหนดให้จอดอยู่นอกพีอยู่นอกเส้นทางยกง่ายถือว่าแม่นให้จอดอยู่อันเส้นทางทะเลคุณความใส่ซับของทะเดือนนี่นำใช้ลิ้นหนึ่งและแต่ว่าเป็นอีกทางหมายความว่าสามารถเที่ยวได้แต่ว่าพวกเขาจะให้รถจอดยนต์ลิ้นหนึ่งเพื่อความสะดวกในการนั้นบ่ให้รถเข้าไปในงานลานรถจักรกระเมียนพวกเขากำหนดได้มีครอบรถไว้แต่ละจุดให้รถจักรได้จอดและเพื่อนยางเข้าไปชมงานนั้นคือว่าลาฮอดโมงนั้นโมงแล้วพวกเขาจะให้อันทางเจ้าหน้าที่เพื่อจะปิดเส้นทางเพื่อให้มีเป็นงานเข้าไปจะเป็นเรียนรถเข้าไปเล่นรถจะเล่นได้เป็นตอนที่ว่าไปส่งสินค้าก่อนเมืองสิปิดทันคือว่าห้าโมงครับปิดห้าโมงครับปิดเส้นทางจะเป็นถือว่ารถว่าให้เข้าไปแล้ว
1: เจ้าแล้วสำหรับเวลาหรือว่าการจัดงานบุญนี่เวลาเฮานี่เด้เฮาได้สามารถกำหนดบ่ว่าเฮาฮอดโมงใดโมงไหนที่เฮาจะปิด
0: ถือว่า17โมงฮอดเวลา 3:00 โมงก็ฮอดปิดฮอดอัน 3:00 โมง
1: ถึงปิดนะ
0: เจ้าปิดทางเข้าไปนี่มันตั้งแต่17โมงเพิ่นช่วงปิด
1: เจ้า
0: เส้นทาง
1: เจ้าอยากให้ท่านมาเว้าเกี่ยวกับโดยเฉพาะแม่นการเซาสถานที่ว่าซั่นทางเมืองเฮาได้มีข้อกำหนดแนวใดบ่แล้วมีให้ความสะดวกให้แกหัวหน่วยธุรกิจที่ว่าไปจับจองสถานที่แล้วละเฮามีหยังขอห้องว่าจังได๋แถมบ่หรือมีหยังนี่ได้จ่ายนั้นจ่ายนี้คือแนวใดบ่จ้ะ
0: เรื่องจับจองสถานที่นะแม่นพวกเฮาแม่นนั้นได้ร่วมกับอันทางนั้นทางผู้สัมปทานหมายความว่าผู้สัมปทานพวกเฮาได้กำหนดพื้นที่ให้ผู้สัมปทานรับขอบเขต ในการนั้นเต็มเห็นผ่าคณะเป็นหลักเป็นหลักของคุยกับประธานจะเป็นพวนเป็นพวนระดมเอาอันจำนวนสินค้าเข้ามาในการมาซื้อมาขายหันมาจับจองพื้นที่หันร้านในนั้นกับพวกเขาก็มีได้สมทบกับอันทางอันผู้สัมปทานหันในการนั้นเรื่องกำหนดราคาพวกเขากำหนดให้ราคาให้ทางอันผู้สัมปทานได้เองกำหนดขายราเท่านั้นเท่านี้อย่างนั้นจุดนั้นจุดนี
1: ้
0: ร้านในนั้นทั้งผู้สัมปทานซึ่งก็จะไปคิดรายเรื่องค่าไฟค่าเชื้อค่าไฟต่างๆเพื่อให้เป็นความระเบียบจุดงามหันคุณก็จะอาจจะไปคิดจุดตัวนั้นเป็นบวกตัวนั้นตื้นพนาสำหรับการขายพื้นที่เป็นพวกเขาทั้งคณะกรรมการพวกเขาเป็นกลัวให้เพื่อนขายอยู่ในระดับนี้สินะงานนี้ฝ่ายอันล็อกคือล็อกสามคูณสามเขาขายราคาเท่าไรเนี่ยนั้นราคาว่าห้างใหญ่อยากได้หลายล็อกหรือว่าอยากได้หลายอันอันนั้นอันก็เป็นเขาได้ซื้อกับซื้อในราคานั้นเป็นขึ้นในราคานั้นนะพวกเขาได้กำหนดทางภาครัฐพวกเขาได้กำหนดให้ละเอียดให้คือสัมปทาน
1: เจ้าเพราะว่าคือเฮาสามารถถอดถอนบุญเฮียนจากคือแต่ละปีเนาะจัดอยู่โรงงานตลาดนัดบุญเสื่อเหืออยู่ทาวัดจันทร์บ่สินะเวลาไปคือทางสื่อมวลชนเฮาไปสัมภาษณ์ได้สิทางชาวค้าขายเสียก็เอ้ยค่าเช่าแพงนั่นนี่แล้วก็บางทีก็แม่ยังก็ไฟก็ต้องได้จ่ายค่าขี้เหงื่อก็ได้ใจสินะลักษณะสิอันนี้สำหรับเรื่องการรักษาความสะอาดนี้ทางเฮาเฮ็ดจังได๋จ้ะ
0: จ้าสำหรับการรักษาความสะอาดแม่นพวกเฮาได้มีอนุกรรมการอีกกรรมการนึงนะเพื่อว่าอันเฮ็ดเรียกอันนี้สะโบก็คือทางได้เอ็นให้ขึ้นมาเฮ็ดสัญญากับผู้จัดประธานเรื่องการเก็บเงินเคลียร
1: ์
0: เพื่อรับประกันความสะอาดนั้นได้อันมีอันทางนั้นเขาบอกตนเขาหลวงสมทบกับทางเมืองสมทบกับเมืองเพื่ออันที่สัญญาร่วมกับอันผู้สัมปทานฮะในการอันคนก็จะไปประเมินเนาะว่าในบุญเท่านี้ที่นี้ชิ้นละหลายหน่อยสักใดแล้วคนก็จะประเมินราคาให้ทางผู้สัมปทานได้สิ้นร่วมกันระวางกันผู้สัมปทานกับอันบริษัทกินเงินที่นี่ละในแต่ละมือหันทางบริษัทเขาจะจะมีเงินผู้ไปกินเงินติดเงี้ยแล้วก็คุณกับสิบปีเอาไปทิ้งเลยนะเก็บทิ้งเลยคุณจะมีผู้รับผิดชอบแล้วก็และเพื่อหักประกันแล้วบุญก็ให้นี้ชิ้นเนี้ยตายอะไรพวกให้นี้ชิ้นเนี้ยเป็นกองเป็นกองหรือว่าติดมานะ
1: ผ่านมานี่งานแล้วมาเบิ่งขี้เงียบถูกข่าวเสิร์ฟเกิดอันนี้แหละก็คือหมายว่าเฮาอยากฮู้ว่าเฮาสามารถเอางานบุญบอนอื่นๆนี้สามารถมาทดถอนกับงานของเฮาในครั้งนี้คือแนวใดบ่ฮะนะ
0: เจ้าเนาะปีนี้ก็เป็นปีที่ว่าพวกเฮาเฮ็ดเป็นใหญ่ยกระดับขึ้นเป็นขั้นใหญ่นะก็ได้ทดถอนจากปีกายและก็ทดถอนจากงานอื่นๆก็ปีนี้ก็ได้มามีการก็มาอย่างมีการแบ่งความรับผิดชอบในขอบเขตแต่ละนาเวียงอะไรเพื่อให้งานออกมาให้จบงามที่สุดอะไรให้ออกมาแบบรับประกันทางงานเนี่ยรับประกันความปลอดภัยนะครับให้อันผู้ชมผู้มาเที่ยวงานนะให้มีความม่วนซื่นเบิกบาน
1: เจ้า
0: หลักการทำสิ่งการรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อม
1: เจ้าสำหรับงานของปีนี้คือดังที่ว่าเฮาจัดใหญ่สิแหละทั้งเมืองเฮาได้ร่วมกับนครหลวงเวียงจันทน์บ่หรือว่าแนวใดจ๊ะ
0: แม่นจ้างานปีนี้แม่นอันแม่นทางอันเมืองพวกเฮาได้อันสุขกับทางนครหลวงก็คือทําได้ยกระดับเป็นคันนครหลวงเนาะเพื่อในจัดงานอันบุญนั้นช่วงนี้จนเช้งปีนี้ถือว่าเป็นบุญระดับคันนครหลวง
1: เจ้าแล้วอันอยากถามนึงคือสาเหตุแบบเป็นอย่างที่ว่าเฮาจริงไปเพราะว่าข้อมูลเฮาก็ยังบ่ทันจะแจ้งว่าย้อนว่าผ่านมานี่เฮาเอานครหลวงเฮาจะร่วมกับเมืองจันทบุรีเอาอยู่สถานที่วัดจันทน์เนาะวันนี้อิงใส่เงื่อนไขหรือว่าขอสะดวกหรือสภาพน้ําเป็นอย่างไรมันก็บ่อยากสะดวกได้แล้วก็เลยว่าไปเอาอยู่สถานที่หรือว่าของเมืองเฮาเป็นบ่อนจัดใหญ่ของนครหลวงแด่ฉะนั้นสำหรับเบื้องประเภทแล้วน้ำแล้วไม่อย่างอันนี้นี่เด้เห็นว่า สภาพเลียวน้ําดิฮอดมือจะซ่วงได้แท้นี่ในน้ําที่ของเมืองเฮานี่เป็นแนวใดจ๊ะ
0: จ้าเพราะเรื่องสมพร้อมเนาะปีนี้เฮาหันจับใหญ่เนื่องจากว่าทางด้านอันอีกใส่สภาพน้ําของพวกเฮาเนาะดังเรื่องนั้นจองเต็มของพวกเฮาว่ามีน้ําที่เพียงพอมีน้ํามีหน้าน้ําที่น้ําก็พวกเฮาจับในอันบุญสมเด็จจองเต็มนี่บ่ได้หมายความว่าอันเป็นลักษณะว่าเป็นญาติของจันทบุรีบ่แม่นเนาะละหมาดก็มาส่งกันบุญวัดจันทร์ขึ้นกับจัดเป็นบุญประเพณีของวัดจันทร์เพราะว่าพวกเราก็เคยจัดประเพณีกาอยู่หั่นเนาะก
1: ัน
0: ขลุ่ยกันนั้นลายอีใจอันของพวกเรานี่กับผ่านมาคันนี้อันมีการเป็นบุญประเพณีของบ้านจอมเจ้มาเต้ใดๆตั้งแต่ดื่
1: ม
0: ลาเป็นก้อนๆพวกเราก็ได้ยึดมาเป็นประจำลาปีนี้มีใจว่าพวกเรามีความสะดวกสบายก็คืออันพวกเรามีอันพื้นที่ที่งามพื้นที่ที่ว่าการจัดกิจกรรมต่างๆกับงามกับอันการเรียนมีความพร้อมจึงได้จัดอันยิ่งตั้งใหญ่แต่ในหันหลังเนี่ยนั้นทางนครหลวงขึ้นมาจัดที่นี่ก็ยิ่งใกล้อันสภาพอันน้ำภูเขามันมีความพร้อมมันทางด้านอันการเชื่อมเรือใหญ่ก็ได้เพราะว่าความพร้อมทางด้านอันหน้าน้ำภูเขามีความพร้อม
1: ถือว่าสถานที่บนจัดงานถือว่าสามารถรับรองได้หลาย
0: เอาเรื่องนั้นสถานที่พวกเฮานี่ถือว่าอันรับรองอันได้อันได้การค้าขายแห่งกับจํานวนหลายแต่ว่ากับซีโบโทกับจันทบุรีเพราะว่าจันทบุรีนี่เพิ่นมีร้านที่ว่ากว้างขวาง
1: เจ้า
0: เพิ่นมีร้านในการจัดกิจกรรมต่างๆหั่นกว้างแต่ว่าของเมืองพวกเฮาหั่นบ่กว้างปานใดแต่ว่าของพวกเฮาเป็นยาวเป็นระยะยาว
1: ผู้ที่จะไปส่งไปเสียนี่ถือว่ารับรองได้เน
0: า
1: ะท่านเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าพวกเฮาเป็นเนียนขายเครื่องพวกเฮาก็จงสิ่งนั้นสินทางนั้นขายปากนึงแล้วจงไว้ทางปากนึงเฮาสามารถยังตรงซื้อสินค้าอยู่เบื้องนั้นห้างค้าอีกก็ได้อีกว่าจะยังนั้นเบื้องนั้นเข้มของติดของมีอันพวกเฮามีอันเป็นร้านอันนี้ประสงค์ร้านคนกรีดนี่สามารถยังเบื้องนั้นก็ได้จงไว้ทั้ง2เบื้องพวกเฮาสามารถยังส่งได้
1: เจ้าเอาตอนท้ายนี้ท่านอยากมีหยังฝากฝังถึงหรือว่าเชิญชวนมวลชนชาวนครหลวงเวียงจันทน์หรือว่าแขวงใกล้เคียงนี่สิหรือว่าเมืองใกล้เคียงนี่ให้มาเที่ยวมาชมมาเบิ่งมาเลาะมาเที่ยวอยู่ในงานบุญสงเหือจอมแจงของเฮาปีนี้คือแนวใดท่าน
0: เจ้าท่านตอนท้ายนี้เนาะข้าพเจ้าในนามที่ว่าตาได้หาวิชอบอยู่ในอันนั้นบุญสงเหือจอมแจ้งนี้ขอเชิญชวนทั้งพ่อแม่ประชาชนผู้อยู่ใกล้และอยู่ไกลและก็ชาวค้าขายนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศให้มาเที่ยวชมบุญสงเหือจอมแจ้งนครหลวงเวียงจันทน์ของพวกเขามาชมมาเสียมามวนมาซื่นมาชมการแข่งขันสงเหือด้วยบรรยากาศที่มวนซื่นและมาจับจ่ายซื้อขายสินค้าอยู่ในงานตลาดนัดของพวกเขาได้เจ้าในวันที่14ฮอดวันที่18ถือว่าวันที่17กับ18เป็นการแข่งเหือใน18เป็นแข่งเหือใหญ่เป็นชิงชนะเลิศก็เป็นวันที่18คือส่วนนั้นบรรดาทานทั้งหมดให้มาเที่ยวชมงานบุญสงเหือจอมแจ้งของพวกเฮาเจ้า
1: เจ้าก็ถือว่าสําหรับงานตลาดนัดแม่นเริ่มมื้อนี้เนาะท่านเนาะ
0: เจ้า
1: เจ้าแต่ว่าบุญสงเหือหรือว่ากิจกรรมสงเหือล่ะแม่นจะเริ่มมื้อวันที่17หา18
0: เจ
1: ้
0: า
1: เจ้าเอาก็ขาวขอบใจน้ำท่านนางจิตประเสริฐวิจิตราศีหัวหน้าห้องการอุตสาหกรรมและการค้าเมืองศรีสัตนาคทั้งเป็นคณะรับผิดชอบงานจัดงานบุญสงเหือและงานตลาดนัดขายสินค้าบุญสงเหือจอมแจ้งนครหลวงจันทน์สําหรับปีนี้ก็ถือว่าให้เกียรติเข้าร่วมในรายการยกปัญหามาสนทนาทางวิทยุกระจายเสียงสารลาวของพวกเฮามื้อนี้ก็ขอขอบใจนำท่านอีกเท่านึงเจ้าที่ให้ที่สละเวลาเข้าร่วมในรายการของพวกเฮาเจ้า
0: เจ้าก็ขอบใจ
1: เจ้าท่านผู้ฟังที่เคารพที่จมลงไปนั้นก็เป็นการสนทนาหรือบรรยากาศการสนทนากับท่านนางจิตประเสริฐวิจิตราศีหัวหน้าห้องการอุตสาหกรรมและการค้าเมืองศรีสัตนาคท่านเพิ่นก็ได้มาให้ฮู้ได้มารายงานเกี่ยวกับการใกล้เตรียมความพร้อมในการจัดงานตลาดนัดงานบุญสงเหืออยู่ที่บ้านจอมแจ้งหรือว่าทาวัดจอมแจ้งก็ถือว่าผู้ใดมีโอกาสได้มีเวลาก็ถือว่าไปเที่ยวไปชมไปจับจ จ่ายซื้อซอยเครื่องของหรือว่าสินค้านำเมืองเพิ่นได้เนาะก็ถือว่าเพิ่นก็จะเริ่มมื้อนี้ได้เริ่มต้นแรงมื้อนี้แหละเป็นต้นไปถือว่าผู้ใดมีโอกาสก็ถือประเดี๋ยวสมเพิ่นก็ได้มาอธิบายได้มาชี้แจงว่าความพร้อมของเพิ่นก็ถือว่ามันพร้อมละบ่ว่าจะเป็นสถานที่จัดงานบ่ว่าจะเป็นน้ำสูงเหือบรรษาระดับน้ำก็ถือว่ามีความพร้อมสามารถจัดได้ถือว่าปีนี้เห็นเพิ่นจัดใหญ่ได้รวมๆกับนครหลวงเวียงจันทน์มีเหือประเพณีหรือว่า55สีพายเข้าร่วมนอกจากเหือกีฬาแล้วก็มีเหือ55สีพายเข้าร่วมจัดงานถือว่าเป็นปีที่ยิ่งใหญ่เอามาฮอดนี้รายการยกปัญหามาสนทนาทางวิทยุกระจายเสียงสาธารณะของพวกเราได้หมดเวลาลงแล้วสำหรับมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการบุญยังพุทธสวัสดิ์พร้อมด้วยทีมงานต้องจากลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้มื้อหน้าพบกันใหม่สบายดี

การปิ้นปั่วสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปั่วสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222

วัสดีท่านผู้บริการเข้าสู่รายการประกันสังคมเป็นประจำกับรายการที่จะนำเอาข้อมูลที่เป็นสิทธิผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับสมาชิกประกันสังคมมาสนทนามาโอมาลมให้มีรายการได้รับฟังในแต่ละอาทิตย์ในแต่ละหัวข้อสามารถติดตามฟังรายการของพวกเขาได้ทุกๆมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา15:30 ถึงเวลา16:00 หรือว่า3:30 4:00 ตะแลงทางห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์และก็นอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกาศสังคมทางขึ้นวิทยุโทรภาพนครหลวงวิ่งจันทร์เด้อสถานีวิทยุโทรภาพนครหลวงวิ่งจันทร์ FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์นะวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา8:00 9:00 1:00 เนาะออกอากาศทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์และก็มีไลฟ์สดถ่ายทอดสดให้ท่านได้เบิ่งย้อนหลังเนาะผ่านเพจสถานีวิทยุนครหลวงวิ่งจันทร์นั่นเองและสำหรับรายการประกันสังคมในมื้อนี้ก็ยังคงนำเอาในเรื่องของสิทธิและผลประโยชน์ที่ติดพันกับสมาชิกประกันสังคมอีกหนึ่งหัวข้อมื้อนี้สันติภาพเลือกเอาหัวข้ออุดหนุนบำนาญนะแต่ว่ามื้อนี้จะขออนุญาตเอาบำนาญของภาควิสาหกิจกับภาคสมัครใจนะมาโอมาลมให้บริการให้ฟังก่อนนะส่วนภาครัฐอิงตามเวลาเนาะว่าเรื่องของหัวข้อบำนาญนี่นะอิงตามเวลานี้ก็คือแม่นค่อนข้างจะใช้เวลายาวพอสมควรจึงจะละเอียดมันนี่สันติภาพก็เลยเอาหัวข้ออุดหนุนบำนาญภาควิสาหกิจกับภาคสมัครใจมาบอกก่อนส่วนภาครัฐจะเบาอีกมือหนึ่งเฉพาะนักการติดตามแต่ว่าจะมาว่าสุฟังแน่นอนเนาะมีการที่เป็นพนักงานรัฐกรอยากฟังนะก็สามารถติดตามรายการขบวได้เป็นระยะนั่นเองเนาะสำหรับแน่นอนเนาะการคุ้มครองภาควิชาอังกฤษก็แน่นอนบทสปอร์ตแต่ว่าบ่มนานได้รวมทั้งหมดแมนเก้าอุดหนุนด้วยกันนะถือว่าคุ้มครองสูงสุดนะเก้าอุดหนุนสำหรับภาควิชาอังกฤษนับแต่เป็นปวดสุขภาพออกลูกไปการเสียกำลังให้งานบ่มนานเสียชีวิตนะอุบัติเหตุแห่งงานพร้อมนะมีเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวนะเงินบางงานเนาะรวมทั้งหมด9อย่างด้วยกันซึ่งอุดหนุนบำนาญก็เป็นหนึ่งในการคุ้มครองของประกันสังคมนะสำหรับอุดหนุนบำนาญซึ่งปัจจุบันนะผู้ที่ได้รับนะบำนาญนำประกันสังคมก็ถือว่ามีจำนวนหลายในขอบเขตทั่วประเทศตั้งแต่ประกันสังคมสร้างขึ้นมามาถึงปัจจุบันนี้เนาะเมื่อเอาตัวเลขมาโอลมให้มีรายการได้ฟังแต่ว่าเมื่อนี้จะมาว่าเรื่องของสิทธิผลประโยชน์เนาะสำหรับผู้ที่มีเงื่อนไขเข้ารับอุดหนุนบำนาญของภาควิสาหกิจเนาะและกับภาคสมัครใจเป็นคืนเท่าใดนะจะมาโอลมให้มีรายการได้ฟังนะสำหรับอุดหนุนบำนาญเงื่อนไขอันพิษก็คือต้องทอกเงินเข้าประกันสังคมเนาะต้องทอกเงินเข้าประกันสังคมอย่างน้อย15ปีขึ้นไปเนาะสำหรับภาควิสาหกิจกับภาคสมัครใจแม่นมาตรฐานเดียวกันคือกันอย่างน้อยต้องทอกเงินสมทบเข้าประกันสังคมแม่น15ปีขึ้นไปอันนี้แม่นเงื่อนไขอันที่1เงื่อนไขอันที่2ก็คืออายุเกษียณนะเพศหญิงอย่างน้อยมันต้อง55ปีขึ้นไปเพศชายอย่างน้อยมันต้อง60ปีขึ้นไปนะภาควิสาหกิจยังรักษามาตรฐานระเบียบการคือเก่าอย่าไปสับสนกับนะแจ้งการมาตรา3438ที่ออกมาอันนั้นมันเพิ่นไส้นะเป็นรัฐบัญญัติเพิ่นไส้เฉพาะรัฐกรนะอันนี้แมนสำหรับภาควิสาหกิจภาคสมัครใจแม่นยังใส่ระเบียบเก่าบ่ได้เกี่ยวข้องกับรัฐบัญญัติดังกล่าวเนาะตัวนั้นแม่นเพิ่นกำหนดใส่เฉพาะพนักงานรัฐกรเท่านั้นเนาะสำหรับรัฐกรบำนาญกับบำเหน็จโอกาสนี้เพิ่นมีการปรับปรุงใหม่เนาะแต่ว่าภาคเมื่อนาแหละจะมาเว้าสู่ฟังแต่ว่าสำหรับภาควิสาหกิจนี่ยังปฏิบัติคือเก่าเนาะบ่ให้สับสนเด้บ่เฉพาะแต่ว่าท่านผู้ฟังดอกเนาะแม้แต่ไอ้น้องพนักงานเฮาบางท่านจำนวนนึงเห็น
พราะว่าบางท่านนี่อาจจะไม่ได้เฮ็ดเวียกติดพันกับแผนกการดังกล่าวนะบ่ได้เป็นผู้นะเป็นว่าคิดไล่นโยบายดังกล่าวเนาะอาจจะบ่ฮู้นะเนาะกับปฏิเสธบ่ได้ดอกเนาะพนักงานประกันสังคมเองเนาะแต่ว่าผู้ที่เพิ่นรับผิดชอบเวียกเฉพาะเนาะเพิ่นก็เข้าใจดีแหละเนาะแผนกการที่เกี่ยวข้องอันนี้มันระเบียบเก่าเนาะสำหรับภาควิชาการกฤษปีการมัน15ปีขึ้นไปอายุเพศหญิง55เพศชาย60ปีขึ้นไปถือว่าอยู่ในเงื่อนไขในการรับอุดหนุนบำนาญจากประกันสังคมวันนี้ผู้ใดที่อยากขอบำนาญไว้สามารถขอได้บ่ขอได้เช่นเดียวกันขอได้เช่นเดียวกันแต่อย่างน้อยปีการของท่านเนาะต้องแม่น15ปีขึ้นไปเด้อสำหรับผู้ที่ว่ามาเข้าพร้อมกฎหมายฉบับทวีฉบับเลขที่34เริ่มปฏิบัติที่1เดือน12 2014เป็นต้นมาหั่นน่ะเนาะแมนจ่ายเงินสมทบ15ปีขึ้นไปถ้าอยากขอแบบนั้นไว้ผู้หญิงขอไวสุดได้ตอน52ปีผู้ชายขอไวสุดได้ตอน57ปีลดลงมา3ปีแต่อย่าลืมว่าถ้าขอไว้อันนี้คือนโยบายเนาะขอไว้ลดลงมา3ปีท่านจะถูกตัดเงินบำนาญอยู่ 3% เนาะท่านจะถูกตัดเงินบำนาญอยู่ 3% หรือว่า3ส่วนห้อยอันนี้แม่นความสมัครใจแต่ก่อนละแม่นต้องแม่นระเบียบเก่าแม่นต้องเป็นสุขภาพบ่แข็งแรงเนาะมีเอกสารยังยืนจากแพทย์นะเพิ่นจึงให้บำนาญให้บำนาญไว้ก่อนอายุเกษียณแต่ว่าปัจจุบันนี้แม่นสมัครใจได้เลยเฮ็ดเวียกมาโดนแล้วอันนั้นเมื่อยแล้วอย่าพักผ่อนแล้วโอ้เดี๋ยวนี้มัน52ปีเพศหญิงปีการก็20ปีละกายละ15ปีสามารถขอได้ป่าวสามารถขอได้นะสามารถขอบำนาญได้มีใบปลดปล่อยจากบริษัทแล้วก็ประกอบเอกสารมาห้องขอเงินบำนาญเนาะก่อนอายุเกษียณเนาะแต่ว่าขอตอน52หรือว่า57เพศชายเพื่อจะตัดเงินบำนาญลง 3% รายหรือน้อยให้ท่านไปไล่เลี้ยงไปคิดไล่เอาสมมุติว่าเงินบำนาญของท่านไล่ออกมาแล้วได้อยู่2ล้าน 3% ของ2ล้าน326ก็คือ 60,000 กีบหรือว่า 60,000 กีบอันนี้เป็นสมมุติเนาะสมมุติว่าเงินของท่านไล่ออกมาได้เงินบำนาญทั้งหมดเป็น2ล้านคันว่าตัด 3% ก็คือมันตัด 60,000 กีบหรือว่า 60,000 กีบท่านก็จะได้รับเงินบำนาญแต่ละเดือนแต่ละเดือนไปตลอดชีวิตก็คือ 1,940,000 กีบหรือว่า 40,000 กีบเนาะอันนั้นแม่นอันน่ะขอก่อนคันว่าขอตอนเพศหญิงขอตอน53ตัดอยู่ 2% ขอตอน54ตัดอยู่ 1% เพศชายคือกันขอตอน57ตัดอยู่ 3% นะขอตอน58ตัดอยู่ 2% ขอตอน59ตัดอยู่ 1% ในนามส่วนตัวสันติภาพคิดว่าถ้าเฮาอยากพักผ่อนแล้วก็คิดว่าบ่หลายเนาะถึงว่าจะ 3% ก็เท่าใดนึงแต่อย่าลืมเนาะเงินจำนวนสำนั้นแต่ละคนมันความรู้สึกบ่คือกันบางคนมีความจำเป็นต้องได้ใช้ก็ว่าหลายเห็นบ่บางคนว่าพอมีเงินไขจำนี่ก็ว่ากับพวกเป็นอย่างตัดรถอยากพักผ่อนแล้วอันนี้เป็นความสมัครใจนะเนาะอันนี้แมนเงื่อนไขสำหรับผู้ที่จะเข้ารับบำนาญเอิ้นว่าเข้าประกันสังคมนับแต่กฎหมายฉบับฉมิดฉบับเลขที่34เนาะเริ่มที่1เดือน12 2014เป็นต้นมาต้องจ่ายเงินสมทบเข้ามาครบ15ปีอายุเกษียณเพศหญิง55เพศชาย60ปีสามารถขอก่อนได้ลดลง3ปีแต่ว่าปีการต้องครบ15ปีขึ้นไปและพิเศษสำหรับไผที่เข้าประกันสังคมก่อนมีกฎหมายเพราะว่าแต่ก่อนที่1เดือน12 2014เนาะคืนหลังหาปี2001เพิ่นอิงใส่ดำรัฐเนาะภาครัฐก็แม่นดำรัฐ70ภาคอันดับหัวหน่วยธุรกิจก็แม่นตำรัฐ207
นะเพิ่นปฏิบัติตำรัดถ้าว่าแม่นไผที่เข้าประกาศสังคมก่อนกฎหมายในระยะดำรัดปีการ5ปีก็สามารถขอบำนาญได้ถ้าว่าอายุครบเกษียณเพศหญิง55เพศชาย60ปีสิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่เข้าประกาศสังคมก่อนกฎหมายเริ่มมาตั้งแต่รุ่นบุกเบิกพุ่นล่ะมาเนาะเพิ่นไปเข้าก่อนเพิ่นก็นโยบายใส่ระเบียบเก่าไปเข้ารุ่นก็ต้องได้ปฏิบัติตามนโยบายระเบียบใหม่15ปีสำหรับบำนาญเนาะวันนี้บำนาญไปแล้วจะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่แล้วจะมาโอลมให้เมริกาได้ฟังในระยะต่อไปเนาะหรือว่าเงินบำนาญจะได้หลายได้หน่อยเท่าใดเนาะขึ้นกับอย่างแน่เนาะเอาเป็นมาระยะต่อไปสติภาพมาโอมอารมณ์ให้เมริกาได้ฟังเติมตอนนี้มาพักหนึ่งเพลงจากทางรายการ

0: ฐานยังอยู่กับรายการประกันสังคมสันติภาพดำเนินรายการเนาะกับข้อมูลประกันสังคมในหัวข้ออุดหนุนบำนาญสำหรับภาควิสาหกิจและก็ภาคสมัครใจเนาะส่วนสำหรับภาครัฐเอาเป็นโอกาสหน้ามาโอ้มาลมให้มีรายการได้ฟังนะเพราะว่าคันว่าทั้ง3ภาคมาล้มกันนี่นะเป็นห่วงยันมีรายการจะสับสนเนาะเวลาพวกเขากับบ่หลายเนาะ30นาทีพยายามนะให้ชัดเจนในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งเนาะเอาทุกหัวข้อมาล้มกันนี่ก็บ่ต่างอย่างกับนะยำสลัดเนาะบ่ต่างอย่างกับซุปผักเนาะปนเปกันนะแต่ว่ามันต่างเลยเนาะนั้นมันแซ่บเด้อันนั้นปนอันนี้เนี่ยมันงงมันสับสนบ่ต่างอย่างกับอันนั้นไปค้นหาเครื่องพุ่นแล้วเนาะเครื่องมันหกเนาะจากอันใดเป็นอันใดเมียนบ่เป็นระเบียบนะมันก็เกิดความสับสนนะเฮ็ดให้อันนั้นเฮาจดจำได้น้อยนะมันบางเทื่อก็จนมุจีวันละมันหลายอันโพดนะเนาะนโยบายประกันสังคมว่าแล้วก็พยายามเอาเป็นหัวข้อหัวข้อหัวเมื่อใดนะเป็นหัวข้อที่สำคัญเนาะต้องได้ลงลึกรายละเอียดเก่าแต่หัวข้อเดียวมาโอมาลงให้บริการได้ฟังเนาะเบื้องต้นก็ว่าไปแล้วว่าเรื่องของเงินไขนะการจ่ายเงินสมทบภาควิสาหกิจภาคสมัครใจอายุครบเกษียณเนาะภาควิสาหกิจก็แม่นนะเริ่มกฎหมายมากับมันจ่ายเงินเข้ามาครบ15ปีอายุครบเกษียณเพศหญิง55เพศชาย60ปีก็ถือว่าสามารถทำบำนาญได้นะแต่สำหรับผู้ใดที่เข้าก่อนกฎหมายปีการ5ปีอายุครบเกษียณก็ได้เช่นเดียวกันนะวันนี้จะมาว่าเรื่องของเวลาเข้ารับบำนาญแล้วเนาะเวลาเข้ารับบำนาญแล้วจะได้รับหยังอันที่1ทานจะบ่ได้ถอกเงินเข้าประกันสังคมคือเก่าแต่ก่อนนั้นภาควิสาหกิจพนักงานทอก 5.5% นายจ้างทอก 6% ลดเป็น 11.5% สิบ่ได้ทอกแล้วนะอันที่1ยุดนะอันที่2มากงเงินข้ามประกันสังคมโอนเงินเข้าบัญชีให้แต่ละเดือนนะโอนเงินเข้าบัญชีให้แต่ละเดือนอันที่3ทานยังสามารถใช้บัตรปินปวดสุขภาพปกติพร้อมด้วยครอบครัวคือเก่าถึงว่าจะบ่ได้จ่ายเงินสมทบประกันสังคมแล้วก็ตามอันนี้เป็นนโยบายที่ดีของรัฐบาลมีต่อสมาชิกประกันสังคมอันที่4บำนาญไปแล้วแน่นอนบ่มีไผอยู่ค่ำฟ้าก็ว่าแม่นเนาะมันเป็นเรื่องกฎเกณฑ์ธรรมชาติเกิดแก่เจ็บแล้วก็ต้องมีการเสียชีวิตนะเวลาเสียชีวิตผู้บำนาญยังจะได้รับการคุ้มครองมาเป็นเงินอุดหนุนเสียชีวิตหรือว่าเงินเมียนคาบสงสการพร้อมเพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัวเนาะแล้วก็ถือว่าเป็นจำนวนเงินบ่น้อยณปัจจุบันนี้นโยบายประกันสังคมเงินเสียชีวิตนี่ถือว่าค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับหลายๆประเทศใกล้เคียงเนาะเมื่อเทียบกับหลายๆประเทศใกล้เคียงถือว่านโยบายเงินอุดหนุนเสียชีวิตอยู่สปป.ลาวสำหรับผู้ประกันตนประกันสังคมนี่นะถือว่าสูงนะสูงกว่าหลายๆประเทศวันนี้เสียชีวิตไปแล้วยังบ่แล้วถ้าผู้เกี่ยวครบเงื่อนไขเนาะครอบครัวผู้เกี่ยวครบเงื่อนไขรับเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวหรือว่าเงินใหม่เงินลูกกำพร้าประกันสังคมยังจะไปเลี้ยงดูลูกของผู้เกี่ยวคันว่ามีลูกอายุต่ำกว่า18ปีจะเลี้ยงดูลูกไปจนฮอดอายุ18ปีถ้ามีคู่สมรสผัวเสียชีวิตเมียเป็นประชาชนบ่มีไรครับอายุ55ปีขึ้นไปพวกเขาจะเลี้ยงดูเมียเราไปตลอดชีวิตได้30ส่วนห้อยของเงินเดือนประกันตนของผัวก็คือเป็นเงินบำนาญของผัวเราเนาะได้อยู่30ส่วนห้อยถ้าว่าผัวเราได้เงินบำนาญอยู่2ล้านตัวอย่างได้30ส่วนห้อยเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวเนาะก็แม่น326ก็ได้อยู่ 600,000 กีบแต่ละเดือนให้กับเมียของเราไปตลอดชีวิตเนาะเมียของเราก็ยังสามารถใช้บัตรประกันสังคมปินปวดสุขภาพได้ไปตลอดชีวิตเสียชีวิตยังมีเงินเสียชีวิตเงินเมียนคาบสุขการให้เมียตึงอีกเนาะส่วนลูก แม่นเลี้ยงลูกไปจนฮอดอายุ18ปีนะครบ18ปีก็ถือว่าสิ้นสุดนะพันธะในการเลี้ยงดูลูกกัมพากับพ่อแม่เนาะอันนี้ถือว่าเป็นนโยบายสำหรับผู้บำนาญที่ได้รับก็คือแม่นบ่แตกต่างอย่างกับพนักงานรัฐกรเนาะสมัครใจก็ได้บำนาญแบบเดียวกันเนาะบ่แตกต่างกับพนักงานที่เฮ็ดเวียกอยู่ห้องล่าห้องการอยู่บริษัทหรือว่าอยู่องค์การจัดตั้งของรัฐเนาะก็ถือว่าได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนาะณปัจจุบันจึงเฮ็ดให้ผู้ประกันตนในระบบสมัครใจเนาะถือว่ามีความสนใจและก็มาสมัครประกันสังคมเข้าประกันสังคมนี่เป็นจำนวนหลายเนาะประมาณ 40,000 คนด้วยกันณปัจจุบันนี้ในขอบเขตทั่วประเทศเนาะในระยะหลังๆนี้รู้สึกว่าเพิ่มขึ้นไวเนาะเพราะว่าอาจจะในเรื่องของการลงให้ข้อมูลข่าวสารสมาชิกประกันสังคมถึงสถานที่การโฆษณาเวียกโฆษณาของประกันสังคมนะหลายช่องทางนะเห็นให้เข้าถึง สมาชิกประกันสังคมนะการออกบูธงานวางแสดงอธิบายขึ้นเวทีกลางให้เพิ่นอธิบายให้ผู้เข้าร่วมได้รับฟังได้เข้าใจนะแต่ก่อนเพิ่นบางท่านคือตัวอย่างว่าจัดงานอยู่บ่อนใดบ่อนหนึ่งก็จะมีบรรดาหั่นค่าคือจัดงานอยู่ศูนย์การค้าบ่อนใดบ่อนหนึ่งก็จะมีหั่นค่าเพิ่นมาเปิดให้บริการเนาะขายอาหารขายของอยู่ของกินเนาะขายสินค้าขายหยังเพิ่นก็เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระเพิ่นฟังข้อมูลข่าวสารประกันสังคมได้ยินผ่านทางวิทยุโทรภาพเนาะเวลาประกันสังคมไปจัดบูธวางแสดงอยู่บ่อนใดบ่อนหนึ่งเพิ่นก็มีความสนใจมาสอบถามและก็มาสมัครเนาะเพราะว่าเพิ่นก็อยากได้เงินอุดหนุนบำนาญบาดเฒ่าบาดแก่เนาะเพื่อบ่เป็นภาระของครอบครัวบ่เป็นภาระของลูกของหลานในอนาคตเนาะเพิ่นก็ได้มาสมัครนำประกันสังคมเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีท่านใดที่ว่ามีความสนใจอยากให้ทางประกันสังคมของพวกเขาลงไปเผยแพร่สร้างความเข้าใจเนาะบรรดาสมาคมบรรดาสำนักงานของล่าของการองค์การจัดตั้งของรัฐเองก็ดีถึงว่าจะเข้าไปแล้วเนาะก็ควรที่จะมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารนำประกันสังคมเพราะว่าแน่นอนเนาะเวลาผ่านไปหลายปีบรรดาระเบียบการบางเทื่อก็บ่ได้ใส่ตัวเก่าเนาะมีการปรับปรุงระเบียบการคำแนะนำตัวใหม่ทานทำหูแล้วหรือยังเนาะจะเป็นพนักงานรัฐกรเองก็ดีเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะกะฝากเนาะท่านใดที่ว่ามีความสนใจเบื้องต้นก็โทรสอบถามพวกเขาก่อนก็ได้เนาะ1508เอาข้อมูลปรึกษาหารือกันก่อนเนาะว่าอยากให้ลงไปโฆษณาหรือว่าไปนะขึ้นทะเบียนเคลื่อนที่ให้กับบรรดาลูกบ้านบอกให้กับบรรดาสมาคมก็ติดต่อ1508ของพวกเขาได้เนาะก็เพิ่มเติมเนาะเพิ่มเติมว่าเรื่องของการคิดรายเงินอุดหนุนบำนาญหลายท่านว่าอยากรู้ว่าเงินบำนาญนี่สิได้หลายได้น้อยเท่าไหร่เนาะคันว่าเข้าประกันสังคม15ปีเนาะอายุครบเกษียณพอดีนี่ก็สิอยู่ประมาณ 50% บ่หลุดเนาะ 50% ของเงินประกันตนเฉลี่ยทั้งหมดของท่านตั้งแต่มือเข้าจนฮอดมือบำนาญบ่ได้เอา6เดือนสุดท้ายมาเฉลี่ยได้เนาะเอาเงินบำนาญนี่มันเอาตั้งแต่มื้อสุดท้ายมื้อทำอิฐจนฮอดมื้อสุดท้ายมาบวกมาเฉลี่ยกันมาเป็นคะแนนมาเป็นอย่างต่างๆเนาะก็โดยรวมก็คือมันบ่หลุด50ส่วนห้อยสูงสุดณปัจจุบันก็คือมันบ่เกิน75ส่วนห้อยของเงินเดือนประกันตนเฉลี่ยทั้งหมดของท่านเองเนาะอันนี้มันอธิบายแบบให้เข้าใจง่ายแต่ว่าท่านใดที่กำลังสิบำนาญแล้วอยากรู้ว่าเงินบำนาญของตัวเองสิได้เท่าไหร่อีกปี2ปีนี่นะสิบำนาญเนาะสามารถส่งข้อมูลให้กับทีมงานเนาะก็โทรมา1508ก็ได้เนาะพวกเขาจะส่งข้อมูลให้กับทีมงานเพิ่นคิดไล่ให้เพราะเพิ่นจะใส่โปรแกรมในการคิดไล่เนาะคันว่าเหลืออีกปี2ปีก็สิเข้าบำนาญแล้วก็สามารถรู้ได้โดยพื้นฐานเนาะรู้ได้โดยพื้นฐานประมาณแต่คันว่า หากก็เข้าได้5ปียังอีก10ปีสิบ่นั้นตัวนี้ก็ถือว่าบ่สามารถให้คำตอบได้ชัดเจนมีแต่ว่าให้ฮู้นำกันก็คือแม่นเงินบำนาญจะหลายจะน้อยอิงใส่วงเงินประกันตนที่ท่านแจ้งเข้ามาสูงหรือต่ํา2ขึ้นกับปีประกันตนของท่านหลายปีหรือน้อยปีเท่าไหร่15ปีนี่ก็ประมาณ 50% ขึ้นไปนะต้อง30ปีอย่างต่ํานะจึงจะได้ฮอดประมาณ 75% อันนี้แม่นอธิบายให้เข้าใจง่ายเนาะแต่ว่าเรื่องของการคิดไหลมันก็จะมีสูตรการคิดไหลโดยเฉพาะเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นการอธิบายให้ท่านได้เข้าใจง่ายโดยพื้นฐานก็ขอเข้าใจไม่ได้กันเนาะสำหรับท่านที่มีความสนใจเพิ่มเติมก็โทรสอบถามได้1508ในโมงราชการสำหรับวันนี้ขอทุกท่านมีความสุขสันติภาพรามีวิกาลไปก่อนสบายดี
1: การปิ้นปวดสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปวดสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใส่บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปัวอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินท่านสามารถเข้ารับการปิ้นปัวอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222
2: กระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
3: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
4: การหันเปลี่ยนที่แข็งแฮงเลิกซึ่งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีมินฮักแฟนรายการทุกๆท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทขับหน้าที่ดำเนินรายการมาพบกันเป็นประจำสำหรับรายการชีวิตติดพันสังคมซึ่งจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้รับฟังผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและท่านสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Radio Gardenท่านผู้ฟังที่หักแพงมาพบกันต้นรายการมาติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการกันก่อนมาทีข่าวนี้ศาลนครหลวงเวียงจันทน์ตัดสินจำคุก18ปี3เดือนอดีตพนักงานกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมในตอนเช้าของวันที่14ตุลาคม2016คณะศาลอาญาของศาลประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์ได้นำเอาคดีการส่อลาดบังหลวงออกมาพิจารณาจำนวน1เรื่องซึ่งมีจำเลยจำนวน1คนสื่อเท่าเกศรสัญญาเสนอายุ59ปีอดีตพนักงานกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมปัจจุบันอยู่บ้านจอมเพชรเหนือเมืองศรีสัตนาคนครหลวงเวียงจันทน์ถูกหาว่าการส่อลาดบังหลวงซึ่งศาลนครหลวงเวียงจันทน์ตัดสินจำคุก18ปี3เดือนเท่าเกศรจำเลยได้สวยไส้หน้าที่ตำแหน่งโดยเซ็นแจ้งการจำนวน6ฉบับที่บ่ถูกกับเนื้อในข้อตกลงของท่านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้ระบุว่าเห็นดีให้หันดินลัดเป็นทุนสำหรับค่าก่อสร้างตึกสำนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ท่าวงไทยผ่องสวรรค์ผู้รับผิดชอบทางแพงบ่สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบการในการโอนสิทธินำไส้ที่ดินจึงเหตุให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องบ่สามารถเก็บค่าอากรและค่าธรรมเนียมต่างๆเข้ารัฐได้จำนวน1ตื้อ560ล้าน 491,400 กีบลงโทษตัดอิสรภาพเท่าเกศรจำเลย18ปี3เดือนและปรับใหม่1ส่วนห้อยของมูลค่าความเสียหายจำนวน1ตื้อ560ล้าน 491,400 กีบเห็นว่าความเสียหายจำนวน1ตื้อ560ล้าน 491,400 กีบเท่าวงไทยผู้รับผิดชอบทางแพงก็ยินดีรับผิดชอบไส้แทนคืนให้แก่รัฐผ่านมาแมนได้สำระแล้วจำนวน100ล้านกีบตามบทบันทึกมอบหับเงินฉบับลงวันที่21สิงหาคม2016ที่องค์การกวดกาแห่งรัฐกรมต้านและสอบสวนการส่อลาดบังหลวงยังค้างจำนวน1ตื้อ460ล้าน 491,400 กีบถ้าวงไทยจะสำระให้รัฐภายใน60วันนับแต่วันที่21สิงหาคม2016เป็นต้นไป
1: เอาละในตอนนี้พวกเราเปลี่ยนบรรยากาศมวลซื่นฟังเพลงจากทางรายการและยาต่อไปจึงกลับมารับฟังข้อมูลข่าวสารในหัวข้ออื่นๆกันตื่มอีก

0: ยมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูสนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวโซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปน้ำเฮาหนีสิพาไป
1: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
1: ขณะนี้ท่านผู้อำนวยการติดตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่พร้อมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติแล้วกับเข้ามาในรายการพวกเขามาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารกันเติม
2: มอบผู้ถึงหาสัญชาติไทย39คนที่ก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและการพนันออนไลน์ในวันที่14ตุลาคม2016ที่ขวามิตรภาพลาวไทยแห่งที่1นครหลวงเวียงจันทน์หนองคายคณะสภคิดกระทรวงป้องกันความสงบลาวได้มอบตัวผู้ถึงหาคนสัญชาติไทยที่ลักลอบเคลื่อนไหวก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและการพนันออนไลน์จำนวน39คนหญิง14คนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทางการไทยสืบต่อดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายต่างหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายลาวเซ็นบทบันทึกมอบโดยพันโทแกนคำแกนทวงหัวหน้าตำรวจกวดค้นเข้าออกเมืองด่านสากลขวามิตรภาพลาวไทยแห่งที่1และเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยเซ็นหับโดยพันโทธิญาสภัทรรังสิภามนากุลห้องผู้กำกับกวดค้นเข้าออกเมืองจังหวัดหนองคายพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสองฝ่ายเข้าร่วมการมอบหับผู้ถูกหาค้นสัญชาติไทยครั้งนี้แม้นเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าออกเมืองและการคุ้มครองคนต่างประเทศแห่งสปป.ลาวและเป็นการปฏิบัติตามการตกลงเห็นดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจสปป.ลาวและเจ้าหน้าที่ตำรวจราชอาณาจักรไทยส่วนผู้ถูกหาที่นำมามอบหับครั้งนี้แม้นถูกเจ้าหน้าที่สภกิจกระทรวงป้องกันความสงบกักตัวได้ในระหว่างการเข้ากวดล้างกลุ่มแก๊งก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและการพนันออนไลน์อยู่บริษัท ST Vegasที่ตั้งอยู่บ้านดงโพสีเมืองหาดไซฟองและเขตเศรษฐกิจบึงท่าหลวงตึก8อาซีสากลในระยะเดือนกรกฎาคม5เดือนสิงหาคม2016ที่ผ่านมา
1: และมาต่ออีกหนึ่งข่าวท่านผู้ฟังวันที่9ตุลาคม2016เจ้าหน้าที่หน่วยงานสกัดกั้นและต้านยาเสพติดแผนกตำรวจกองบัญชาการป้องกันความสงบเมืองไซบุรีแขวงสวรรณเขตได้สมทบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการป้องกันความสงบจับเป้าหมายพัวพันยาเสพติดประเภทคอลลาเจนกาเฟที่ผสมสารเสพติดได้4คนผู้ถูกหาทั้ง4แมนอยู่แขวงสวรรณเขตคือท้าวทูลอายุ21ปีท้าวบุษดีอายุ24ปีทั้ง2คนอยู่บ้านบึงเมืองอาจสะพรท้าวปนอายุ20ปีอยู่บ้านนามวงเมืองไซบุรีและนางนุ้ยอายุ26ปีอยู่บ้านนาแดงเมืองไซบุรียึดของกลางได้คอลลาเจนกาเฟที่ผสมสารเสพติดจำนวน35ซองเงินสด 20,000 บาทหลุดจักยี่ห้อ PCX 1คันหลุดจักเว็บป้ายทะเบียนย่อขอ8400สวรรณเขตโทรศัพท์4หน่วยปัจจุบันเจ้าหน้าที่ตำรวจปกสเมืองไซบุรีได้มอบตัวผู้ถูกหาพร้อมของกลางทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่วิสาสะเพาะกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงสวรรณเขตนำตัวไปดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายและก่อนที่จะให้ทุกท่านได้มวนซื่นฟังเพลงมาหับฟังข้อมูลข่าวสารกันตื่มอีกหลวงพะบางห้ามเด็กต่ำกว่า18ปีเข้าห้านบันเทิงคาราโอเกะวันที่13ตุลาคม2016นี้คณะหาพิซอบแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงหลวงพะบางร่วมกับคณะกรรมการสภกิจแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อในสังคมได้เคลื่อนไหวติดป้ายแจ้งห้ามบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเข้าใช้บริการห้านบันเทิงและคาราโอเกะภายในนครหลวงพะบางเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติดำรัสของรัฐบาลว่าด้วยการบันเทิงพร้อมทั้งส่งเสริมให้เด็กและวัยหนุ่มเอาใจใส่การทำเฮียนหลีกเลี่ยงการลิ้นกินฟุ่มเฟือยและการมั่วสุมกับสิ่งมึนเมาสิ่งเสพติดทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ผู้ประกอบการห้านบันเทิงห้านคาราโอเกะหับหู้และปฏิบัติระเบียบการที่วางไว้อย่างเคร่งขัดเพื่อปกป้องเด็กและวัยหนุ่มให้ห่างไกลจากอบายมุขสร้างสังคมที่ปลอดภัยและมีระเบียบวินัยขึ้นเทื่อละก้าว เอาแล้วในตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศมวลซืนฟังเพลงกันก่อนและยะต่อไปจึงกลับมาพบกัน

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดทันสังคม

0: ตอนหับทุกทานกับคืนเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมกับเข้ามาในระยะนี้ก็แม่นระยะสุดท้ายของรายการแล้วและก่อนเวลาจะหมดลงนั้นมาฟังอีกหนึ่งข่าว
1: ห้องการบริหารงานศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่งสปป.ลาวแจ้งการมายังพระอาจารย์พระอาจารย์ประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวนครหลวงเวียงจันทน์และองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อทราบว่าเพื่อเป็นการควบคุมการนำไส้สื่อสังคมออนไลน์ให้มีความถูกต้องและความเหมาะสมจึงแจ้งมายังภิกขุสามเณรพ่อขาวและแม่ขาวห้ามแสดงออกทางสื่อสังคมออนไลน์ดังนี้ 1. ห้ามโพสต์โฆษณาสวนเสือสักจูงแนะนำพุทธศาสนิกชนและประชาชนลาวบรรดาเผ่าเกี่ยวกับเรื่องงมงายบะบุญหรืออ้อนวอนบ่มีเหตุผลซึ่งขัดกับหลักพระธรรมวินัย 2. ห้ามโพสต์อวดอ้างความศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์หรือปฏิหารเพื่อหวังผลทางลาภสักการะ 3. ห้ามโพสต์รูปภาพหรือวิดีโอที่บ่เหมาะสมเช่นการถ่ายรูปอวดสรีระห่างกายวิดีโอในลักษณะตลกคึกขนองหรือการแสดงพฤติกรรมที่บ่เหมาะสมหรือผิดต่อพระธรรมวินัยและภาพพจน์ของคณะสงฆ์ 4. ห้ามวิพากษ์วิจารณ์เรื่องสังคมบ้านเมืองบ่ให้โพสต์หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสร้างความขัดแย้งให้สังคมบ้านเมืองความหมั่นคงหรือความแตกแยกในสังคมและระวางศาสนา 5. ห้ามไล่สดในลักษณะที่บ่สำรวมไล่สดเฮียกห้องความสนใจหรือไล่สดขายเครื่องวัตถุมงคลและรีวิวสินค้าเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว 6. ห้ามใช้คำเว้าที่บ่สุภาพเซนการคอมเมนต์ตอบโต้หรือทกเถียงกันผ่านสื่อสังคมออนไลน์7. หลังจากแจ้งการฉบับนี้ได้รับการเผยแพร่และจัดตั้งปฏิบัติอย่างทั่วถึงกันแล้วถ้ายังมีภิกขุสามเณรพ่อขาวและแม่ขาวยังมีพฤติกรรมที่ละเมิดต่อข้อห้ามที่แจ้งการไปนั่นแม่นมอบให้องค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวแต่ละขั้นนำผู้เกี่ยวมาศึกษาอบรมไปจนถึงขั้นปฏิบัติวินัยขั้นเด็ดขาดตามที่ได้กำหนดไว้ในธรรมวินัยและธรรมนูญสงฆ์ลาวดังนั้นจึงน้อมนมัสการมายังพระอาจารย์ประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวนครหลวงเวียงจันทน์และองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวแขวงในขอบเขตทั่วประเทศได้จัดตั้งปฏิบัติโดยเข้มงวดกับพระสงฆ์สามเณรพ่อขาวและแม่ขาวทั้งหลายให้นำไส้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีสติและเหมาะสมต่อความเปลี่ยนสมณะของตนตามทางที่ควรด้วย
0: ท่านผู้ฟังที่หักแพงเวลานี้รายการชีวิตติดพันสังคมก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราตั้งแต่ต้นจนฮอดสุดท้ายท่านสามารถติดตามรับฟังรายการของพวกเราได้ใหม่ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติและสำหรับท่านใดบริษัทใดห้างห้านใดที่อยากให้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเป็นสื่อกลางในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และช่องทางโฆษณาต่างๆเพื่อจะเฮ็ดให้สินค้าของท่านธุรกิจของท่านการบริการของท่านนั้นได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั่วสังคมติดต่อทีมงานการตลาดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-435 020-555-22697มื้อนี้มนูรีแก้วคุ้นบริษัทลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: ทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
2: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่www.lnr.org.la มื้อนี้เป็นมื้อวันพฤหัสขึ้น4ค่ำเดือน11ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งตรงกับวันที่15ตุลาคม พ.ศ. 2566ท่านผู้ฟังตอนต้นของทางรายการมื้อนี้พวกเฮาจะอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ทานบุญสูสุดมรีห้องหัวหน้ากลุ่มปลูกฝังทั้งเป็นหัวหน้าโครงการกาเฟซาที่ทางเพิ่นได้จัดงานบุญกาเฟและซาบ้านเฮาครั้งที่2ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในงานของในรายการของพวกเขาในมื้อนี้ตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเขาแล้วสบายดีท่านบุญสู
3: เจ้าสบายดีมาท่านทุกๆงาน
2: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองท่าน
3: เจ้าสบายดี
2: เจ้าย
3: ินดี
2: เจ้าเห็นว่าได้ระยะผ่านมาเฮาได้มีการจัดงานบุญกาเฟและซาบ้านเฮาครั้งที่2ประจําปี2026แม่นบ่ท่าน
3: เจ้าแม่นแล้ว
2: เจ้า
3: ได้มีการจัดงานบุญกาเฟและซา
2: เจ้าสำเร็จแล้วเนาะอยากให้ท่านเว้าเกี่ยวกับผลสำเร็จของงานครั้งนี้คือเป็นขึ้นได้ได้บรรลุตามคาดหมายที่วางไว้บ่และก็มากผลในการจัดงานนี้เฮาสิได้มีการเตรียมแผนขึ้นได้ในทาง
3: เจ้าขอสบายดีทุกๆท่านเนาะข้าพเจ้าชื่อบุญสู่สุดมาลีห้องหัวหน้ากรมปลูกฝังกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมข้าพเจ้าตั้งหน้าทางกรมปลูกฝังกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมจะขอรายงานโดยสังเขปเนาะเกี่ยวกับการจัดงานบุญกาเฟหรือว่าผลสําเร็จของการจัดงานบุญกาเฟลิซาบ้านเฮาครั้งที่2ประจําปี2026ในครั้งนี้สําหรับหัวข้อเนาะหัวข้อในการจัดงานบุญกาเฟลิซาในครั้งนี้เนาะไปแต่หัวข้อคําขวัญที่ว่า2รสชาติ1การเดินทางจากชาวสวนลาวสู่ผู้บริโภคในทั่วโลกเนาะอันนี้มันเป็นคําขวัญหนึ่งที่ว่าเป็นเอกลักษณ์ของการจัดงานบุญซาและกาเฟในครั้งนี้สําหรับการจัดงานบุญซากาเฟในครั้งนี้เนาะพวกเฮาก็ตีราคาสูงต่อผลสําเร็จโดยเฉพาะข้าพเจ้าที่ว่าในนามเป็นผู้ประสานงานและก็เป็นผู้ที่รับผิดชอบหลักในงานครั้งนี้พอตีราคาสูงต่อกับผลสําเร็จในการจัดงานในครั้งนี้เห็นได้ว่าในการจัดงานบุญกาเฟในครั้งนี้ก็มีผู้เข้าร่วมหลายพอสมควรจากบรรดาผู้ผู้ผลิตผู้ประกอบการสมาคมชากาเฟเข้าร่วมวางแสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์เนาะรวมทั้งหมดมันมีอยู่จํานวน42หัวหน่วยหรือว่า42อ่างหันในขอบเขตทุกประเทศ
2: เจ้า
3: เนาะอีกความรวมจัดงานในครั้งนี้นี้เนาะจึงมีบรรดาแข้งภาคเหนือและบรรดาแข้งภาคใต้จํานวนนึงซึ่งเห็นแล้วว่าในปีนี้มันมีความหลากหลายเนาะมีความหลากหลายเกี่ยวกับการเข้าร่วมวางแสดงถือว่าลื่นกว่าทุกๆปีที่เฮาได้จัดในระยะที่ผ่านมาผมเรียกกันนี้ในงานครั้งนี้ก็มีกิจกรรมเนาะหลายๆกิจกรรมให้บรรดาผู้แทนได้เดี่ยวส้มบรรดาบูธเนาะบรรดาบูธกันวางแสดงสินค้าหรือว่ากิจกรรมเตรียมฮูบเนาะสําหรับเด็กน้อยเนาะสําหรับเด็กน้อยเป็นผู้เป็นการโฆษณาการสาธิตเนาะผมเรียกกันนี้กันมันมีการสาธิตส่งซาเนาะต้องสร้างแล้วก็วิธีการปรุงแต่งกาแฟเนาะมีการชิมกาแฟเนาะในลักษณะที่ว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาติลาวของเฮาผมทั้งมีการแลกเปลี่ยน บทเรียนเนาะสนทนาเกี่ยวกับการเติบโตของธุรกิจขนาดน้อยขนาดกลางสำหรับผู้ที่ักหรือว่ามักกาแฟเลยซ่าในขอบเขตตัวประเทศเนาะในขอบเขตตัวประเทศเนาะฉะนั้นในการจัดงานในครั้งนี้เนาะมีผู้เข้าร่วมทั้งหมดแล้วมันมี 10,000 กว่าคนเนาะที่เข้าร่วมในงานในครั้งนี้นี้เนาะฉะนั้นล่ะในการจัดงานในครั้งนี้นี้ก็แม่นอีกอันนึงก็เป็นการจัดงานที่ว่าถือว่าสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาแขนงการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมของพวกเฮาที่ได้กำหนดวิสัยทัศน์งวดปี2030ภายใต้คำขวัญที่ว่าส่งเสริมการผลิตกสิกรรมให้มีคุณภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีทางเลือกให้แก่ผู้ผลิตขนาดน้อยมีแรงอะไรครับที่มั่นคงลดพรความทุกข์ยากลดพรการทางปลาเป็นไฮและแน่ใจการพัฒนาการผลิตตามทิศสีเขียวสะอาดปลอดภัยและมีความยืนยงสำหรับการจัดงานกาแฟและซ่าของพวกเราในครั้งนี้นี้ก็เป็นเพื่อโฆษณาส่งเสริมเนาะเพื่อโฆษณาส่งเสริมผลการจัดตั้งปฏิบัติเวียงงานการผลิตกาแฟและซ่าแน่ใจรับใส่สังคมและส่งเสริมการส่งออกไปสู่ตลาดสากลหรืออื่นว่าไปสู่ตลาดโลกผมเดียวกันนี้ก็เป็นเพิ่มทวีในการเปิดกว้างเนาะเปิดกว้างสายพันธุ์หัวมือกับต่างประเทศโดยเฉพาะแม่นทางด้านเศรษฐกิจและการค้าการขายเนาะไปสู่ระดับภาคพื้นและสากลจึงรวมทั้งมีการประกอบส่วนพัฒนาแขนงการท่องเที่ยวเนาะเป็นการสักส่วนเอาบรรดานักท่องเที่ยวเนาะขอมาสู่ประเทศของพวกเราให้นับมือรับหลายขึ้นเนาะสนับสนุนในงานทางนี้พวกเราก็ตีราคาสูงแต่ว่าพวกเราได้รับคนสำเร็จเนาะตามระดับขาดไม้ที่พวกเราได้วางไว้ในเบื้องต้นเนาะสำหรับการจัดงานนะบุญกาแฟและซ่าเนาะในโอกาสต่อไปนี้แม่นพวกเราจะได้ยกระดับเติมเนาะยกระดับเกี่ยวกับการวางแสดงสินค้าเติมแต่ว่าพวกเฮาในตัวหน้านี้สิได้จัดอยู่ในระดับจัดอยู่ในระดับอินเตอร์เนชั่นแนลหรือว่าระดับอันไหนอย่างสากลหรือว่าระดับชาติเนาะโดยการเชื้อเชิญเอาบรรดาผู้ประกอบการหรือว่าเชื้อเชิญเอาบรรดาผู้ที่ฮักมักกาแฟจากบรรดาประเทศผู้ค้ากาแฟกีฬาเฮาได้มีคู่ร่วมงานนำกันออกมาวางแสดงที่เป็นลักษณะแบบเนาะแตกต่างจากครั้งนี้ที่เป็นแบบรูปแบบว่าการโฆษณาแบบสากลเนาะไปมีการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ซื้อเนาะจากต่างประเทศเข้ามาร่วมในการวางแสดงเนาะหรือว่าซ่ากาแฟพวกเราจะจัดอันน่ะ1ครั้งเนาะ1ครั้งต่อปีตึม
2: เจ้า
3: เนาะฉะนั้นในโอกาสต่อไปนี่แม่นพวกเราก็สิได้มีอันน่ะมีวิสัยทัศน์เนาะเฮ็ดได้เนาะให้การขยายเรื่องงานกาแฟและซ่าเนาะกระจายขึ้นไปภาคเหนือเนาะเดี๋ยวนี้พวกเฮาก็กําลังน่ะส่งเสริมกาแฟซ่าอยู่ใน8แขวงภาคเหนือเนาะ8แขวงภาคเหนือพวกเฮาถือว่าเฮาตั้งเป้าไว้ว่าเนาะคะแนนการกาแฟและซ่าจะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีเนื้อที่และผลผลิตซ่ากาแฟให้มันหลายขึ้นกว่าเก่าเนาะอันนี้เป็นพวกเราได้ตีราคาสูงเกี่ยวกับผลสำเร็จในการจัดงานบุญกาแฟซ่าบ้านเฮาประจำปี2026ก็เป็นสรุปได้ทั้งนั้น
2: เจ้า
3: อีกเทื่อนึงก็เป็นพวกเฮาก็เป็นแสดงความขอบคุณใจอย่างสูงเนาะต่อกับการนำภาครัฐที่ยังใดก็เป็นเฮ็ดเวียกไก่สิทธิ์หรือว่าสนับสนุนเกี่ยวกับเวียกงานกาแฟของพวกเฮาเฮ็ดได้กาแฟและซ่าของเราเห็นได้มันนับมือนับมีการเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเนาะทางภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการเนาะหรือว่าครูวงพัฒนาผู้ร่วมงานพวกเฮาก็ได้ซุ่มใส่เรื่องงานดังกล่าวนี้แต่อีกคือนึงเนาะพวกเฮาก็ตีราคาสูงได้เนาะแล้วก็แสดงความขอบคุณใจอย่างสูง มันยังผู้ตีนะครับการสนับสนุนทางด้านงบประมาณบ่ว่าจะเป็นสหภาพยุโรปเนาะประจําลาวหรือว่าองค์การฝรั่งเศสเพื่อการพัฒนาหรือว่าอื่นอัปเดตเนาะคือว่าอัปเดตที่ได้สนับสนุนเนาะในการจัดงานในพวกเฮาในครั้งนี้ผมเรียกกันนี้เพราะว่าแสดงความเคารพอย่างสูงมันยังผู้ร่วมพัฒนาผู้ร่วมพาร์ทเนอร์ชิพของพวกเฮาเนาะที่ว่ายามใดก็มีเฮ็ดเวียกไกลสิทธิ์แล้วก็เฮ็ดถ่ายงานของพวกเฮาครั้งนี้ได้รับผลสําเร็จตามระดับกฎหมายที่วางไว้เนาะวันนี้ข้าพเจ้าจึงขอสรุปสังรวมได้เพียงสําเร็จบานเนาะขอขอบใจ
2: เจ้าท่านขอถามตื้มนี่เจ้าภายหลังผลสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างที่เฮาได้บรรลุตามคาดหมายเนาะท่านยังเห็นมีบางจุดบ่เป็นข้อคงค้างของเฮาที่เฮาจะต้องได้ปรับปรุงแล้วก็เพื่อเฮ็ดให้งานข้างต่อไปใหญ่ขึ้นกว่าเก่าหรือว่ารับผลสําเร็จหลายขึ้นกว่าเก่า
3: เจ้าสําหรับการถอดถอนบทเรียนหรือว่าเฮาประเมินเนาะประเมินผลเรียกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับการจัดงานเนาะครั้งนี้หรือว่าหลายๆครั้งที่ผ่านมานี้พวกเฮาก็มีหลายอันเนาะที่พวกเฮาจะต้องได้ปรับปรุงมีหลายอันที่ว่าพวกเฮาจะต้องได้พัฒนาเนาะพัฒนาในแขนงการกาแฟและชาเนาะของของบ้านเฮาเนาะอันโดยเฉพาะอันที่1นี้แม่นปัจจุบันนี้เนาะบ่ทั้งเดือนทั้งด้านวิชาการก็แม่นว่าปัจจุบันนี้ก็แม่นการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศปัจจุบันนี้ก็มันมีการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเฮ็ดให้มันเฮ็ดให้บรรดาพยาธิแมงไม้ศัตรูพืชเนาะที่เกิดขึ้นเนาะอยู่ในมันผู้ที่ผู้กาแฟเนาะฉะนั้นเป็นสิ่งนึงที่ว่าท้าทายพวกเฮาจะต้องได้มีการลงลึกเอาใจใส่เนาะในการปรับปรุงเกี่ยวกับงานดังกล่าวนี้อันที่2นี้แม่นการผลิตกาแฟของพวกเฮาปัจจุบันนี้เนาะรวมเอา 90% แม่นอยู่ทางภาคใต้โดยเฉพาะแม่นอยู่ในภูเฟียงบริเวณแล้วอันที่พวกเฮาจะต้องได้เสริมเติมแต่แม่นพวกเฮามีตาแห้งอยู่ในภาคเหนือเนาะในภาคเหนือถึงว่ามีเงื่อนไขที่อำนวยความสะดวกเนาะทางภาคเหนือเป็ดแข็งภาคเหนือปัจจุบันนี้พวกเฮาก็ยังต้องเสริมบรรดาผู้หน่วยผู้ประกอบการที่ผลิตหรือว่าที่เฮ็ดเวียกเนาะหรือว่าที่กําลังซุ่มใส่เวียกงานกาแฟแม่นพวกเฮาได้มีการช่วยเหลือเขาเจ้าหั่นก็มีสิ่งท้าทายหลายอันเพราะว่าทางภาคเหนือเนาะยังมีความต้องการหลายอยากให้พวกเฮานี่จะต้องได้ช่วยเหลือทางด้านวิชาการก็คือทางด้านวิชาการทางด้านกาแฟหรือว่าทางด้านชาเนาะแล้วก็พวกเฮาก็กําลังซุ่มใส่ให้วิชาการที่มีประสบการณ์หรือว่ากลุ่มผู้ผลิตทางภาคใต้นี้ขึ้นช่วยภาคเหนือให้ได้ได้วางเป้าหมายไว้ให้กาแฟภาคเหนือมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเนาะอันที่3นี้อันสิ่งที่พวกเฮาท้าทายนี่มันการซื้อขายกาแฟเนาะการคุ้มครองการซื้อขายกาแฟของพวกเฮาอยู่ในต้นหน้านี้มันพวกเฮาจะต้องได้ซุ่มใส่เติมอีกเนาะในการซื้อขายประกันเป็นต้นเป็นการกําหนดราคาเนาะราคาของบ้านเฮาเองจะต้องเป็นกลุ่มการขายให้มันเป็น value chain เนาะต้องสู่การผลิตเนาะเฮ็ดได้ให้มันตอบสนองได้ต่อเงื่อนไขหรือว่าสแตนดาร์ดหรือว่ามาตรฐานของประเทศที่พวกเฮาส่งออกไปฮะเนาะให้เขาได้ยอมรับเนาะปัจจุบันนี้สิ่งที่ท่านท้าทายก็แม่นพวกเฮายังขึ้นอยู่กับตลาดสากลขึ้นลงราคาเนาะราคาและมันอิงใส่ตลาดสากลเป็นหลักต่อไปนี้พอจะได้มีเป็นสิ่งหนึ่งที่ท้าทายพวกเฮาจะต้องได้มาคิดแล้วก็มาร่วมกันในการพัฒนาเรื่องงานทางการนี้ตื้มเนาะสําหรับการจัดงานในครั้งต่อไปนี้คือพวกเฮาได้ประเมินขึ้นดังที่ข้าพเจ้าได้เสนอไปหั่นแต่แม่นในระยะที่ผ่านมาแม่นเฮาโฆษณาตั้งแต่อยู่ภายในประเทศพวกเฮาในต่อไปนี้พวกเฮาจะได้พยายามลิงก์เข้าบรรดาผู้หน่วยผู้ประกอบการผู้ซื้อขายจากประเทศอมคางก็ดีจากในภาคพื้นและสากลก็ดีให้มาเชิญเขาเจ้ามาห่วมเนาะเชิญเขาเจ้ามาห่วมบ้างแสดงมาเรียกเปลี่ยนบทเรียนเนาะมาจับคู่ร่วมพัฒนาซึ่งกันและกันเฮ็ดได้ให้มีการค้าขายที่เป็นธรรมเฮ็ดได้ให้มีการค้าขายที่เขาเอิ้นว่าค้าขายราคากําหนดราคาร่วมกันให้มันแฟร์เนาะเทรดแฟร์เทรดเกิดเนาะการค้าขายที่เป็นธรรม เนาะคันใครที่เป็นธรรมผู้ผลิตก็มันได้กําไรผู้ซื้อก็มันได้กําไรเนาะเพื่อเฮ็ดให้ได้การผลิตมีต้องสูงแล้วก็การผลิตร่วมกันเนาะซื้อขายร่วมกันให้มีภายมันมีความยืนยงเนาะให้มันมีความยืนยงอันนั้นก็เป็นสิ่งนึงที่พวกเราจะต้องได้ตาใต้แล้วก็พวกเราก็จะได้อีกอันนึงเนาะรวมอันพิเศษก็เป็นพวกเราจะได้โฆษณาตึ้มเนาะโฆษณาเกี่ยวกับตากาแฟพวกเรานี่ออกสู่ตลาดโลกเนาะปัจจุบันนี้พวกเรากําลังจะเก็บเข้า ISO หรือว่าองค์การกาแฟเนาะองค์การกาแฟสากลก็กําลังเก็บเข้าเป็นสมาชิกขององค์การกาแฟสากลนี่แหละท่านนั้นแหละเพราะก็ที่ไปสิได้มีการพัฒนาตึ้มแล้วก็ข้อมูลข่าวสารทางด้านสาธารณสุขแล้วก็เพื่อก็จะได้กระจายเนาะไปทั่วโลกตึ้มเนาะอันนั้นเลยมันเป็นวิสัยทัศน์หรือว่าเป็นสิ่งท้าทายที่พวกเราจะต้องได้จะต้องได้ปรับปรุงเอกไข่ตึ้มเนาะอันนี้มันเป็นการเรียนเปลี่ยนบทเรียนไปตามแต่ละระยะที่พวกเราเนาะที่พวกเราจัดงานแล้วก็พวกเราก็ประเมินไปแต่ละระยะ
2: จ้
3: าวิ่งใส่สภาพเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบันเนาะแต่ที่เป็นนั้นเนาะ
2: เจ้าและท่านสําหรับว่าปัจจุบันนี้เนาะการบริโภคก็คือการดื่มกาแฟนี่เดี๋ยวนี้นี่เป็นขบวนการกว้างขวางหลายเกือบทั่วประเทศที่ว่าจะมีห้านกาแฟที่เป็นห้านกาแฟนั่งดื่มกาแฟนี่จํานวนหลายอีหลีบ่ว่าแต่อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ก็คือขอบเขตทั่วประเทศและส่วนใหญ่เฮาได้มีการประสานกับหัวหน่วยธุรกิจบนในการส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ของกาแฟลาวเฮานี่ไปอยู่ในหัวหน่วยห้างห้านั้นๆเพื่อส่งเสริมให้แก่ชาวเกษตรกรเฮาเองนี
3: ่เจ้าก็ดังที่พวกเฮาเห็นเนาะหรือว่าพวกเฮาได้ประเมินเกี่ยวกับการขยายตัวเกี่ยวกับการบริโภคหรือว่าการดื่มกาแฟก็ดีอยู่ในประเทศเฮาปัจจุบันนี้ก็แม่นมีความนิยมนั่นแหละเนาะมีความนิยมชมชอบในการดื่มกาแฟชาเพราะการดื่มกาแฟชานี่มันเป็นมิตรกันอยู่แล้วเนาะมันก็ต้องมีดื่มชาแล้วก็มีดื่มกาแฟเนาะ
2: เจ้า
3: บางท่านก็ครับป
2: ั
3: จจุบันนี้ก็แม่นบรรดาที่พวกเฮาได้สังรวมเนาะจํานวนนึงก็แม่นบรรดาห้างร้านกาแฟในขอบเขตทุกประเทศนี้เนาะก็แม่นมีการเพิ่มขึ้นอย่างบ่หยุดยั้ง
2: แม่นล่ะ
3: อยู่ในแต่ละแขวงอยู่ในแต่ละแขวงก็แม่นเพิ่มขึ้นหลายเนาะแล้วกับบรรดาวัยรุ่นวัยหนุ่มก็กําลังหันมาเป็นแฟชั่นคือเป็นแฟชั่นหรือว่าเป็นอีหยังเป็นเป็นอันนี้เป็นแฟชั่นเกี่ยวกับการดื่มกาแฟได้ซะเดี๋ยวนี้เนาะ
2: เจ้า
3: เกี่ยวกับการดื่มกาแฟได้ซะนี่มีหลายเนาะเดี๋ยวนี้เนาะบรรดาห้างร้านผู้ประกอบการต่างๆก็แม่นเนาะต่างอ่านกาแฟขึ้นอย่างลงรายพร้อมเดียวกันนี้เนาะอีกอันนึงทางโครงการพวกเฮานี่ก็ได้มีการสนับสนุนให้บรรดาผู้ประกอบการอ่างห้านนั้นเนาะในการอีหยังเขาเอิ้นว่าในการนั้นน่ะฝึกอบรมเฮียนฮู้ให้บรรดาผู้ประกอบการหรือว่าฝึกอบรมเฮียนฮู้เนาะในการปรุงแต่งกาแฟในการชิมกาแฟเน
2: า
3: ะในการรักษาเอกลักษณ์กาแฟพิเศษของลาวเฮานี้เนาะเพื่อบ่ให้มันเสียแล้วเนาะบ่เหมือนบ่ให้มันเสียคุณภาพเอาเฮ็ดจังได๋เฮ็ดให้กาแฟลาวเฮานี้เนาะซึ่งว่ากาแฟลาวนี่ก็เป็นกาแฟที่ว่าเป็นกาแฟที่มีเอกลักษณ์พิเศษเขาเห็นเนาะเป็นเอกลักษณ์พิเศษว่าเป็นกาแฟดีเป็นคุณภาพมันแหละพวกเฮาก็เคยได้ไปแข่งขันเนาะแข่งขันแล้วก็ได้รับการซิมจากผู้ที่ซิมระดับโลกแล้วมาซิมกาแฟลาวก็ถือว่ากาแฟลาวของพวกเฮานี่ก็เป็นติดอยู่ในอันดับ1ใน5ของโลกนะเนาะ
2: เจ้า
3: ไปอยู่อเมริกาก็ดีอยู่ฝรั่งก็ดีที่เขาจัดงานซิมกาแฟระดับโลกเป็นกาแฟลาวก็มันอยู่ในท็อปที่ว่าอยู่ในอันดับกาแฟที่มีคุณภาพฉะนั้นเพื่อรักษาเอกลักษณ์อันกาแฟที่มีคุณภาพตัวนี้พวกเรากับพยายามรณรงค์ให้บรรดาผู้หน่วยผู้ผลิตผู้ซื้อกาแฟหันให้ปฏิบัติตามขั้นตอนปฏิบัติตามวิธีการเก็บเกี่ยวหรือว่าการปรุงแต่งกาแฟหรือว่าการผลิตกาแฟให้มันไปตามกลไกเทคนิควิชาการเพื่อรักษาเอกลักษณ์เกี่ยวกับกาแฟคุณภาพเพราะว่าการผลิตกาแฟที่มีคุณภาพนี้มันต้องแม่นการผลิตกาแฟที่ว่าจะต้องได้อีหยังการผลิตการปรุงแต่งเนาะให้ไปตามขั้นตอนวิชาการของการผลิตครั้งนี้ นอกบ่แม่นว่าเออติดลิฟต์แบบว่าอย่างบ่ถูกต้องตามอันน่ะเทคนิคขั้นตอนอันนั้นมันก็เฮ็ดให้คุณภาพเนาะคุณภาพบ่ได้ตามมาตรฐานเนาะนี่พอเกิดมีการปรับปรุงเนาะเพื่อเฮ็ดได้ให้อันน่ะปรับปรุงหรือว่าให้เทคนิคเนาะในการปรุงแต่งกาแฟเฮ็ดได้ให้มันกาแฟรักษาเอกลักษณ์และมีคุณภาพเนาะนั้นยืนเคียงคู่กับอันน่ะคนลาวเอาไปอย่างบ่ยุติธรรม
2: เจ้าเจ้าและสําหรับในนามท่านเป็นหัวหน้าโครงการกาแฟและซาเนาะซานี่มันจะรวมน้ําซาเขียวบ่หรือว่าจะซาดื่มทั่วไปที่ว่าปรุงใส่น้ําร้อนธรรมดานี่ท่าน
3: สําหรับซานี่เนาะสําหรับซานี่มันก็มีหลายชนิดซาเนาะซึ่งว่าเอามาเน้นซาของลาวนี่ซาของลาวนี่แม่นส่วนหลายก็แม่นตาจะเบิ่งอันปริมาณการผลิตก็แม่นปัจจุบันนี่ก็แม่นอยู่ทางภาคเหนือเนาะอยู่ว่าผลิตซาหลายแต่ซาของลาวเฮานี้ก็แม่นเป็นซาที่ว่ามีคุณภาพเอาอื่นว่าเป็นซาดังเดิมเนาะเป็นซาดังเดิมอื่นว่าเป็นซาหลายปีเป็นซาเป็นซาป่าเป็นส่วนหลายเนาะฉะนั้นรสชาติมันก็สิมีความแตกต่างจากซาที่เอาปลูกเอาเนาะเป็นซาที่ปลูกเอาฉะนั้นน่ะเอกลักษณ์นึงของซาเฮาก็สิมีซาเขียวเนาะซาเขียวซาแดงเนาะซาเขียวซาแดงที่ว่าหลักๆที่พวกเฮาอันมีอยู่ปัจจุบันนี้เนาะโดยเฉพาะก็แม่นซาเขียวซาแดงอยู่ทางเมืองยอดอู้เนาะ
2: เจ้า
3: อย่างปงสลีหรือว่าซาเป็นหยังซาน่าชีลอปี้เนาะ
2: เจ้า
3: หรือว่าซาผู้ซันหรือว่าซาผู้ซันอย่างอยู่ทางเมืองแปกแขงเชียงควางเนาะ
2: หรือว่าซา
3: หรือว่าซาทางอันเมืองเนาะแขงบ่แก้วที่พวกเฮาโครงการพวกเฮาที่ว่าน่ะได้ซุ้มใช้เนาะซุ้มใช้ในการพัฒนาซุ้มใช้ในการเฮ็ดได้ช่วยเขาเจ้าหันเนาะให้มันได้ขายซ่าให้มันได้ผลิตซ่าและพร้อมเดียวกันนั้นก็แม่นส่งเสริมให้เขาเจ้าหันได้ขายซ่าออกไปสู่ตลาดปะปนหรือว่าตลาดภายในพร้อมเดียวกันนี้เนาะในนามที่ข้าพเจ้าอาภิโสบงานกาแฟและซ่าเนาะก็ไม่เห็นได้ว่าการผลิตซ่าหรือว่าการดื่มซ่าก็แม่นการพัฒนาซ่ามันหลายนับมือนับลายขึ้นเนาะเพราะเฮาก็พยายามสูงใส่ให้ได้ให้มีตลาดให้มันมีคนยังยงและให้มียี่ห้อเนาะให้มียี่ห้อ
2: เจ้า
3: ให้มียี่ห้อในการปรุงแต่งเนาะมียี่ห้อตาบ้านเฮานี่นะที่มีเอกลักษณ์ของซาลาวของเฮาเนาะพร้อมเดียวกันนี้เนาะในอนาคตพวกเฮาก็มีวิสัยทัศน์ว่าจะได้ปรุงแต่งเนาะปรุงแต่งซาเนาะเป็นผลิตภัณฑ์เติมปรุงแต่งซ่านี่เป็นผลิตภัณฑ์เติมเป็นต้นแม่นผลิตภัณฑ์ซ่าที่ว่าเป็นตุกเนาะ
2: เจ้า
3: เป็นตุกซ่าตุกซ่าที่ว่าน่ะดื่มเป็นคือกรีนทีนี่นะเนาะคือเหล้ากรีนทีพวกเฮาสิมีน่ะมีสัตว์เติมในการน่ะช่วยเหลือ
2: ให้
3: ประชาชนหรือว่าช่วยเหลือผลิตภัณฑ์เหล้าให้เป้ฮุบเนาะเป้เป็นน่ะซ่าพอปัจจุบันนี่ก็แม่นบรรดาวัยรุ่นเนาะหรือว่าวัยรุ่นวัยหนุ่มก็มักดื่มซ่าที่ว่าเป็นซ่าสําเร็จรูปหรือว่าเป็นการซ่าที่ปรุงแต่งแล้วเนาะสําหรับผู้เฒ่าหรือว่าผู้วัยกลางก็เป็นดื่มซ่าดําซ่าเขียวใส่น้ําร้อนนี่เนาะฉะนั้นเป็นวัยรุ่นเขาเจ้าสิมักดื่มซ่าแบบที่ว่าปรุงแต่งเนาะเป็นน้ําซ่าเป็นอีหยังอันน่ะเป็นซ่าโอชิบ่มีหยังต่างๆที่ว่าอันนั้นน่ะพวกเฮาก็กําลังอันน่ะมีไอเดียที่จะช่วยไอ้ซาลาอันนี้แปรรูปเป็นน้ําตุกเนาะเป็นตุกหรือเป็นแก้วก็ดีเนาะปรุงแต่งเป็นโรงงานเนาะภายในประเทศเฮาปัจจุบันนี้พวกเฮาก็มีแต่บริโภคเนาะจากซาต่างประเทศเนาะโดยเฉพาะเป็นจีนบ่หรือว่าทางไทยบ่ที่เขาเจ้าผลิตเป็นปรุงแต่งหั่นนี่มันบ่มีวิสัยทัศน์เพื่อพัฒนาอันน่ะเรียงงานตัวนี้ขึ้นในเฉพาะหน้า
2: เจ้าอันนี้ก็เป็นช่องทางหลายแนวทางที่ว่ามีทั้งอันน่ะเพื่อส่งเสริมให้ชาวเกษตรกรเฮาได้มีรายรับได้แล้วเนาะท่านเนาะโดยเฉพาะก็เป็นส่งเสริมให้ชาวเกษตรกรของเราเฮาในขอบเขตทั่วประเทศโดยเฉพาะก็แม่นอยู่ไปทั้งซานี่ไปทั้งเหนือกาแฟไปทั้งใต้ไปซะแหละและบัดนี้สําหรับท่านเองเด้ตอนท้ายอยากฝากถึงประชาชนก็คือสังคมได้ใดในการหันมาบริโภคซาของเราเฮาเนาะหรือว่าหัวหน่วยธุรกิจใดที่ยังนําใช้ผลิตภัณฑ์ของต่างประเทศอยู่เอามา บดเป็นกาเฟฮะจำหน่ายอยู่อยากให้ส่งเสริมของกาเฟลาวเฮาคือเท่าใดท่าน
3: เจ้าสําหรับแนะนําที่ผู้เฮาก็อยู่ในผู้รับผิดชอบเนาะเกี่ยวกับอันนั้นก็คือกรมปกครองผู้เฮานี่ในปัจจุบันนี้ผู้เฮาก็อยู่ในอันหัวหน้ากองเลขาของคณะกรรมการแห่งชาติเนาะเพื่อส่งเสริมกาเฟและชาลาวในขอบเขตทั้งประเทศฉะนั้นแนะนําเนาะทางหน้าทางกรมปกครองเนาะทางกรมปกครองกระทรวงศึกษาและสิ่งแวดล้อมนี่ก็แม่นในเฉพาะหน้านี้เนาะพวกเฮาก็สิได้พร้อมกันนั่นแหละส่งเสริมเนาะส่งเสริมผลิตภัณฑ์ส่งเสริมอันเอกลักษณ์กาแฟเนาะชาลาวแล้วก็สิพยายามรณรงค์เนาะเผยแพร่หรือว่าโฆษณาให้คนลาวเนาะมาบริโภคผลิตภัณฑ์เนาะลาวเฮ็ดลาวนําใส่เนาะลาวเจริญเนาะที่พยายามซุ้มใส่ในการเบียงงานโฆษณานี่ตื้มเนาะเฮ็ดได้ให้การโฆษณากาแฟชาลาวนี่เนาะให้มันทั่วถึงบ่ว่าอยู่ภายในประเทศหรือว่าอันน่ะส่งเสริมหรือว่าโฆษณาไปยังต่างประเทศให้ทางประเทศอื่นรับรู้เกี่ยวกับเอกลักษณ์รับรู้เกี่ยวกับคุณภาพรับรู้เกี่ยวกับการขยายตัวของกาแฟลาวของพวกเฮาผมเดียวกันนี้เนาะทางอันน่ะแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนากาแฟและชาลาวเฮาก็มีแล้วเดี๋ยวนี้พวกเฮาก็สิพยายามส่งเสริมเติมเฮ็ดจังได๋เนาะสอกหาขึ้นฮ้อนเนาะบ่ว่าจะเป็นโครงการต่างๆหรือว่าผู้ช่วยสนับสนุนเนาะทั้งภายในและต่างประเทศพร้อมกันมาซุ้มใส่เนาะการพัฒนาหรือว่ามาซุ้มใส่ในการผลิตกาแฟของลาวอันนี้ให้มันมีความยืนยงทนงแกนให้มันรักษาเอกลักษณ์หรือว่ารักษาคุณภาพของชากาแฟลาวเฮานี่ให้มันเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเนาะอย่างบ่หยุดยั้ง
2: จ้า
3: และเนาะ
2: จ้า
3: ฉะนั้นก็เฮียงฮ้องมาทั้งทุกๆท่านเฮียงฮ้องมายังผู้ประกอบการผลิตเนาะรวมทั้งกลุ่มผลิตผู้ชาวไสกรหันพร้อมกันโฆษณาพร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติเนาะพร้อมกันรักษาเอกลักษณ์เนาะพร้อมกันบริโภคจริงที่เฮาเฮ็ดได้เนาะก็คือดังอนาวลัยแห่งชาติเพิ่นก็ได้เว้าอย่างจะแจ้งว่าเนาะลดพรในการนําเข้าแล้วก็ส่งเสริมให้มีการบริโภคภายในประเทศให้หลายขึ้นนี่มันถูกตามเป้าตามวลัยแห่งชาติที่รัฐบาลของเฮาได้ระบุไว้เนาะได้มีนโยบายไว้นั้นนั้นเนาะฉะนั้นพวกเฮาจะต้องได้ตอบสนองให้มันตรงประเด็นเกี่ยวกับวลัยแห่งชาติของรัฐบาลที่ได้กําหนดไว้
2: เจ้าเอาก็ขอขอบใจท่านบุญสู้สุดมารีห้องหัวหน้ากลุ่มปลูกฝังกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทั้งเป็นหัวหน้าโครงการเนาะท่านเนาะหัวหน้าโครงการกาแฟซาของลาวเฮานี่แหละเจ้าเป็นจังได๋รายการเฮาบ้านผ่านเมืองของพวกเฮาหรือว่ารายการยกปัญหามาสนทนาจะขอติดต่อสัมภาษณ์ท่านตื่มเด้อเจาะจิ้มไปทั้งเรื่องเกี่ยวกับกาแฟแน่เว้าเรื่องซาแน่เพื่อให้ทั้งประชาชนก็คือประชาชนขอบเขตทั่วประเทศนี่ได้ให้ได้รับรู้ว่าคุณภาพของกาแฟเฮาและซาของกาแฟบ้านเฮานี่ดีซําใดมีคุณภาพซําใดเนาะท่านเนาะ
3: เจ้าขอบใจหลายเด้ออันนั้นยินดีต้อนรับแล้วก็ยินดีเนาะสัมภาษณ์หรือว่าโฆษณากาแฟลาวให้มันทั่วถึงอยู่ในสังคมลาวของเฮาหรือว่ากระจายออกไปกันต่างประเทศเนาะขอบใจหลายๆเนาะมีหยังพวกเฮายินดีต้อนรับยินดีให้การสัมภาษณ์ล่ะผมมือเพื่อโฆษณากาแฟและซาลาวให้มีการเจริญเติบโตไปเรื่อยๆขอขอบใจหลายเด้อท่าน
2: เจ้าขอขอบใจท่านท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านบุญสู่สุดมรีห้องหัวหน้ากลุ่มปลูกฝังกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมและกระทั่งเป็นหัวหน้าโครงการกาแฟซาที่ได้สําเร็จวังบุรุษมณีในงานบุญกาแฟและซาบ้านเฮาครั้งที่2ซึ่งครั้งที่3เพิ่นก็ได้ถอดถอนบทเรียนครั้งที่2นี่สิไปจัดครั้งที่3เป็นคืนเท่าใดจะกําหนดอยู่ไสนี้เฮาก็ติดตามไปนํากันแต่อันสิ่งสําคัญก็คือการส่งเสริมสังคมเฮานี่แหละก็คือประชาชนเฮาในการมาร่วมกันดื่มกาแฟบ้านเฮาและซาบ้านเฮาเพื่อเฮ็ดได้ให้ชาวเกษตรกรของพวกเขาได้มีกําลังใจในการปลูกให้มีคุณภาพและส่งต่อมาฮอดผู้บริโภคท่านผู้ฟังเวลาของรายการของพวกเขาก็เบิดลงเพียงพอดีผู้ดําเนินรายการขอจากลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสําหรับวันนี้ขอกล่าวคําว่าสบายดี
4: หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะตองเงินสมทบให้หรือบ
5: ่ตองให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพื่อจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงแต่แจ้งว่าตนเองเคยมีบัตรมาแล้ว ท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
4: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อใจเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
5: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่อนเฮ็ดเวียกบ่อนสุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อใจตัวใหม่ต่อเลย
4: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
5: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
6: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกันสังคม

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่หักแพงทุกๆท่านต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาบรรหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเช่นเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์17โมงถึง18โมงดอกซ้อนทำนาทีดำเนินรายการสุทานฟังคือเก่าหลายๆคำศัพท์ที่สังหวมได้จากการประกอบส่วนทางวอทแอปของพันมิรายการนอกมื้อนี้มีคำว่าวิทยาศาสตร์และวิทยาการต่อเนื่องกับเรียนติดเลื่อนลอยและลองลอยวางใจไว้ใจเสื้อใจและก็ดัดปั๊บดัดปั๊บกับดัดแปลงเนาะคือคู่คำสุดท้ายมีรายการที่ตามรับฟังการสนทนาอย่างละเอียดในระยะสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพ
1: ระยะสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าหู

0: การขณะนี้มีรายการพร้อมให้แก่ติดตามมาฟังรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวอยู่ดอกซ้อนติดต่อหาอาจารย์แสงฟ้าได้แล้วตอนนี้พลอยู่ในสายสบายดีอาจารย
1: ์สบายดีดอกซ้อน
0: เจ้าถามเรื่องเสียงสะกดเป็นอะไรอาจารย์แจ้งดี
1: เจ้าแจ้งดีแจ้งดี
0: เจ้าก็มีหลายครูคำที่จะให้อาจารย์ช่วยอธิบายในเมื่อนี้ครูคำนำอิฐเริ่มต้นด้วยคำว่าวิทยาศาสตร์และวิทยาการอาจารย
1: ์สบายดีท่านผู้ฟังมีรายการสนับสนุนและนักแกงมื้อนี้พวกเราก็ได้มาพบกันอีกแล้วอาจารย์ขอเริ่มต้นด้วยการอธิบายครูคำวิทยาศาสตร์และวิทยาการคำว่าวิทยาศาสตร์และวิทยาการเป็นคำนามที่เกี่ยวข้องกับความรู้ระบบความคิดและการศึกษาค้นคว้าถึงว่าทั้งสองคำนี้จะขึ้นต้นด้วยคำว่าวิทยาคือกันแต่ในทางภาษาศาสตร์ในการนำใช้ในชีวิตจริงแม้นมีโครงสร้างและจุดนิ่งที่แตกต่างกันดังนี้ก่อนจะแต่อธิบายแต่ละคำเนาะคือว่าทั้งสองคำนี้มีโครงสร้างเป็นคำผสมที่มาจากภาษาปาลีสันสกฤตโดยการผสมกันแบบการผสมจากแบบสมาเนาะการประสมแบบสมาไอ้คำพยิบวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เป็นคำสมาประเภทคำนามประกอบด้วยคำวิทยาเนาะวิทยานี่เป็นคำเข้าสันสกฤตหมายถึงความรู้ความรู้แจ้งเรียกว่าศิลปะวิชาอะไรแต่คำว่าศาสตร์อันนี้เกิดมาจากเข้าสันสกิตคำเดิมจะออกเสียงว่าศาสตระแล้วก็แปลงเสียงมาเป็นคำลาวว่าศาสตร์หมายถึงตำราคำสั่งสอนวิชาความรู
0: ้
1: เมื่อสองคำนี้สมาเข้ากันเป็นวิทยาศาสตร์ก็หมายถึงความรู้ที่ได้มาโดยการสังเกตการทดลองและการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบที่มีเหตุมีผลและสามารถพิสูจน์ได้วิทยาศาสตร์มักเน้นนักใจวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเช่นว่าฟิสิกส์เคมีหรือว่าวิทยาศาสตร์สังคมดังว่าภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์สังคมศาสตร์ดังนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างในการนำใช้คำว่าวิทยาศาสตร์ตัวอย่างที่หนึ่งนักเรียนความเหตุการณ์ทดลองในห้องทดลองเพื่อเรียนรู้กฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์อย่างที่สองในการวิเคราะห์หาสาเหตุของพยาธิระบาดพวกเขาต้องเก็บใส่หลักฐานทางวิทยาศาสตร์บ่แม่นความเชื่อถือแบบงมงายมันก็ซับซ้อน
0: เจ้าแม่นแท
1: ้อีกตัวอย่างหนึ่งความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ซอยให้มนุษย์สามารถคิดค้นยากินปวดพยาธิได้หลายขึ้นเห็นบอกอันนี้แมนวิทยาศาสตร์เนาะมีน้ำของวิทยาศาสตร์แล้วก็ตัวอย่างแต่นี่มาเทียบใส่กับคำว่าวิทยาการวิทยาการนี่เป็นคำสมาสประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าวิทยาที่ได้จากเข้าสันสกฤตก็หมายถึงความรู้ความผู้แจ้งหรือว่าวิชาและคำการจากเข้าสันสกิตปาลีกับไส้คือกันเนาะปาลีสันสกิตนี่มันการะและก็แปลงเสียงมาเป็นคำลาวการที่หมายถึงการกระทำกิจการเวียกงานหรือว่าหมวดหมู่ก็ได้เมื่อสองคำนี้สมาเข้ากันเป็นวิทยาการก็หมายถึงกิจการหรือหมวดหมู่แห่งวิชาความผู้ถ้าอธิบายให้กว้างกว่าก็หมายถึงวิชาความรู้แขนงต่างๆหรือวิทยาศาสตร์ภาคปฏิบัติที่มีความก้าวหน้าและหลากหลายคำนี้มันเน้นใส่ขอบเขตที่กว้างกว่าเนาะกว้างกว่าวิทยาศาสตร์เพราะว่าครอบคลุมทั้งวิชาการเทคนิคและความรู้เฉพาะด้านทุกแขนงการดังตัวอย่างว่าปัจจุบัน วิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์พ่วงเข้ามามีบทบาทต่อทุกแขนงการเรียกงานตัวอย่างที่สองกองประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่นักวิชาการจะได้มาแลกเปลี่ยนวิทยาการใหม่ๆในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอีกตัวอย่างหนึ่งหอสมุดแห่งนี้เป็นแหล่งคุ้มตำราและวิทยาการหลากหลายแขนงการเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ค้นคว้าอันนี้นั่นนิยามและตัวอย่างของคำว่าวิทยาการยกซ้อนมาทั้งสองคำนี้ใช้แทนกันได้ปะ
0: บ่ได้อาจารย
1: ์มันจะมีความหมายเฉพาะของไทยของมันเน
0: า
1: ะมันมีแต่จะมาสรุปโดยย่อวิทยาศาสตร์แมนระบบความรู้ที่เน้นการพิสูจน์และมีเหตุผลมันเน้นที่วิธีการได้มาของความรู้โดยการสังเกตและทดลองส่วนวิทยาการแมนหมวดหมู่หรือวิชาความรู้แขนงต่างๆเน้นที่ขอบเขตของสายวิชาหรือเทคนิคความรู้ที่ก้าวหน้าเป็นบางส่วนตัวทั้งสองคำที่มีคำว่าวิทยาทั้งนั้นแต่ว่าในคำหลังมันจะต่างกันเนาะความหมายมันจะบ่สามารถใช้แทนกันได้ดังนั้นเวลาเป็นเว้าเพิ่นจะเว้าบางเทื่อก็ใช้มันกันว่าวิทยาศาสตร์วิทยาการเป็นบางส่วนที่ว่าวิทยาศาสตร์วิทยาการอาจจะเว้า
0: รวมกันวิทยาการนี่ความหมายจะกว้างอาจารย์แล้วก็ใส่ลักษณะรวมๆวิทยาศาสตร์นี่ก็แม่นวิทยาการแขนงหนึ่งได้บ่อาจารย
1: ์อาจจะได้คือกันเพราะว่าตัวอย่างคือวิทยาศาสตร์สังคมจริงๆนะ
0: เจ้า
1: เป็นบอกเดี๋ยววิทยาศาสตร์ธรรมชาติถึงวันนี้วิทยาศาสตร์สังคมหรือวิทยาศาสตร์ธรรมชาติกันนี้แขนงย่อยๆนอวิชาย่อยๆของเชื่ออาจารย์นิยมมาแหละคืออันวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์จะมีฟิสิกส์เคมีคณิตศาสตร์ต่างๆจะเป็นอยู่ในวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์ในหมวดสอน
0: เจ้าแม่
1: ส่วนว่าภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์สังคมศาสตร์

0: วยนี่ได้บ่ครับ
1: บ่บ่ได้เพราะว่าวิทยาการนี่มันเน้นเรื่องหมวดหมู่แห่งวิชาความรู้หั่นนะที่ว่าแนวใดมีความก้าวหน้าที่ว่าหลากหลายเนาะวิชาการก็แม่นเทคนิคก็แม่นอีกความรู้เฉพาะด้านในแต่ละแขนงการคืออาจารย์ว่าความมันกว้างเนาะสั้น2คำนี้มีกรณีใช้เฉพาะที่แตกต่างกันในรายการบ่สามารถใช้แทนกันได้ในทุกกรณีได้เนาะใช้ให้ถูกจะเหมาะสมกว่าคิดว่าได้แล้ววันนี้ยังมีต่อเนื่องกับเรียนติดต่อเนื่อง
0: ต่อเนื่องและเรียนติดเป็นคำที่ใช้บอกสภาพการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ที่ดำเนินไปโดยบ่ขาดสายถึงว่าทั้งสองคำจะตื้อถึงความบ่ขาดระยะแต่ในทางด้านประสาทศาสตร์ในการนำใช้ในชีวิตเกิดจริงมันมีโครงสร้างและจุดเน้นนักที่แตกต่างกันคืออย่างนี้ต่อเนื่องเป็นคำผสมประเภทคำวิเศษประกอบด้วยคำว่าตอนหมายถึงเจ็ดติดติดและยาวออกไปและเนื่องจะหมายถึงติดต่อกันติดพันกันบวกขาดเมื่อทั้งสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นต่อเนื่องก็หมายถึงสภาพที่ดำเนินไปอย่างเป็นขบวนการโดยมีการเชื่อมโยงกันไปเรื่อยๆคำนี้จะนิ่งนักถึงความบวกขาดสายในระดับระยะเวลาหรือขบวนการที่ดำเนินไปเรื่อยๆอย่างมีความผูกพันกันเช่นว่าการพัฒนาบ่หรือว่าการติดเบี้ยดังตัวอย่างว่าพวกเขาต้องดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมันขาดมาขาดตอนได้บ่ตอน
1: บ่ได้ขาดมาขาดตอนบ่ได้ต้องได้ตัวเนืองเนาะอาจารย์เนาะ
0: เนืองถึงตัวเนืองถึงหรือว่าการฝึกฝนภาษาต่างประเทศอย่างตอนเนืองทุกๆครั้งจะช่วยเขาเก่งขึ้นอย่างไรบ้างในระดับสอน
1: เจ้า
0: เมื่อเรียนมาเรียนภาษาต่างประเทศนี่ฮะมือนี่เรียนอื่นๆบทเรียนอาทิตย์หน้าเรียนอีกต่อไปบทเรียน
1: บทใดบทตัวเนืองบทตัวเนือง
0: เรียนตัวเนืองกันไหมมันจริงจะเก่งไอ้ตัวอย่างเนาะในบริบทสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยราคาน้ำมันในตลาดโลกยังมีทาเอียงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะนี้เป็นประเด็นซ้อน
1: เจ้าแม่น
0: อันนี้แม่นว่าถึงระยะที่ว่ามันเพิ่มขึ้นคือว่าระยะนี้ถือว่ามันคงที่แล้วเนาะอันตัวอย่างนี้อาจจะผิดกับก่อนหน้านี้ตอนนี้อันนี้นอกจากจะมีความหมายคืออาจารย์ยกเนาะยกที่หมายถึงสภาพที่ดำเนินไปยังเป็นขบวนการโดยมีการเชื่อมโยงกันไปเรื่อยๆนอกจากนั้นต่อเนื่องยังใช้เป็นคำศัพท์ที่หมายถึงต่อจากขั้นสูงเป็นเรียนอยู่ปีที่3รับสูตรปริญญาตรีเป็นบทอักษรหมายว่าผู้ที่จบขั้นสูงแล้วไปต่อปีที่3ของรับสูตรปริญญาตรีเขาเรียกว่ารับสูตรต่อเนื่องดังตัวอย่างคำตาไปเรียนต่อวิชาภูมิภาษาลาวมันในคดีรักสูตรตอนเมืองอยู่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งตากนี่ว่าตัวนี้ก็เป็นตอนเมืองจะมีความหมายว่าต่อจากชั้นสูงไปเรียนต่ออยู่ปีที่3รักสูตรปริญญาตรีแบบนี้มาเทียบใส่กับคำว่าเรียนติดนี่เป็นคำผสมประเภทคำพิเศษประกอบด้วยคำว่าเรียนหมายถึงจะให้เป็นแถวต่อกันต่อกันตามลำดับและติดก็หมายถึงแปะเข้ากันแยกเข้ากันเมื่อทั้งสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นเลี้ยนติดก็หมายถึงติดต่อนอนเนืองหรือว่าสภาพของสิ่งของจึงมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามลำดับโดยบ่มีสิ่งใดมาขั้นกลางคำนี้มันเน้นนักถึงความทีจำนวนครั้งหรือตำแหน่งที่เกิดขึ้นติดกันเลยโดยบ่มีอย่างมาขั้นกลางหรือบ่มีระยะห่างเช่นอาการชนะ3นัดเรียนติดฝนตก3มื้อเรียนติดเป็นแบบสอนมันจะใช้แบบนี้บรรยากาศจะยกตัวอย่างที่อื่นอีกตัวอย่างที่1ฮะ

0: านเตของพวกเขาสามารถแนบได้เสนาสามนัดเปลี่ยนติดในการแข่งขันฤดูกาลนี
1: ้
0: ตัวอย่างหนึ่งเมื่อฝนตกนัดเปลี่ยนติดกันหลายลูกจึงเหตุให้เกิดมีน้ำท่วมในบางพื้นที่เป็นประจำ
1: เจ้
0: าแต่ว่ามันฝนตกนัดเปลี่ยนติดเป็นแน
1: ่แน่นอนและน้ำปริมาณน้ำฝนน้ำก
0: ็
1: จะท่ว
0: มจะท่วมเล็กตัวอย่างหนึ่งมีแนวบริบทการจัดบางหรือตำแหน่งเนาะเงินสารคิดปุ๊บเลี้ยงติดกันอยู่ตามแคมป์ฐานที่ในบริเวณนั้นบึงคือว่าคึกคืนเป็นพิเศษเขาก็สามารถใช้ได้มีกรณีนี้คือกันอันนั้นแมนคำว่าเลี้ยงติดจึงมาเป็นคำที่เน้นคือความขี่จำนวนครั้งหรือตำแหน่งที่เกิดขึ้นติดกันไปเลยเนาะทั้งสองคำมีสามารถใช้แทนกันได้ป่ะครับ
1: คิดว่าในบางกรณีอาจารย
0: ์
1: คืออาจารย์ยกเดหลักสูตรต่อเนืองกรณีนี้นี่มันก็สิใช้แทนกันบ่ได้หลักสูตรเรียนติดสินะแต่บัดกรณีว่าฝนตก3มื้อต่อเนืองกับฝนตก3มื้อเรียนติดนี่ก็ก็คิดว่าเข้าใจได้อาจารย์ก็สามารถใช้ได้อยู
0: ่มีว่าอาจารย์ฝึกฝนภาษาต่างประเทศอย่างเรียนติดทุกมื้อได้ป่ะ
1: ยังเรียนติดก็เข้าใจอยู่แหละฉันแต่ว่าเขาก็มนิยมใช่แหละก็อย่าคัดคัดเด้เนาะ
0: แง่มันจะมีบริบทการใช้ของมันบางทีเขาใช้คิดนะบางทีเขาไปลงใช้นะบางทีฟังมันเด็กคือดีแกะแกะง
1: งแมนแมนแมนแมนดังนั้นกรณีใช้สะพกนี่ก็จะสำคัญแล้วก็ดีกว่านอทาไซถือกรณีกับบุปฏิเสธเพราะว่าสองคำนี้ก็คิดว่ามันรวมความหมายกันอาจารย
0: ์
1: ในบางกรณีในบางกรณีก็น่าจะใช้แทนกันได้แต่ว่าจะบ่ทุกกรณีเด้อมีรายการก็ยังมีอันยกเว้นว่าใช้กรณีภัยกรณีลาวเนาะคิดว่าได้แล้วเนาะอาจารย์ปะนี้ยังมีครูคำต่อไปอันนะเลื่อนลอยกับลงลอยก็ต่างแต่พยางค์ทั้งหน้าเท่านั้นเด้อาจารย
0: ์คำมาเลื่อนลอยและลงลอยเป็นคำกริยาหรือว่าคำพิเศษก็ได้เนาะทีนี้คำมาลอยประกอบอยู่คือกันเนาะประกอบอยู่ท้ายคำและจะสื่อถึงสภาพที่บุคงทีบุมิจุดหนึ่งเดียวแต่ในทางภาษาศาสตร์ในการนำใต้จุดหญิงทั้งสองคำนี้มีความต่างและจุดเน้นนักที่แตกต่างกันคือในนี้เลื่อนลอยประกอบด้วยคำว่าเลื่อนเลื่อนนี่หมายถึงง่ายจากบ่อนเก่าบ่อยู่กับขี่หรือว่าบ่อมันคงและคำว่าลอยก็หมายถึงขึ้นและเคลื่อนตัวไปตามน้ำหรืออากาศเมื่อสองคำนี้ซ่อนไปกันเป็นเลื่อนลอยก็หมายถึงสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปมาบ่อนี้รักแรงขาดความมั่นคงหรือบ่มีหลักฐานอ้างอิงคำนี้มักใช้ในด้านนามธรรมเน้นหนักถึงความบ่มีหลักแหล่งความบ่มีมูลความจริงขาดความมั่นคงหรือว่าบ่มีจุดยืนเช่นคำเว้าความคิดหรือว่าแผนการที่บ่มีความชัดเจนดังตัวอย่างว่าพวกเขาบ่ควรหลงเชื่อข่าวลือที่เป็นเพียงคำว่าเลื่อนลอยและบ่มีหลักฐานยั่งยืนทางการตัวอย่างหนึ่งถ้าพวกเขาบ่มีการวางแผนชีวิตที่ชัดเจนอนาคตของพวกเขาก็จะเลื่อนลอยไปแบบบ่มีบนยืนกับซ้อน
1: จ
0: ้ะในตัวอย่างหนึ่งการเจรจาครั้งนี้ยังเลื่อนลอยอยู่เพราะทั้งสองฝ่ายยังบ่อันสามารถตกลงเงื่อนไขรับนวมกันได้และตัวอย่างที่ท้ายคือว่าการเฝ้าแบบเลื่อนลอยนี่นะครับตอนการเฝ้าแบบเลื่อนลอยนี่เป็นการเฝ้าชี้บุมีหลักฐานและบุมีมูลความจริงเป็นบรอกซ์
1: แม่นเอาแน่เอานอนบ่ได้อาจารย์เอ้ย
0: เอาแน่เอานอนบ่ได้เพราะว่าเว้าแบบมีจุดยืนต่างเว้าเลื่อนลอยอันนี้เป็นคำว่าเลื่อนลอยแม่นมีความหมายและก็ตัวอย่างคือดังนี้มานั้นมัน รองร้อยเห็นปะประกอบด้วยคำว่ารองก็หมายถึงเคลื่อนไปตามกระแสน้ำหรือกระแสลมไปตามแนวและคำว่าร้อยก็หมายถึงคลึงและเคลื่อนตัวไปตามน้ำหรืออากาศเมื่อสองคำนี้ซ่อนเข้ากันเป็นรองร้อยก็หมายถึงอาการเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆตามกระแสโดยบ่มีจุดหมายปลายทางที่แน่นอนคำนี้มักใช้ในด้านผู้กระทำและก็อาจจะใช้ด้านนามธรรมในบางบริบทคำนี้มันเน้นนักถึงอาการเคลื่อนที่ปิวหรือฟูไปตามกระแสน้ำหรือกระแสลมโดยบ่มีจุดหมายหรือว่าใส่กับอาการทางจิตใจโดยเฉพาะมันใจลอยนี่ตัวก็ใจลอยใจไปอยู่คำเนื้อกับโตดังตัวอย่างว่าก้อนเมฆสีขาวพาดกันล่องไหลไปตามกระแสลมอยู่เชิงท้องฟ้าเปลี่ยนไปเห็นไหมอันนี้ที่ว่ามีบริบทวัตถุอีกตัวอย่างนึงหลังจากเกิดน้ำท่วมมีเศษไม้และขี้เหงื่อล่องลอยมาตามกระแสน้ำติดจำนวนหลวงหลายและอีกตัวอย่างนึงเป็นบริบทอารมณ์หรือว่าสภาพจิตใจเนาะในเวลาเฮียนเรามักนั่งใจลอยและปล่อยให้ความคิดลองร้อยออกไปนอกห้องเรียนมันคิดถึงบัตรซ้อน
1: ก็มันซื้อให้ฮู้ว่ามันบ่อยู่กับเนื้อกับตัวนะอาจารย์เนาะ
0: บ
1: ่อยู่กับจิตกับใจ
0: เนี่ยหมายความว่าฟังอยู่อันนั้นหมายความว่าเวลาครูอธิบายบทเรียนเนาะเขาดูซ้ายซอดหูขวามันบอก
1: ฟังอยู่แต่ว่าใจนี่คิดเนี่ยนำแนวอื่น
0: ใจมีร่องรอยไปบนอื่นเนี่ย
1: แม่น
0: หมายความว่ามีสมาธิในการเรียนอันนี้ก็ใช้คำว่าร่องรอยเห็นปะบัดนี้อาจารย์จะมาสรุปโดยย่อเนาะทั้งสองคำนี้ร่องเลื่อนลอยแม่นช้าลักแรงหรือกดหรือความจริงบ่ได้นิ่มอยู่บนความประมาณคงของเนื้อในหรือว่าสถานการณ์ส่วนร่องรอยแม่นปีวหรือว่าฟุ้งไปตามกระแสเงี้ยอยู่บอลอาจารย์เคลื่อนไหวทางกายภาพหรือว่าภาวะจิตใจที่บ่อยู่กับเนื้อกับตัวนี่มาอาจารย์ดังนั้นสองคำนี้สามารถไปแปลกันได้อยู่บอก
1: มุ่งผู้ใดเดี๋ยวนี้อาจารย์มันสิใช่คนละกรณีนะมันสิเทนกันว่าได้อาจารย์เลยมีกรณีสักคนถึงว่าเสียงนี่จะใกล้ๆกันเพราะว่าลอลิงคือกันต่างแต่อันน่ะสลับข้างหน้าแต่ว่ามาเบิ่งอาจารย์อธิบายแล้วนี่จะบ่เทนกันได้นี่เลื่อนลอยนี่จะเน้นเรื่องของอันนะความซอกหาความจริงบ่ได้เนาะหรือว่าเอาซอกหาลักแรงบ่ได้เนี่ยเว้าปิ้นไปปิ้นมากับว่าแม่นหั่นแหละหรือว่าแผนการที่บ่มีความชัดเจนเว้าว่าอุ๊ดอันน่ะทิศหน้าสิไปเฮ็ดเวียกอยู่แขวงนี้บัดฮอดที่หน้ามาพอดว่าเอาเป็นทิศต่อไปซะหรือว่าอันจากจำปาสักเอาหลวงพระบางซะจังซี่น่ะอู้ผู้เฮ็ดนำก็บ่อยากทันในแนวนี้ก็ได้นั่นถือว่าเป็นแผนการเลื่อนลอยเนาะอาจารย์เนาะเมาไปแบบเอาลักอันบ่มีลักนี่
0: แ
1: หละบัดลองลอยนี่ปิวไปตามลมหรือว่าบ่อยู่กับเนื้อกับตัวกับจิตกับใจเนาะท่านแทนบ่ได้เนาะแทนบ่ได้เนาะอาจารย์เนาะใช้ในกรณีเฉพาะซะมีรายการไอ้ใกล้กันอยู่แต่ว่าเสียงใกล้กันแต่แทนกันบ่ได้วันนี้อีก3คําก็คือว่าใกล้กันได้อาจารย์วางใจไว้ใจแล้วก็เชื่อใจ
0: นี่แหละทั้ง3คํานี้คือว่าเป็นคําร่วมความหมายบางกรณีก็สามารถใช้แทนกันได้สําหรับวางใจไว้ใจและเชื่อใจเป็นกลุ่มคํากริยาที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกทัศนคติและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลถึงว่าทั้ง3คำจะมีคำว่าใจประกอบอยู่ท้ายเนาะและจะสื่อถึงการมอบความรู้สึกดีๆให้แก่ฝ่ายอื่นหรือผู้อื่นแต่ในทางประสาทศาสตร์และการนำใช้ในชีวิตจริงมันมีโครงสร้างและจุดเน้นนะที่แตกต่างกันคืออย่างนี้ างใจประกอบด้วยคำว่าวางวางจะหมายถึงปุ่งลมเรียกว่าปักปล่อยก็ได้และคำว่าใจใจนี่หมายถึงสิ่งที่เหตุหน้าที่ซึ่งคิดเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นวางใจก็หมายถึงปล่อยวางความกังวลปล่อยวางความกังวลหรือวางใจหรือว่าผ่อนคลายความระแวงสงสัยที่มีต่อบุคคลหรือสถานการณ์ใดหนึ่งหรือว่าจงใจเชื่อดอกซอนจงใจเชื่อก็จะคือกับเชื่อใจเป็นบทดอกซอนวางใจเชื่อใจเป็นบทคำนี้นี่เน้นนักถึงความรู้สึกสบายใจลดความกังวลปล่อยวางนักใช้ในบริบทการมอบหมายเรียกหรือสถานการณ์ที่ปลอดภัยดังตัวอย่างว่าเพิ่นเป็นคนเก็บเยี่ยละเอียดแย่หอบคอดังนั้นวันหน้าจึงวางใจมอบหมายโครงการใหญ่นี้ให้เพิ่นรับผิดชอบเป็นมาดับซ้อน
1: เจ้า
0: อันนี้จะย้อนว่าเพิ่นคนนั้นเป็นผู้เก็บเบี้ยละเอียดแล้วก็นอนเงินหัวหัวหน้าไหววานใจโยบานใจมอบหมายโครงการยังไงให้คนรับผิดชอบอีกตัวอย่างหนึ่งเมื่อเห็นลูกเดินทางถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยแล้วพ่อแม่ก็วางใจนี่ก็ใช่ในบริบทสถานการณ์หรือว่าความปลอดภัยอีกตัวอย่างหนึ่งยาเฝ้าวางใจกับสถานการณ์ปัจจุบันพวกเขายังต้องติดตามเบื้องยานใกล้ชิดเห็นบ่
1: จ
0: ังจังเชื่อบ่บ่วางใจอันนี้มันความหมายของคำว่าวางใจเนาะปล่อยวางความกังวลผ่อนคลายความระแวงสงสัยที่มีต่อบุคคลหรือสถานการณ์ใดหนึ่งบ่อยง่ายก็เป็นปลงใจเชื่ออะไรคือว่าเชื่อใจก็ได้นะอีกอย่างหนึ่งไว้ใจเหมือนตัวอย่างทำต่อไปเนาะทำต่อไปไว้ใจไว้ใจประกอบด้วยคำว่าไว้ไว้มีหมายถึงเก็บรักษาฝากฝังหรือว่าคงสภาพและคำว่าใจหมายถึงจริงที่เห็นหน้าทีตื่นเสียนึกคิดเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นไว้ใจก็หมายถึงเอาความรู้สึกหรือความหวังไปฝากไว้กับผู้อื่นโดยเชื่อว่าเขาเจ้าจะบ่เฮ็ดให้ผิดหวังคำนี้มีเน้นนักถึงการฝากฝังการมอบความหวังหรือเรื่องสำคัญให้อีกฝ่ายหนึ่งรับผิดชอบเน้นความเสี่ยงที่เรามอบจริงสำคัญให้เขาเป็นแง่ดังตัวอย่างว่าคอยไว้ใจเจ้าที่สุดจึงที่เราเรียนส่วนตัวนี่ให้ฟังขอศึกษาไว้เป็นความลับเด้อเป็นไงได้ดอกตอนเป็นหนุ่มนี่บอกคนบอกจริงๆ
1: มีแต่ว่าผู้สิเฮ็ดได้หรือบ่ก็อีกเรื่องนึง
0: แม่น
1: บางคนเนี่ยบอกว่า
0: บ่ได
1: ้เออหมู่บอกว่าอย่าไปเว้าให้ฟังเด้อป่านบอกว่าอันรีบไปเว้าให้เขาฟังหลายๆเด้อเฮงเว้านี่มีมีนี่มันทุกความน่าตัวจริงในสังคมเนาะ
0: งั้นเป็นไงขอให้รักษาความลับไว้เป็นความลับที่จริงว่าความลับบ่มีในโลกเป็นบักเว้า
1: แม่น
0: อ๋อวันนี้อาจารย์จะมีอีกตัวอย่างหนึ่งในระยะที่คอยไปต่างประเทศคอยได้ไว้ใจฝากเงินไว้กับเพื่อนบ้านช่วยเบิ่งแยงอันนี้หมายความว่าไว้ใจเพื่อนบ้านให้เบิ่งแยงเพื่อนสร้างเองเห็นไหมอีกตัวอย่างหนึ่งการเลือกหุ้นส่วนธุรกิจต้องเลือกคนที่เขาสามารถไว้ใจได้บ่ดังนั้นอาจเกิดปัญหาภายหลังแม่นบอดซ้อนเป็น
1: แม่นแท้แม่นแท
0: ้เป็นอย่างนั้นเรื่องธุรกิจเนาะถ้าเราไม่ไว้ใจก็จะเปลี่ยนหัว
1: อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนอาจารย
0: ์แน่งานมันไว้ใจเนาะมันมีมาเกี่ยวกับคำว่าเชื่อใจกันเชื่อใจนี่ประกอบด้วยคำว่าเชื่อก็หมายถึงยอมรับว่าเป็นจริงเป็นดีว่าถูกต้องและคำว่าใจหมายถึงสิ่งที่เฮ็ดหน้าที่ผู้ติดนึกคิดเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นเชื่อใจก็หมายถึงมีความมั่นใจในความซื่อสัตย์คุณงามความดีหรือเจตนาของอีกฝ่ายโดยบ่มีความระแวงสงสัยอย่างเลยคำนี้มันเน้นนักถึงความมั่นใจในความซื่อสัตย์สัจจะวาจาหรือว่าความหักหรือว่าความผูกพันจึงว่าเน้นนักด้านอารมณ์ความจงรักภักดีและทัศนคติภายในดังตัวอย่างว่าความเชื่อใจซึ่งกันและกันถือเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดในการรักษาชีวิตคู่ให้มั่นคงอันนี้มีชีวิตคู่เนาะหมายความว่าฉันตายในยิงต้องมีความเชื่อใจซึ่งกันและกันอีกตัวอย่างหนึ่งถึงว่าผู้อื่นจะบอกแนวใดแกไข่กันยังเชื่อใจว่าเราบ่ให้ถึงคนเป็ดผิดหรือตัวอย่างหนึ่งพวกเขาต้องเชื่อใจมีความสามารถของเพื่อนร่วมงานทุกคนเพื่อให้เรียกงานประสบผลสำเร็จซึ่งมันก็คล้ายๆกับเชื่อใช่คำว่าเชื่อสิ่งที่ได้ก็
1: ได้ได้อาจารย
0: ์ก็ได้อีกกันเนาะหมายความว่าเอาไม่ใจมาใส่กับเพื่อให้มันนักแน่น
1: หรือว่าสิใส่เป็นนะนะเสื้อมั่นได้ใส่เสื้อมั่นก็เข้าคือกัน
0: แ
1: น่อาจารย
0: ์แมนเสื้อมั่นเสื้อมั่นอันเสียใจเสื้อมั่นเนาะอันนี้ก็ถือว่าทั้งสามคำเมื่อเดินแล้วก็สามารถในบางกรณีก็สามารถใส่แกนกันได้หรือว่าใส่แกนกันได้ที่ทุกกรณีบ่
1: ได้ดอกวางใจนี่ก็จะมีลักษณะต่างออกจากไว้ใจกับเสื้อใจไปเด้คิดว่ามันจะมีกรณีใส่เฉพาะกับบ่ปฏิเสธว่าจะเทนกันบ่ได้เนาะมันก็บางกรณีก็ใส่ได้คืออาจารย์ยกคนนี้ชีวิตคู่ก็ต้องไว้ใจซึ่งกันและกันเสื้อใจซึ่งกันและกันชีวิตคู่วางใจซึ่งกันและกันอันนี้เฉพาะว่าออกไปอีกแล้วนึงก็ได้นี่นะบ่อยากคักปันใดใส่ในกรณีนี้นะท่านว่าอันปล่อยวางความกังวลออกอันให้นะผู้ใดผู้นึงเฮ็ดเวียกที่สำคัญแทนเฮาก็ย้อนว่าเฮาวางใจตัวเราจังซี่นั่นเนาะ
0: แม่นบัดนี้อาจารย์จะมาสรุปย่อเนาะคำว่าวางใจก็แม่นอาการลดความกังวลเด
1: ้
0: เน้นที่ความรู้สึกผ่อนคลายบ่ต้องห่วงหน้าก็บ่ห่วงหลังคุณบอกบ่ห่วงหน้าห่วงหลังเลยหมายก็วางใจให้เราจัดการรวดคุณบอกเด็กเน้นไปทางนั้นเนาะหมายก็เวลามาวางใจไถแล้วเขาก็รู้สึกผ่อนคลาย
1: บ่แม่นสิไปคิดนำเราอยู่หั่นในคันวางใจให้เราเฮ็ดแล้วเนาะ
0: แม่นบ่ได้เป็นห่วงนะวางใจแล้วมันมีไว้ใจไว้ใจแล้วแม่นอาการฝากสิ่งสำคัญไว้เน้นอยู่พฤติกรรมเนาะเน้นอยู่พฤติกรรมการมอบหมายบนพื้นฐานความเชื่อมั่นเด็กดังนั้นคือเฮาเนาะอยู่กับหมู่หรือว่าอันนี้เงินบ้านใกล้เงินเคียงเวลาเฮาไปอยู่หมายความว่าคนบ่มีไปอยู่แล้วเด็กเงินเฮาตอนนี้เฮาไว้ใจเพื่อนบ้านเฮาก็มอบเหตุเป็นเบิ่งเนาะคือว่าฝากสิ่งสำคัญไว้คุณบอกอันนี้ไว้ใจชวนเชื่อใจเลยแม่นอาการมั่นใจในความคือจักเชื่อใจเน้นที่ทัศนคติทางจิตใจที่ปราศจากความสงสัยในตัวบุคคลคุณบอกค่อยเชื่อใจเราปะเราเป็นคนดีที่สุดเราไม่เคยเป็นผิดอย่างเลยอันนั้นแต่ว่าบางคนก็ว่าโอ้เราเป็นคนบ่ดีเด้แต่ว่าเขาเชื่อใจเรานะดังนั้นมันจะมีจุด ที่แตกต่างกันวางใจไว้ใจเชื่อใจแล้วมันก็ใช่ในบริบทที่แตกต่างกันเป็นบทสอน
1: เจ้าแม่นแต่ว่าในการสนทนาหรือว่าปากเว้าทั่วไปในสังคมมันก็หากมีบางกรณีที่สามารถใช้แทนกันได้อยู่แต่ว่าใจแยกมาอย่างละเอียดแล้วมันก็ต่างกันเด้อาจารย์มีกรณีใช้เฉพาะเด้เนาะมีจุดเน้นหนักที่ต่างกันทั้ง3คำเลยคิดมาคือสิได้แล้วเพราะว่าอาจารย์ก็อธิบายและชี้แจงอย่างละเอียดตัวอย่างก็หลายสมควรบัดนี้ครูคำสุดท้ายดัดปั๊บกับดัดแป้งเนี่ยอาจารย์ก็มีดัดคือกันอีกได้ฮะ
0: ดัดปั๊บกับดัดแป้งคำว่าดัดปั๊บและดัดแป้งนี่เป็นคำปริญญาที่สื่อถึงการกระทำเพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือว่าตกแต่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ดีขึ้นหรือสอดคล้องกับความต้องการถึงว่าทั้งสองคำจะขึ้นต้นด้วยคำว่าดัดคือกันในแต่ในทางด้านประสาทตาและการนำไปในสิ่งเกิดจริงมันมีโครงสร้างและจุดเน้นนักที่แตกต่างกันแม่นี้ว่าทั้งสองคำมีโครงสร้างเป็นคำซ้อนคือกันเนาะ
1: เจ้าม
0: ีประเภทคำจริงาที่เป็นคำราวเดิมทั้งหมดเนาะบอกว่าจะเป็นดัดปั๊บแป้งจริงๆล้วนเป็นคำราวเดิมดัดปั๊บดัดปั๊บมีประกอบด้วยคำว่าดัดดัดก็หมายถึงเด็ดหรือว่าเฮ็ดที่ซื้อและคำว่าปั๊บก็หมายถึงดัดให้พอดีเฮ็ดให้เหมาะสมเปลี่ยนให้เขาหูเขาห้อยเมื่อสองคำนี้ซ่อนเข้ากันเป็นดัดปั๊บก็หมายถึงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเพื่อให้เกิดความลงตัวและเหมาะสมกับสถานการณ์คำนี้มันเน้นนักถึงการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆอยู่ว่าการเคลื่อนย้ายขาให้พอดีโดยที่โครงสร้างหลักหรือตัวจุดของสิ่งนั้นยังคือเก่าเน้นความลงตัวความพอดีเช่นว่าดัดปั๊บแผนการดัดปั๊บพฤติกรรมดัดปั๊บเครื่องจักรดังตัวอย่างว่าย้อนสถานการณ์เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงพวกเขาต้องยัดปั๊บแผนการตลาดที่สอดคล้องกับความต้องการตัวจริงด้วยตัวอย่างหนึ่งการใช้ชีวิตคู่ต้องได้มีการยัดปั๊บพฤติกรรมและความเข้าอกเข้าใจกันเพื่อลดผ่อนความขัดแย้งในตัวอย่างหนึ่งสร้างเทคนิคความจัดปรับกลไกของเครื่องจักรเพื่อให้มันเด็ดเดี่ยวได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเห็นไหมอันนี้มันนิยามของดัดปรับและตัวอย่างเนาะดัดปรับก็หมายถึงแก้ไขหรือว่าเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเพื่อให้เกิดความลงตัวและเหมาะสมกับสถานการณ์มันนี่มาเทียบไปกับคำว่าดัดแปลงดัดแปลงนี่ประกอบด้วยคำว่าดัดหมายถึงเบ็ดหรือว่าเย็ดอีซื่อแต่คำว่าแปลงหมายถึงซ่อมแซมเย็ดอีดีขึ้นเมื่อสองคำนี้ซ่อนเข้ากันเป็นดัดแปลงก็หมายถึงแก้ไขเปลี่ยนโครงสร้างหรือตกแต่งรูปแบบเดิมให้กลายเป็นรูปแบบใหม่เพื่อประโยชน์ในการใช้สอยที่ต้านไปจากเก่าคำนี้มันเน้นนักถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรูปลักษณะหรือประโยชน์ใช้สอยให้ต่างไปจากเดิมอย่างชัดเจนเน้นในการปฏิสร้างหรือว่าเปลี่ยนสภาพเช่นว่าดัดแปลงเครื่องมือดัดแปลงรถดัดแปลงอาคารอาจารย์จะยกตัวอย่างอย่างที่หนึ่งเราได้เอาเครื่องมือเก่ามาดัดแปลงเป็นกระเป๋าผ้าใส่เครื่องเพื่อช่วยลดความเหนื่อยอีกตัวอย่างหนึ่งเจ้าของเงินได้ดัดแปลงสารเจ็ดเครื่องเก่าให้กลายเป็นห้างกาแฟที่ทันสมัยเป็นบอกดอกซ้อนเคยเห็นบอกบางทีเงินก็เป้าเนาะอยู่ทางภาคใต้เนี่ยแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองคุณบอกแล้วเป็นดัดแปลงกลายเป็น ช่านช่านกาแฟ
1: เจ้าแมนมีหลายเด้ออาจารย์ลักษณะนี้เนาะ
0: แมนแบบนี้มีหลายเล็กอย่างหนึ่งการดัดแปลงสภาพลูกยักษ์ให้พิษไปจากมาตรฐานทุกงานถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎระเบียบจราจร
1: เจ้าม
0: ันบอกซ้อน
1: แมนเก็บขึ้นหลังรถหุ่นใดรถเล็กคันเจ้าหน้าที่ไปกวดนะอาจารย์เนาะ
0: แมนเวลาลูกยักษ์แทนที่อันหนึ่งกงเวลาตีรถมันจะเหมาะสมแล้วเนาะ
1: เปลี่ยนทอเสียงนะอาจารย
0: ์เออแล้วก็ทอเสียงอีกเสียงมันดังปกติมันก็บรบกวนหูของใครบ้านเนาะแต่ว่ามันจะเปลี่ยนเป็นทอเสียงทีนี้เสียงดังๆเห็นป่ะ
1: เออดัดแปลงสภาพ
0: เป็นการดัดแปลงสภาพลูกยักษ์ที่ผิดไปจากมาตรฐานของงานอันนี้นะอันนี้คือว่าเป็นผิดกฎระเบียบการจอดอันนี้แมนดัดแปลงเนาะมันอาจารย์จะมาสรุปโดยย่อดักปั๊บแมนแก้ไขให้พอดีเงื่อนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอีกค่าเล็กๆน้อยๆเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยรักษาโครงสร้างเดิมไว้ส่วนดักแปลงแมนแก้ไขให้กลายเป็นรูปแบบใหม่เงื่อนการเปลี่ยนแปลงรูปทางโครงสร้างหรือประโยชน์ใช้สอยให้พลิกแปลงไปจากสภาพเดิมเป็นแบบซ้อนอย่างนั้นใจแทนไอ้ปอสองคำนี้ดัดปรับกับดัดแปลง
1: บ่ได้อาจารย์เพราะว่าอันนึงเปลี่ยนหน่อยหนึ่งอันนึงแล้วเปลี่ยนบางหลายดัดแปลงนี่ค่ายคือกับปฏิรูปอาจารย์หมายความว่าเปลี่ยนโครงสร้างเลยเนาะเปลี่ยนใหม่จนว่าซีบอยเห็นเข้าเดิมแล้วแต่นั้นมันก็เพื่อตอบสนองการใช้สอยหรือว่าความต้องการบางเทื่อนี่การดัดแปลงนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีจะอันเฮ็ดแต่อันเก่ามาแล้วบางเทื่อนี่การดำเนินธุรกิจของเฮานี่อู้เฮ็ดอันนี้มาหลายฟ้าหลายปีมาฮอดเดี๋ยวนี้นี่บ่ได้แล้วบ่มีรายรับเฮาดัดแปลงใหม่เปลี่ยนรูปสมใหม่เปลี่ยนรูปแบบใหม่บางเทื่อมันดีขึ้นนะแต่ว่าคือดัดแปลงสภาพรถคืออาจารย์ว่านี่อันนี้นี่ก็บ่ส่งเสริมนะเอาล้มก็จะบ่ส่งเสริมให้เฮ็ดอันนั้นเนาะเพราะว่ามันมาตรฐานมาแต่โรงงานนั้นมันดีที่สุดถูกต้องแล้วบ่แม่นแต่รถจักรแหละอาจารย์รวมถึงรถใหญ่อาจารย์สังเกตเห็นบ่อันไฟสปอตไลท์นะอาจารย์เฮาขี่เส้นทางสายใต้กลางคืนนะป๊าติโรงงานมันก็บ่ได้ใส่มาให้เลื่อมให้แจ้งเลื่อมตาปานนั้นแต่ว่าก็มีการดัดแปลงสภาพอะไรสรุปในรายการสิมาถามว่าไซเทนกันได้โบก็จบแล้วว่าโบได้มีรายการเลยเพราะว่าอันนึงแล้วดัดปั๊บเปลี่ยนหน่อยนึงรักษาโครงเดิมไว้อันทรงแล้วดัดแปลงเปลี่ยนหลายเปลี่ยนฮอดโครงสร้างพุ่นน่ะจนว่าสิบ่เห็นแน่นะรูปเดิมหรือว่าเข้าเดิมสนุกใส่ให้ถูกกรณีจะเหมาะสมกว่าเนาะอาจารย์
0: เจ้าแม่น
1: คิดว่าได้แล้วเนาะอาจารย์มีหยังตื่นอีกบ่
0: เจ้าคิดได
1: ้ได้แล้วสั้นก็ยังเวลาเอาหลายมื้อนี้ก็สิให้ฟังเพลงคือเก่าอาจารย์เฮาจึงพบกันอีกวันศุกร์ในรายการได้ม่วนซื่อซะท้ายรายการคือตอนนี้มื้อพักผ่อนเวลาพักผ่อนแล้วโมงนี้เนี่ยหมดโมงรัฐการแล้วดิสุขดีเด้ออาจารย
0: ์เจ้าสุขดี
1: เจ้าแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงนําอาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพหลายๆคำซับติดพันกับการนำไส้ในชีวิตประจำวันได้มีอะไรกันก็ไส้ทุกมื้อนี่แหละเนาะวิทยาศาสตร์วิทยาการต่อเนื่องเรียนติดเรือนลอยล่องลอยวางใจไว้ใจเสื้อใจดัดปั๊บดัดแปลงดอกซ้อนเสือมาโบมีคำซับใดปิ่นคำซับใหม่เนาะสำหรับเพื่อนมิตรรายการก็แม่นคำซับที่เราเคยใส้ในชีวิตประจำวันมันก็ได้ยินเรื่อยๆได้ใส่เรื่อยๆสั้นการอธิบายและชี้แจงในมื้อนี้ก็เสื้อบาสิเป็นความรู้และเปลี่ยนให้แก่เพิ่นมีรายการบ่หลายก็น้อยทุกคําศัพท์เนาะได้ถูกอธิบายและชี้แจงใจแยกอย่างละเอียดให้มีรายการได้รับฟังหวังว่าการใส่แต่ละคําเนาะในชีวิตตัวจริงก็จะให้มีรายการมีความเข้าใจแจ้งขึ้นใส่ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ถูกกรณีให้หลายขึ้นเนาะแต่ละคำซับสั้นคำซับใดที่ยังมีความคล่องใจก็อย่าลืมส่งวอทแอปให้ดอกซ้อนที่หมายเลข02-5986-4685เวลาที่เหลือจากทางรายการให้มีรายการได้ฟังเพลงเป็นความมนต์ความซื่อเนาะอัดท้ายรายการเพราะว่าโมงนี้ก็โมงเลิกการแล้วหมดโมงรัฐการแล้วมีรายการเลยกำลังเดินทางกลับเฮือนบางคนนี่ก็ฟังรายการของพวกเฮาอยู่ในรถเนาะผ่านวิทยุ ที่อยู่ในรถท่านหรือว่าบางท่านนี่ก็ฟังผ่านเว็บไซต์เพราะว่าทั้งเพจของเรา National Radio นี่ก็ถ่ายทอดสดรวมถึง Facebook เช่นเดียวกันในชื่อเดียวกันนี่เลยเดิมมีรายการแสดงความใจเป็นอย่างสูงเพื่อมีรายการทุกท่านให้เกียรติติดตามเราฟังรายการของพวกเราในมื้อนี้จากลามีรายการไปด้วยเสียงเพลงที่จะดังออกไปนี้มอบให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นแก่เพิ่นมีรายการทุกๆท่านรวมถึงอาจารย์เซงฟ้าที่ก็พร้อมให้เกียรติติดตามเราฟังรายการของพวกเราเช่นเดียวกันเนาะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขโชคดีตลอดไปพวกเราพบกันใหม่มื้ออื่นมื้อนี้ลาก่อนสบายดี

0: ห้านกุ้งเต้น9848เปิดบริการแล้วพวกเขามีอาหารบริการทางเศร้าและแรงพร้อมทั้งเครื่องดื่มเย็นๆฟังเพลงมวนๆผ่อนคลายหรือจะห้องเพลงก็ได้ตามสบายใจมาห้านพวกเขาแล้วอย่าลืมต้องได้สิมเป็ดอบโอ่งและกุ้งเต้นสดๆพร้อมอาหารตามสั่งหลายอย่างทางห้านยังรับจัดงานเลี้ยงงานวันเกิดและสังสรรค์ทั่วไปพิเศษถ้าทานหญิงมา4คนขึ้นไปได้รับของแจกของแถมเครื่องดื่มไฮลาล่าถ้าว่าห้องเพลงมวนแจกแถมเครื่องดื่มให้อีกมาฮาน9848มีแต่ได้กับได้เด้อพี่น้องเอ้ยสถานที่ตั้งอยู่บ้านเสียงด่า
1: คุ้มคุมหิน
0: เมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์ทั้งไปเส้นทางรถไฟและโรงเรียนแพทยศาสตร์มาบ่ฮอดจอดบ่ถึงโทรหาเจ๊นางคนงาม02059816141 96984393ถ้าท่านกำลังคิดหาเป็ดอบโอ่งแซ่บๆและกุ้งเต้นสดๆต้องห้าน9848เด้อพี่น้อง

0: สบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนำกันไปนำเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูสนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวโซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนำเฮาหนีสิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล
2: ตั้งหน้าพันธุ์ขั้นใหญ่แนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่รอบด้านมีหลักการของผักให้แข็งแรงและเข้าสู่หลวงลึก
3: พรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: เงินคําของเครื่องใช้สรรพสิ่งนานาน้ําประปาน้ํามันแต่ละวันสมใช้อีกห้องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก่อนเป็นทุนทอนช่วยสร้างให้ลาวก้าววัฒนาท่านเอ้ย
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการอาทิตย์อัสดงทางคลื่นระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:00 นถึง 18:00 นและออกอากาศทางคลื่นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 18:00 นถึง 19:00 น

เงินคำของหาได้น้ำใจของหาดยากความปากมีพอซื้อหาได้กุศลยำสบายดีท่านผู้ฟังเพลงต้อนรับสู่รายการอาทิตย์อัสดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสันลาวทางระบบ AM และ FM AM ก็แม่นขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์และอย่างนี้พวกเราได้มีการซ่อมแปลงทางระบบ AM ซั่นซะได้เอารายการทางระบบ AM นี่ไปใส่ทางระบบ FM 94.3 นี่แทนแล้วออกอากาศวันจันทร์ถึงมื้อวันศุกร์17โมงถึง18โมงแล้วก็ไปออกคืนในรายการอาทิตย์สดงทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา18โมงถึง19โมงวันจันทร์ถึงมื้อวันพฤหัสผู้ประกาศเมื่อนี้ก็กงกับมื้อวันพฤหัสและระบบฟัง15ตุลา2026ขึ้นที่ค่ำเดือน11ปีมาเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569แล้วมื้อนี้ก็ยังเป็นอีกมื้อนึงในการเฮ็ดเหตุการณ์ในหลายฐานมื้ออื่นกับวันศุกร์แล้วเวลาก็จังแม่นไวไวปุปับเปิ้นเดียวเนาะเฮ็ดหยังกับบ่ทวงบ่ทันแข่งขันกับเวลาคือเปิ้นว่านี่แหละนำไหลบ่ทาปาเวลาบ่ทาคนได้พี่น้องได้เอาสำหรับเวลาของการดำเนินของกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาชาติสุดที่10มาฮอดมื้อนี้ก็เป็นมื้อที่9ของการดำเนินแล้วเนาะจึงจะดำเนินไปจนถึงวันที่21ตุลา2026นี้นะสายด่วนอย่าลืมเด้อ156บ่เสียค่าจักเก็บโทรไปโลดในโมงราชการนะพนักงานเพิ่นโลดท่ารับคําคิดความเห็นจากสังคมหรือว่าหลายท่านอยากฟังบรรยากาศของการประชุมคืนในแต่ละมื้อนะก็อย่าลืมเด้อพาข่าวทั่วไปรายการพิเศษข่าวต้นชั่วโมงหลายรายการพวกเฮาก็เอาบรรยากาศเดินในของการประชุมมาออกอากาศคืนให้บรรยากาศได้รับฟังเนาะแจ้งการประกาศรับราชการใหม่ทั้งกรมจัดตั้งคณะโฆษณาของสุกลางพรรคนะสำหรับท่านใดที่สนใจนักเรียนที่จบใหม่นะสำหรับปริญญาตรีขึ้นไปอย่าลืมเด้อมาสมัครได้ทั้งกรมจะตั้งคณะโฆษณาองค์กลางพรรคแจ้งบัญญังนักศึกษาที่จบอยู่ภายในและต่างประเทศมีความสนใจอยากสมัครเข้าเป็นพนักงานรัฐกรอยู่คณะโฆษณาองค์กลางพรรคมีความต้องการพนักงาน15ตำแหน่งผู้ใด1ก็ต้องเป็นสัญชาติลาวโดยแต่กำเนิดนะอายุ18ปีขึ้นไปแต่บ่เกิน33ปีเด้อผู้ที่เห็นดีเห็นพร้อมนำระบบการเมืองประชาธิปไตยประชาชนนี่มีวุฒิการศึกษาด้านวิชาเฉพาะปริญญาตรีขึ้นไปโดยมีใบประกาศสัญญาบัตรคะแนนเฉลี่ย GPA นี่ 2.5 ขึ้นไปในสาขาวิชาเรียนวิทยาศาสตร์การเมืองกฎหมายประวัติศาสตร์สังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือว่า IT และภาษาอังกฤษสื่อมวลชนการพัวพันสากลการเงินการบัญชีแล้วก็วิชาการอื่นๆอีกใกล้เคียงเนาะมีสุขภาพแข็งแรงดีบ่เคยต้องโทษมาก่อนนี่มีบนพักเซาแล้วก็พานาเที่ยวการกุ้มตนเองถ้าว่าท่านได้สนใจอย่าลืมมาพบพันเอาเอกสารแบบฟอร์มได้ในโมงราชการกรมจัดตั้งสั้น5ห้อง526สำนักงานตั้งอยู่หลัก6นี้ณเวลาสมัครให้ถือใบประกาศสัญญาบัตรใบคะแนนสำนักครัวบัตรประจำตัวมาพร้อมเด้อเริ่มเปิดรับสมัครแต่วันที่12ตุลาจนถึง21ตุลา2026นี้เมื่อสอบเสียงวันที่27ตุลา2026ที่ห้องประชุมใหญ่คณะโคจะนำผมจุกลางพักนะพี่น้องเนาะในมงรัฐการทุกการเด้อเอาอย่าลืมได้ผู้ใดที่สนใจอยากสมัครก็อย่าลืมได้จนถึงวันที่21ตุลา2026นี่ผู้ดีมือปิดกล่องประชุมสภาเนาะมือปิดแบบฟอร์มนั่นซะเอาฟังเพลงก่อนเนาะแล้วจึงกลับเข้าสู่ในระยะต่อไปจากรายการอาทิตย์อัสดง

0: น้ำตาบ่แม่นมีแต่ความเสียใจเท่านั้นบางครั้งมันคือความคิดฮอดที่บ่มีวันสิ้นสุดความรู้สึกอ้างว้างกังวลเมื่อคนที่เฮาฮักถูกพัดพากไป
1: ลูกเอ๋ยแม่ยังเชื่อว่าลูกยังมีชีวิตอยู่แม่บ่เคยหยุดคิดฮอดลูกเลย
0: ความหวังนั้นบ่เคยจางหายองค์การกระแดงแห่งชาติลาวเข้าใจทุกความรู้สึกพวกเฮาเป็นขัวต่อเพื่อเสื่อมต่อสายสัมพันธ์ครอบครัวขึ้นใหม่บ่ว่าทานจะพัดพากันย้อนภัยพิบัติกันยกย้ายถิ่นฐานหรือขอขัดแย้งใด
2: ๆเวียกงานสืบเท้าหาญาติพี่น้องจะสวยทานติดต่อหาสมาชิกครอบครัวสืบเท้าหาบุคคลที่พัดพากและส่งข่าวผ่านจดหมายกาแดง
0: อย่าปล่อยให้ความคิดฮอดเป็นเพียงความทรงจำถ้าทานต้องการความช่วยเหลือเพื่อซอกหาคนที่ทานหักแต่ได้พัดพากไปกรุณาติดต่อหาองค์การกระแดงแห่งชาติลาวหรือของการกระแดงทั่วประเทศ
2: ครอบครัวคือทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกเขาพาครอบครัวของทานกลับคืนหากันอีกครั้ง

เงินคำของเครื่องไส้ทรัพย์สินนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันเสื่อมไส้ปีท่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นขึ้นฮ้อนช่วยสร้างให้ลาวก้าววัฒนาทานเลย

0: การยู่ขบวนการสามสร้างเข้าสู่ลวงเลิกแม้นเฮ็ดให้ถูกทิศและเฮ็ดให้มีผลสำเร็จอันสำคัญที่อยากให้เอาใจใส่ในเฉพาะหน้านี้แม้นการขึ้นแผนการกำหนดโครงการจุดสุ่มพัฒนาและต้องติดพันกับขบวนการกะเกียมกองประสุม3คันอยู่แต่ละท้องถิ่นและ5ฐานหมายความว่าเอาขบวนการ3สร้างเป็นบ่อนอิงสำหรับการเขียนบทรายงานการเมืองเอา3สร้างเป็นโรงเรียนเพื่อฝึกฝนล่อหลอมทดสอบและบำรุงพนักงานจากนั้นจึงเอาพนักงานกับทีอยู่ขบวนการ3สร้างก็คือการพัฒนาอยู่ท้องถิ่น5ฐานให้ได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีความยืนยง
1: ขณะนี้ท่านพ่อฟังรายการอาทิตย์สดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาลาวผ่านไปเสียงเพลงของมนต์ข่าวสารฝากต้อนให้ทุกท่านได้เบิกบานบนสื่อเนาะเอาบรรยากาศการใช้รถใช้ถนนในตอนนี้บางท่านกำลังคุณเขียวคอยไปคอยมาบ่เลิกจากโมงเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานได้ครับลูกครับเต้าได้กับมีเนาะสำหรับดีใจนำพี่น้องเที่ยวเส้นทางเผอิญว่าขอบเขตบ้านนาควายจนไปฮอดไฟอำนาจลักษณ์เอ็ดเนาะล่าสุดนี่เพิ่นแจ้งมาว่าทางกำลังนะครับการปรับปรุงได้ทุกท่านได้นะสมเสือเด้อเสร็จนี้หลังจากว่าคุมกุลุกกักกุลุกกุกกักกันนะมีความยุ่งยากหลายใน 2-3 มื้อหลังหลายทางก็สิเห็นและเที่ยวเส้นนั้นสิเห็นเพิ่นเทเบตงเนาะลาดไปใส่ลักษณ์เอ็ดได้ตอนนี้กำลังปูซีเมนต์หน้าทางให้สามารถเที่ยวไปมาสะดวกสบายสมเสยทางท่านนายกแล้วก็ทางท่านรัฐมนตรีกระทรวงยศขอวางมือก่อนนี้เนาะทางนายกเพิ่นก็ได้ลงไปชี้นำเวียกงานอยู่กระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ได้ใดเร่งฟื้นฟูเส้นทาง13เหนือ13ใต้แล้วก็ทางในนครหลวงจังหวัดพวกเขานี้ทางหอมนี่นะดินแดงให้เป็นทางปูยางอัสฟาลต์เด้หรือว่าทางซีเมนต์ในตัวหน้าเพื่ออย่างเพื่อการแก้ไขการเดินรถไปมาสะดวกสบายการขนส่งสินค้านะก็คือว่าเส้นทางอ่ะเปรียบเหมือนสายเลือดเด้อันนี้ก็ดีใจได้เห็นข่าวโอ้ดีใจหลังจากว่าได้รับการแก้ไขไปเนาะกำลังเทหน้าทางเบื้องนึงก่อนซะพี่น้องทั้งขอบเขตหลัก21มาทางบ้านนาควายก็สิแม่นสะดวกสบายขึ้นนะพี่น้องเนาะเอ้าขอบใจทั้งการทำภาครัฐของพวกเราที่เห็นที่ความสำคัญโดยเฉพาะแล้วเส้นทางนี่แหละคือสายเลือดนะถ้าว่าตัดขาดมันก็ยุ่งยากการขนส่งการไปมหาสู่แท้ๆได้ทุกท่านได้เอ้าอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารเนาะแล้วก็แจ้งข่าวการปรับเปลี่ยนเส้นทางคือพวกเราได้แจ้งตลอดมีรายการจะได้รับฟังการปรับเปลี่ยนเส้นทางจากแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงจันทน์พวกเราก็ได้ลงข่าวสวยแล้วก็ประกาศสวยเนาะโดยเฉพาะแล้วอยู่ครบเขตหน้าธนาคารการค่าต่างประเทศลาวมหาส่วนนี้แข็มของนี่ดิครับบ่ได้ปรับเปลี่ยนเมื่อก่อนนี่และท่านนําใส่จากเส้นทางแข็มของถนนเจ้าฟ้างุ่มเนาะมาสอดใส่น้ําพุแม่นบ่เมื่อก่อนนั่นน่ะเดี๋ยวนี้เพิ่นปรับเปลี่ยนใหม่ก็คือให้เข้าเบื้องน้ําพุหั่นนะออกไปใส่หน้าธนาคารการค่าสํานักงานใหญ่หั่นไปสอดใส่แข็มของเด้อวันนี้เด้อซึ่งเพิ่นเริ่มก็แม่นมื้อวันจันทร์ที่12พันมานี้เพื่อให้ผู้ขับขี่รับผ่อนความไม่อัดการเกิดอุบัติเหตุการสัญจรอยู่ขอบเขตดีแดนะให้สอดคล้องกับแผนการปรับปรุงเส้นทางเดินรถนี่ดังทั้งเพิ่งฝากไว้เนาะแล้วอย่างนี้ก็เพิ่นบ่ได้ใหม่ดอกแม่นเจ้าหน้าที่เฮาลงแนะนําอาชีพประมาณเดือนนึงบ่ได้เพิ่นลงแนะนํานี่นะใช้เวลาเดือนนึงเนาะในการนําเสนอและการแนะนําว่าบ่ให้มาเที่ยวนี้อีกต่อไปเด้อก็สิบ่ทันใหม่เทื่อฮอดกําหนดเวลาแล้วเพิ่นก็สิปรับใหม่ได้เป็นการละเมิดล่วงไปห้ามจราจรเนาะดังนั้นจึงแจ้งมายังบริการของพวกเฮาในรายการอาทิตย์อัสดงในมื้อวันพฤหัสบดีมื้อนี้15ตุลาคม2026ก็แจ้งบอกข่าวในรายการเฮาเมื่อสุขุสุคนเนาะแล้วก็ต่อเลยอีกเวียกนึงโดยเฉพาะแล้วนี่แหละโครงการรถเบียร์ที่ก็เบาต่อเลยเนาะและอย่างนี้ผมก็ได้โฆษณาประจําให้สังคมได้รับทราบการเก็บค่าบริการค่าโดยสารรถเบียร์ที่ก็ได้แจ้งไปแล้วเริ่ม12ตุลาคมพอดีมื้อนี้ก็เป็นมื้อที่4เด้อเนาะมื้อนี้วันพฤหัสแล้วเด้มื้อที่4แล้วผู้โดยสารสามารถซื้อบัตรสมาร์ทการ์ดได้เด้อเติมเงินได้ที่5สถานีพี่น้องเอ๋ยสถานีส่วนเจ้าฟ้องงุ่มโกกันข้ามโรงแรมฮอลิเดย์อินฮะด้านด้านหน้าโรงแรมซัมเมอร์เซตเดในสถานีตลาดเซาสถานีประตูไซสถานีมหาวิทยาลัยศาสตร์ดงโดกเดอันนี้จะมีค่ามัดจำบัตรอีก 30,000 กีบต่อบัตรเวลาส่งบัตรคืนหน่วยงานประจำแต่ละสถานีก็จะได้ส่งคืนเงินจำนวนบัตรมัดจำนะเนาะ หรือว่าท่านในบัตรท่านมีเงินยังเหลือนะจะได้รับเงินที่ยังเหลือทั้งหมดคืนเด้อนะผู้โดยสารสามารถจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ให้เกี่ยมเงินมาพอดีทุกท่านเด้อเพราะว่าบ่มีเงินทอนได้มีแต่กองรับเงินสดเนาะตามพอดีค่าปีหั่นแหละแล้วก็ส่งผ่าน QR code ก็ได้เด้จ่ายผ่าน QR ก็ได้สะดวกสบายพี่น้องเด้อก็ขอฝากไว้แจ้งไว้แล้วกันนะเมื่อสักครู่จะคนฟังรายการที่สะดวกในตอนนี้เอ้ายาวเติบเนาะข้อมูลข่าวสารเด้ฝากตัวหนึ่งท่านได้เบิกบัตรบนซื้อจะเพิ่มเติมแล้วจะกลับกับสุนันยาต่อไป

0: ห้านกุ้งเต้น9848เปิดบริการแล้วพวกเขามีอาหารบริการทางเศร้าและแรงพร้อมทั้งเครื่องดื่มเย็นๆฟังเพลงมวนๆผ่อนคลายหรือจะห้องเพลงก็ได้ตามสบายใจมาห้านพวกเขาแล้วอย่าลืมต้องได้สิมเป็ดอบโอ่งและกุ้งเต้นสดๆพร้อมอาหารตามสั่งหลายอย่างทางห้านยังหับจัดงานเลี้ยงงานวันเกิดและสังสรรค์ทั่วไปพิเศษถ้าทานหญิงมา4คนขึ้นไปได้รับของแจกของแถมเครื่องดื่มไฮลาล่าถ้าว่าห้องเพลงมวนแจกแถมเครื่องดื่มให้อีกมาฮาน9848มีแต่ได้กับได้เด้อพี่น้องเอ้ยสถานที่ตั้งอยู่บ้านเสียงด่า
1: คุ้มคุมหิน
0: เมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทร์ทั้งไปเส้นทางรถไฟและโรงเรียนแพทยศาสตร์มาบ่ฮอดจอดบ่ถึงโทรหาเจ๊นางคนงาม02059816141 96984393ถ้าท่านกำลังคิดหาเป็ดอบโอ่งแซ่บๆและกุ้งเต้นสดๆต้องห้าน9848เด้อพี่น้อง

0: เศร้ามามื้อนี้ลูกเจ็บหัวปวดตูเมื่อยเมื่อยคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: ใส่เบิ้งพอคำเบิ้งหัวเบิ้งโอ้คิงฮ้อนแท้ลูกเป็นไข้แท้ได้นี่เด
2: ้คันลูกไข้ก็สิยากหยังยาแก้ไข้อยู่ตู้หั่นเด้เอาให้ลูกกินแท้แม
1: ่บ่ได้ได้แม่มาเลยจะบ่ได้ยินแพทย์หมอเพิ่นโฆษณาว่าว่าเดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกพร้อมระบาดคันเป็นไข้จะซื้อเสื้อยามากินเองให้เคี่ยวไปห้องหมอหลายๆเลยได้บ่สนใจกันนะบัดเป็นนักโทษแล้วจังไปนายหมอเพิ่นก็ช่วยบ่ทันกินแรงใจหมดเหือนบ่ได้ยินบ่เจ้าก็ได
2: ้โอ้แม่นได้เนาะไปลูกไปๆแม่สิพาไปห้องหมอเดี๋ยวนี้ล่ะมื้อนี้ค่ะตลาดกระสามันเถาะชีวิตลูกสำคัญกว่า
3: ถ้ามีอาการไข้อย่าประมาทรีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน
4: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากลำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อเสื่อหลาดเสื่อชาติพัฒนา
5: จงช่วยกันประหยัดแต่วันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า
6: ในนี้ท่านพ่อของนักเกิดอาทิสดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านด้วยเสียงพิงกบนข่าวสารฝากต้อนให้ทุกท่านเนาะได้ผ่อนคลายจิตใจเอาปล่อยวางด้วยพี่ท่องเด้ออันใดเป็นตาปล่อยวางกับปล่อยกับปล่อยเด้อย่าไปยึดติดหลายเนาะขึ้นหลายเด้จังหน่วยปัญญาตามหาเนาะเงาสิละบ่สดบ่ชื่นอีหยังก็ได้ห่างกายฉันต้องได้ปล่อยวางเฮ็ดให้ชีวิตจิตใจมนต์ชื่นเรื่นเริงมีหน่อยกินหน่อยมีหลายกินหลายคือเพิ่นว่าเนาะประหยัดประหยัดก็สิมีดอกถ้าว่าเฮาอดออมทนทนแม่นบ่พี่น้องเนาะเอาสำหรับบรรยากาศของกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาชาติชุดที่10นั้นก็สินําเสนอตื้มในกองประชุมได้รับฟังเสนอปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยกําลังป้องกันความสงบประชาชนลาวนี่แต่บ่ฟังกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาชาติชุดที่10ในตอนบ่ายของวันที่13ตุลาคม2566ผ่านมาภายใต้การเป็นประธานของท่านนางสุนทรสัญญจักรรองประธานสภาชาติท่านพลโทวันทองกองมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบได้เสนอบทเสนอเหตุผลและความจำเป็นในการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนลาวสำหรับปรับปรุงต่อที่ประชุมเพื่อยกระดับความนักแน่นทันสมัยให้แก่กำลังป้องกันความสงบตอบสนองตามความต้องการของหน้าที่การเมืองในระยะใหม่ท่านพลโทวันทองกองมณีได้ยกให้เห็นความจำเป็นและเหตุผลในการปรับปรุงทางกฎหมายฉบับนี้นะความนั้นยกให้เห็นการกำหนดเนื้อในบางปัญหาของกฎหมายยังบ่จะแจ้งนะหัดกุมครบถ้วนมีบางปัญหาที่ยังบ่ทันได้กำหนดไว้ในกฎหมายและย้อนการกำหนดเนื้อในบางด้านนี่บ่ทันมีลักษณะสุกยุส่งเสริมให้นายและพลตำรวจมีความห้าวหาญในการปฏิบัติหน้าที่เป็นต้นอายุเกษียณประดับสั้นเลื่อนสั้นประดับเทียบสั้นเลื่อนเทียบสั้นให้นายและพลตำรวจแต่ละขั้นการประดับสั้นและประดับสั้นนั้นเงื่อนไขเลื่อนสั้นประดับเทียบสั้นเงื่อนไขการเลื่อนสั้นการกำหนดสั้นใช้ตำแหน่งบัญชาอายุเกษียณหับบำนาญการยกขั้นเงินเดือนการเสียองค์ะระบบการนำพาบัญชาและอื่นๆอีกเห็นว่ายังบ่ทันสอดคล้องกับสภาพการเติบใหญ่ขยายตัวของกำลังป้องกันความสงบในปัจจุบันย้อนรัฐธรรมนูญและบรรดากฎหมายที่เกี่ยวข้องจำนวนหนึ่งที่พันกับกำลังป้องกันความสงบได้มีการปรับปรุงทางด้านการจัดตั้งเรียกงานวิชาเฉพาะรวมทางการจัดตั้งของอเนกการมีการปรับปรุงเป็นต้นมีการโฮมบางเวียกงานของอเนกการและก็ได้มีการสั่งตั้งเพิ่มอีกมีขันตาแสงบวกกับสภาพเศรษฐกิจสังคมมีการเติบใหญ่ขยายตัวฉะนั้นเพื่อให้มีความถูกต้องสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันเฉพาะหน้าและยาวนานผ่านการประเมินการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายนี้กระทรวงป้องกันความสงบจึงมีความจำเป็นและสำคัญหลายต้องได้ปรับปรุงในบางภาคหมวดและมาตราของกฎหมายฉบับดังกล่าวให้มีความสอดคล้องกับพระบทบัญญัติการเมืองของกำลังป้องกันความสงบในการปรับปรุงก็สร้างกำลังให้มีความนักแน่นเข้มแข็งทันสมัยสำหรับโครงประกอบและเนื้อในของทางกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนลาวนี่ฉบับปี2017ประกอบมี9ภาค6หมวด55มาตราภายหลังปรับปรุงล่าสุดอันนี้ประกอบมี10ภาค8หมวด75มาตราดังนั้นเพิ่มเข้าใหม่นี่1ภาค2หมวด25มาตราและตัดออก4มาตราปรับปรุง45มาตราหักษาเดิมนี่5มาตรา ทั้งรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบกล่าวเติมว่าเมื่อกฎหมายฉบับนี้ถูกขับฮ้องและประกาศใช้อย่างเป็นทางการแล้วผลได้รับก็จะเป็นการปรับปรุงแบบแผนวิทยาวิทยาของกลุ่มกองเราวิชาเฉพาะนายและพลตำรวจให้มีความหนักแน่นเข้มแข็งมีวินัยเข้มงวดและมีจรรยาบรรณจรรยาธรรมมีแบบแผนในการชี้นำบัญชาคุ้มครองติดตามกฎกาและการเคลื่อนไหวพลบทบาทชิดได้หน้าที่เรื่องงานวิชาเฉพาะของกำลังป้องกันความสงบให้หันเข้าสู่กฎหมายและระเบียบการจะเป็นบทอิงให้บรรดากระทรวงองค์การจัดตั้งต่างๆนี้และองค์การปกครองท้องถิ่นสร้างเงื่อนไขอำนวยความสะดวกให้นายและพลตำรวจเฮ็ดหน้าที่ช่วยเหลือเบื้องแยงทางด้านบรรทุนจิตใจและชีวิตการเป็นอยู่ของนายและพลตำรวจและครอบครัวให้ดีขึ้นกว่าเก่าจะเป็นบทอิงให้การจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เรื่องงานวิชาเฉพาะของกำลังป้องกันความสงบนี้เพื่อหาประกันการปกป้องรักษาเสถียรภาพทางด้านการเมืองความสงบและความเป็นระเบียบร้อยของสังคมให้บริษัทมีเสถียรภาพความมั่นคงอาจจะเป็นการหาประกันในการเคลื่อนไหวปกป้องคุ้มครองกำลังในแขนงการป้องกันความสงบประชาชนลาวในความเขตตัวประเทศให้ไปตามทิศปกครองรัฐด้วยกฎหมายเนาะและท่านจะได้ฟังบรรยากาศในภาคข่าวทั่วไปและการพิเศษพวกเขาหรือว่าซื่อต่างๆก็ได้เอามาออกขึ้นเสนอปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนลาวที่ทางท่านพลโทวันทองกองบานีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบก็ได้เสนอเหตุและผลก็จะเปลี่ยนในการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนลาวสภาพปรับปรุงเติมอีกเอาพักก่อนเนาะฟังเพลงแล้วจะกลับมาสู่ในระยะต่อไป

0: การยู่ขบวนการสามสร้างเข้าสู่ลวงเลิกแม้นเฮ็ดให้ถูกทิศและเฮ็ดให้มีผลสำเร็จอันสำคัญที่อยากให้เอาใจใส่ในเฉพาะหน้านี้แม้นการขึ้นแผนการกำหนดโครงการจุดสุ่มพัฒนาและต้องติดพันกับขบวนการกะเกียมกองประสุม3คันอยู่แต่ละท้องถิ่นและภาคฐานหมายความว่าเอาขบวนการ3สร้างเป็นบ่อนอิงสำหรับการเขียนบทรายงานการเมืองเอา3สร้างเป็นโรงเรียนเพื่อฝึกฝนรอหลอมทดสอบและบำรุงพนักงานจากนั้นจึงเอาพนักงานกับทียู่ขบวนการ3สร้างก็คือการพัฒนาอยู่ท้องถิ่นภาคฐานให้ได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีความยืนยงสามัคคีมีคนกำลังพาศาสตร์เข้าไป
1: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
2: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
1: ้บ่เป็นปานั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
2: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
0: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หยิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ปีนี้นะครับเป็นเชียงเพียงจะได้การฝากให้ทุกท่านได้เบิกบานบนซื่นผ่อนคลายจิตใจบ่หลายก็หน่อยดอกพลุงเมป้าเฮาในบ้านนั้นสาวว่าเรื่องปรากฏการณ์ย้อนถอยในสังคมปัญหาเรื่องขี้ละกันเงียบปุ้นจีชิงทรัพย์ก็โอ้ยเงียบทินเลยเนาะเข้าไปปีนเอาเครื่องเอาของบ่ขอโทษซะเสื้อซ่อนในของผู้หญิงก็ยังเป็นหลักเอาเบิ่งไว้ทุกท่านโอ้ยเบิ่งจากกล้องจนปิดกระโพดเนาะแล้วก็ซอกลักเครื่องของสิ่งของวัตถุมีค่าต่างๆเห็นอยู่ทั้งซื้อออนไลน์หลายๆแต่ได้ก็ให้ทุกท่านมีสติน้ำกัดเนาะเงินสารบัญชีรักษาไว้ดีมีผู้อยู่เด้อทุกสำคัญแล้วมีผู้อยู่หั่นแหละมีผู้ไปบ่วนสิไปเบิดได้ประตูประตางไว้เนาะจูนมันก็สวยโอกาสในพี่น้องใดขอฝากไว้เด้อเรื่องปรากฏการณ์ย้อนโทษในสังคมก็เห็นหลายแท้แล้วก็อีกข่าวนึงเห็นในโลกออนไลน์เนาะอาจารย์นพันธ์มาว่าเจ้าหน้าที่บางคนว่าเอ้าเราไปจับประตูรถละขี่ไปเป็นแนวใดแม่นบ่คือหลายชุดนี่เพิ่นได้ชี้แจงแล้วท่านผู้ฟังในกรณีสื่อสังคมออนไลน์ได้เผยแพร่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเกาะอยู่ทั้งข้างรถ Fortuner สีขาวป้ายทะเบียนกห8899สวรรณเขตฮั่นซึ่งในเหตุการณ์นี้สังคมตั้งปัญหาว่าเป็นอย่างเจ้าหน้าที่จราจรถึงเหตุแบบนี้เพราะมันเสี่ยงเกินไปหรือบ่ทั้งพันโทคำภูสมเพ็งพันนิห้องหัวหน้าแผนกตำรวจจราจรนครเวียงจันทน์ก็ได้สัมภาษณ์ต่อทีมข่าวสื่อมวลชนกระทรวงป้องกันความสงบในวันที่13ตุลาคม2566ว่าในวันที่7ตุลาคม2566นั้นเจ้าหน้าที่แผนกตำรวจจราจรนครเวียงจันทน์ได้เคลื่อนไหวตั้งจุดกดกาเพื่อปฏิบัติตามแผนต้านปรากฏการณ์ย่อท่อลดพรอุบัติเหตุตามท้องถนนโดยได้ตั้งจุดกดกาอยู่เส้นทางถนนไกลส่วนจุดหลัก6นั้นเวลาประมาณ 21:00 นได้พบเห็นรถ Fortuner คันดังกล่าวนี่แล่นมาฮอดจุดกดกาประมาณ150เมตรเจ้าหน้าที่เห็นมีแบบสงสัยท่าทางบ่ดีแล้วผู้ขับขี่ได้จอดรถอยู่เบื้องขวามือประมาณ5นาทีและเจ้าหน้าที่ก็ได้ติดตามสังเกตเบื้องการเคลื่อนไหวรถดังกล่าวจากนั้นรถคันนั้นก็แล่นผ่านจุดกดกาของเจ้าหน้าที่จึงได้ลัดกวดกาตามลักวิชาเฉพาะพร้อมทั้งสัญญาณให้รถคันนี้จอดเต็มพอชุดกวดแล้วรถนี้บ่จอดเพิ่มความไวขึ้นอีกแล้วก็แล่นผ่านไปไปเลยไปเลยท่านผู้ฟังดังนั้นเวลาชุดกวดได้ไฟแดงหลัก6มีรถจอดไฟแดงอยู่ตัวหน้ารถอันละแม่นบ่สามารถไปได้ทั้งห้อยตีภูมิศักดาใส่ชมพูนาทีให้ไปสอบพิชาการกองทั้งหลวงแผนกตำรวจจราจรนครเวียงจันทน์บอมด้วยเจ้าหน้าที่อีกหลายสหายได้ขี่รถจักรติดตามไปเพื่อบอกให้ผู้ขับขี่รถนี้เอาแวนลงขอกดเอกสารตามหลักการในเวลานั้นเจ้าหน้าที่ได้สังเกตเบิ่งว่าเห็นว่าอยู่ในรถหันโบมีคนเดียวเนาะคือผู้ขับขี่แหละและก็สังเกตเห็นเครื่องนี้ผิดกฎหมายแต่ผู้เกี่ยวบ่มีอาวุธได้ยึดขึ้นยืนอยู่จุดเหยียบหันเนาะคือรถข้างประตูเพื่อบอกให้ผู้เกี่ยวนี่เอาแวนลงพอดีเวลานั้นสัญญาณไฟเขียวผู้ขับขี่ก็ได้เร่งออกไปทันทีแล้วก็ตีไฟสัญญาณเลี้ยวซ้ายออกไปทางลัดเอาไปกองมาสักการป้องกันศูนย์กลางพร้อมทั้งใส่คมไว้แล้วก็เบรกกระทันหันขับแซกซ้ายแซกขวาไปมาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตกออกจากรถนะทั้งห้อยตีภูมิศักดาใส่ชมพูจึงตัดสินใจจับมันแน่นแหละพร้อมทั้งบอกให้ผู้เกี่ยวนี่หยุดรถมีอย่างคอยปรึกษาแล้วก็ล้มกันนะแต่ผู้เกี่ยวบ่จอดรถเลยขับไปอีกนะเพิ่มคมไว้ลัดออกไปจากกองมาสักการป้องกันศูนย์กลางสอดใส่เส้นทางซีห้อยสิบปีมุ่งไปเส้นทางไกลสีฮอดทางเข้าสถานีรถไฟพุ่นแหละนะมีหอมน้อยเบื้องขวาผู้เกี่ยวก็ได้เลี้ยวเข้าหอมนะเมื่อเป็นหอมทั้งตันผู้เกี่ยวก็จึงเชียนบุคุณเคยกับเส้นทางจึงได้เลี้ยวรถกลับแล้วเจ้าหน้าที่ก็ได้ใกล้เกี้ยก้อมมาแหละแล้วผู้เกี่ยวเอาแวนลงแล้วให้กันโอเบอร์ต่อเจ้าหน้าที่แล้วก็ยึดรถเนาะหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่ติดตามน้ำหลังมาก็ได้เข้าช่วยกันกั้นรถไว้ผู้ขับขี่จึงยึดและเอารถคันดังกล่าวนี่มาจุดกดกาพบเห็นว่ามีน้ำกระท่อม7ตุ๊กผู้ใดยาสูบไฟฟ้าอีก1อันแล้วก็จึงได้มอบตัวให้ผู้เกี่ยวมาสืบสวนสอบสวนที่กองตำรวจปกสนครเวียงจันทน์โอ้อันนี้แหละท่านผู้ฟังเจ้าหน้าที่เฮ็ดเวียกตามระเบียบการแต่เพิ่นขอกวดก็ต้องได้ยุดก่อนบ่แม่นสิเร่งปื้อเร่งปาดแสดงว่าเคลื่อนไหวผิดกฎหมายนี่ที่เพิ่นว่าฮอดล่ะเนาะโชคดีเด้ที่บ่เกิดอุบัติเหตุเนาะทั้งเจ้าหน้าที่เฮาย่านก็เป็นห่วงกันละแสดงว่าโชคไปก็คือผู้เกี่ยวที่กระทำผิดก็ได้เขาสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายเนาะเอาเวลาก็จังแม่นไว้ไว้ปุ๊บปั๊บปุ๊บเดียวพี่น้องเอ้ยก็อย่าลืมเด้อท่านใดที่อยากไปพักผ่อนย้อนจิตย้อนใจอยากไปห้องเพลงก็ได้นี่ห้านอาหารกุ้งเต้น9848เปิดให้บริการแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวพวกเขามีอาหารทั้งเช้าทั้งแรงเด้อมีตอนเช้านี่มีเฟอร์อาหารใดก็ได้ไปโลดตอนแรงก็พร้อมทั้งเครื่องดื่มเย็นๆเพิ่นว่าฟังเพลงม่วนๆผ่อนคลายหรือว่าช่องเพลงหยังก็ได้ตามสบายมีคาราโอเกะให้เนาะมาหันพวกเขานี่อย่าลืมต้องได้ซีมเป็ดอบองโอ้ยบ่มาหิวข้าวนะโมงนี้เนาะเวลานี้เนาะกุ้งเต้นสดๆได้บางคนมากินกุ้งเต้นน่ะนะก็อย่าลืมเด้อ
พากันไปได้เพราะอาหารตามสั่งหลายอย่างทางห้างยังหับจัดงานเลี้ยงงานวันเกิดงานสั่งสรรค์ทั่วไปและพิเศษทันยิงที่มา4คนขึ้นไปครับของแจกของแถมเครื่องดื่มให้อีกเด้นะถ้าว่าห้องเพลงม่วนแจกแถมเครื่องดื่มให้อีกนั่นโอ้บ่ได้มาห้องเพลงได้ของรางวัลอีกพี่น้องเอ๋ยนะมาห้าง9848มีแต่ได้กับได้เพิ่นว่าของแถมของแจกหลายสถานที่ตั้งอยู่บ้านเสียงดาคุ้มคุมหินเมืองไสเซธานครจันทร์ทางไปเสียทางรถไฟใกล้โรงเรียนแพทยศาสตร์เนาะมาพรสอบบ่เห็นติดต่อหาเจนางคนงามได้เด้อ5981614159816141หรือว่า96984393ท่านกำลังคิดหาเป็ดอบองแซ่บๆเนาะปิ้งกรอบๆยำครับนี่กุ้งเต้นแดบางคนอุ้ยมักหลายอาหารแล้วๆก็หลายแต่บางคนปิ้งไก่ยังก็ครบเด้พี่น้องเด้จุ่มบ่หรือว่าเป็นอย่างอบเอียนว่าสินะแซ่บเพิ่นว่าสดๆเลยได้อยู่หั่นเด้ต้องห้าน9848เด้อพี่น้องเด้อบริการดีน้ำใจใหญ่ใหญ่ใจดีทั้งเจนางคนงามเนาะนะพนักงานเพิ่นก็ใจดีต้อนรับแขกผู้คนมาเยี่ยมมายามทั้งห้าน9848เนาะห้านกุ้งเต้นเปิดให้บริการได้เด้อพี่น้องเด้อเอ้าก็สิเตรียมบรรยากาศเติมผักฟังเพลงแล้วจะกลับเข้าสู่ในตอนท้ายรายการ

จบขอบใจทุกท่านให้เกียรติตามรับฟังรายการอาทิตย์สะดงในมื้อวันพฤหัสบดีนี้โอ้หลายอย่างบดีอยากยาวให้เนาะก็มีแต่ข้อมูลนี่แหละเป็นประโยชน์ได้ใกล้ตัวได้มาเว้ามาว่าสังคมเห็นทั้งสื่อออนไลน์เดบรรยากาศของประชุมสมัยสามัญที่2ของชนชาติสุดที่10เดนในแต่ละมื้อที่พวกเขาได้นำเสนอไปอย่าลืมรับฟังได้บรรยากาศคืนในภาคข่าวทั่วไปและการพิเศษข่าวต้นชั่วโมงของพวกเขาได้เอามาออกคืนในรายการต่างๆเนาะจนฮอดวันที่21ตุลาเฮ้ก็สิมันวันพุธหน้าเด้จึงจะปิดเนาะว่าหลักการดำเนินของกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติชุดที่10ได้พี่น้องเด้อเอาเวลากันยับจบมอเข้ามาอย่าลืมพักผ่อนย่อนจิตย่อนใจผู้ใดมีแผนสิไปลิ้นไปเที่ยวเดินทางขึ้นเหนือลงใต้กฎการเทคนิคกันมันดีระบบเบรกห้ามล้อตาไฟรถฟอยปัดน้ำฝนแดยามนี้ก็คือว่าเราไปฝนต้นหนาวเนาะหมอกก็หลายหลายตอนเช้าตอนค่ำโอ้หมอกหลายเด้แต่ว่าภูเก้าลักนี่ถือว่าหมอกตลอดถ้าว่าเราท่านไปก็จะเห็นสภาพเนาะบ่ว่าย้ำฮ้อนย้ำหนาวแล้วดูแรงแล้วดูฝนกับชีมิตรหมอกตลอดเลยโคสุก็เคยไปผ่านตลอดทั้งซะเส้นทางปุกเกาหลักนั้นเอาย้ำนี่ก็คือว่าอะไรเขาสู้ย้ำหนาวแน่นอนนอกการขึ้นเหนือลงใต้กันแนมมองเห็นนะก็ขอให้มีสติให้ดีขึ้นทางเหนือแห่งความเสี่ยงในภูผาสันเดทางกับขดโค้งเดถ้าผู้ใดมีแผนมืออื่นอีกวันศุกร์เนาะก็ชีมันมีแผนและจะเดินทางกลับบ้านกับช่วงเรือไปดินไปเที่ยวพักผ่อนจนจนใจก็ให้เดินทางด้วยความปลอดภัยกฎการตินิกให้มันดีเด้อพี่น้องเด้อสำคัญถ้าว่าเมาอย่าขับให้บ่เมาขับดีกว่าเนาะปลอดภัยเพื่อตัวท่านและคนอื่นที่ห่วงทางเวลาเบิดเบิดเวลาเบอร์นี้สมบัติพิมพ์มาวงพร้อมด้วยในช่างคุ้มเสียงอวยใส่ให้พรโชคดีมีความสุขเนาะเดินทางกลับบ้านกับซองคอยไปคอยมายามมืดจะเปิดตาไฟสูงให้กันเด้ออันตรายแสบตาเนาะเสียงต่อการอุบัติเหตุแท้ๆเวลาเบิดแล้วเบอร์นี้ลาไปก่อนสบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเส้นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมสมัยสามัญเทศที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนบ่ายมื้อนี้สมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตเลือกตั้งต่างๆได้สืบต่อประกอบความเห็นเข้าใจหางกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนฉบับปรับปรุงต่อจากตอนเช้ามื้อนี้นายกรัฐมนตรีเน้นนักให้พนักงานลักแรงอยู่ห้องการสำนักงานนายกรัฐมนตรีกำแน่นแนวทางนโยบายนิติกรรมและสภาพตัวจริงก่อนภาคส่วนอื่นบาท91แผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงหลวงพะบางห้ามบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเข้าใช้บริการห้างบันเทิงธนาคารสิงคโปร์ยกระดับตัวเลขคาดคะเนการเติบโตของเวียดนามขึ้นเป็น 9.2%กัมพูชีปราบปรามบรรดาเส้นทางการโซโกงทั้งออนไลน์อย่างเด็ดขาดสุดท้ายของรายการท่านจะได้รับฟังบทเสนอที่เซฮุนเรื่องว่าผลงานและบาดเก้าบุกทะลุของเวียกงานสายเดนลาวปี2026ความมั่นคงมิตรภาพและการพัฒนาแบบยืนยงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกองประชุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนบ่ายมื้อนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงวิจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านเวรวงศ์พุทธคำรองประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตเลือกตั้งต่างๆได้สืบต่อประกอบความเห็นเข้าใส่หางกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนฉบับปรับปรุงต่อจากตอนเช้ามื้อนี้การประกอบความเห็นของสมาชิกสภาแห่งชาติส่วนใหญ่แม้นเป็นไปตามคำเจาะจิ้มของประธานกองประชุมเพื่อให้บทรายงานฉบับนี้มีแน่ในครบถ้วนสมบูรณ์สามารถจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลพันเอกปิ่นแก้วปณิพลสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่9แขวงเสียงขวางประกอบความเห็นใส่มาตราที่131เกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยทางการบินข้อที่7ที่เว้าถึงการป้องกันความปลอดภัยเสนอให้กำหนดเขตอ้อมรอบเดินบินและเขตแล้วบินให้ละเอียดส่วนมาตราที่161ข้อห้ามทั่วไปมีทั้งหมด18ข้อเสนอให้เติมใส่อีก2ข้อคือห้ามผู้ประกอบการขายเครื่องและผู้บริการรถแท็กซี่สร้างความบ่สงบอยู่บริเวณสนามบินการบริการต้องยุติธรรมโปร่งใสและราคาบ่แพงห้ามบุคคลหรือนิติบุคคลจับจองปี้ไว้ขายโตในเวลาเร่งด่วนเพื่อเก่งกำไร
1: มาตรา131มาตรการป้องกันความปลอดภัยการบินข้อ7เขียนว่าป้องกันความปลอดภัยของเขตสาธารณรัฐอยากให้เพิ่มเติมอีกว่าเขตอ้อมรอบเดินบินและเขตแล้วบินเขาสิกำหนดเอาเท่าใดลงสูงเท่าใดลงยาวเท่าใดอันนี้ก็อยากให้เพิ่มใส่เติมเพราะว่าตัวนี้มันเขตเลวบินนี้พวกเขาจะต้องได้ห้ามมาตรา161ว่าเรื่องข้อห้ามทั่วไปเนี่ยทั้งหมดมี18ข้อข้าพเจ้าขอมีทัศนะเพิ่มอีก2ข้อ1ห้ามผู้ประกอบการเส้นห้างขายเครื่องแท็กซี่ผู้รับส่งผู้โดยสารบ่ให้สร้างความบ่สงบหรือสร้างความรำคาญความบ่พอใจอยู่บริเวณสนามบินเดินบินการบริการต้องยุติธรรมโปร่งใสและราคากระโปรแพงเกินไปอันนี้มันมีปัญหาตลอดนอกอยู่สนามบินเป็นต้นว่าแท็กซี่เขากำหนดแล้วแต่ว่าอื่นเอาแพงเกินขอบเขตเป็นต้นว่าแขกมาแต่ต่างประเทศบ่เราอยู่ในประเทศหรือว่ามาแต่บ้านนอกจังซี่มันมีปัญหาตลอดเกี่ยวกับตัวนี้อยากให้เป็นข้อกำหนดนึงหรือว่าออกกฎหมายได้กว่ายิ่งดีเพื่อคุ้มครอง2ห้ามบุคคลนิติบุคคลจับจองปี้ไว้ขายต่อในเวลาเร่งด่วนเพื่อกินกำไรเพราะว่ามันแสดงออกเวลาเพราะว่ามันเป็นอันนี้นะคันเวลาเขาจองไว้อันแนวนึงใกล้ๆมือผัดราคาแนวนึงเนาะแล้วจำนวนนึงก็มีผู้ขายต่ออันนี้มันสภาพตัวจริงมันก็เคยเกิดขึ้น
0: ท่านอาจสพังทองศรีพันโดนสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่1นครหลวงวิจันทน์มีความเห็นเลขเปลี่ยนในมาตรา150ที่กำหนดเกี่ยวกับเครื่องบินบ่มีคนขับเสนอให้คณะรับผิดชอบทางกฎหมายฉบับนี้เบิ่งคืนเกี่ยวกับการอนุมัติและการคุ้มครอง
2: ในมาตรา150นี่ก็ได้กำหนดเนาะเครื่องบินที่บ่มีคนขับตัวนี้ก็ได้เว้าแจ้งอยู่แต่ว่าในหลายฐานก็มีความเห็นตัวนี้อยากให้เบิ่งอยู่บ่อันที่1แม่นการอนุมัติเครื่องบินที่บ่มีคนขับหรือว่าถ้าพวกเฮาเบิ่งในตัวไปก็สิแม่นจำพวกโดรนพวกหยังก็มีเนาะอันนี้ตัวจริงในการปฏิบัติอยู่ในนี้หมายความว่าเพิ่นว่าต้องได้รับอนุญาตจากองค์การการบินพลเรือนลาวเนาะในการอนุมัติเนี่ยมันจะรวมเบิด ทุกสิ่งทุกอย่างในการบินบ่มีคนขับมันแต่ว่าในการอนุมัติแล้วแต่ตัวนี้มันพัวพันกับการคุ้มครองหรือการติดตามกฎการตื่นซึ่งพันมานี่ในการขออนุญาตนี่แน่นอนว่านอกจากการบินในการปฏิบัติตัวจริงต้องเป็นข้ออนุญาตจากคะแนนปกสปกสโดยสอบความเป็นคะแนนปกสจะเป็นเจ้าการลักในการขออนุมัติและพวกเขาจะบริคอสำอนุมัติทำการบินในเมื่อกฎหมายตัวนี้ออกนี่ก็ต้องได้เบิ่งว่าองค์การการบินพลเรือนลาวนี่เสียแน่ใดนอกในการคุ้มครองอยู่ในจุดนี้
0: ท่านไซปัญญาผมวิหารสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่13แขวงสวรรณเขตมีความเห็นเลขเปลี่ยนในมาตรา150เกี่ยวกับการประกันภัยการบินทั่วไปและเรือบินบ่มีคนขับในมาตรานี้เสนอให้แยกออกเป็นอันเฉพาะเพื่อให้เหมาะสมและชัดเจนขึ้นตื่ม
3: ในมาตรา150การประกันภัยเกี่ยวกับการบินทั่วไปและเรือบินบ่มีคนขับข้าพเจ้าเห็นว่ามาตราดังกล่าวนี้ควรแยกออกเป็นเฉพาะจะเหมาะสมบ่การประกันภัยเกี่ยวกับการบินทั่วไปเป็นมาตราเฉพาะและคำว่าเรือบินบ่มีคนขับให้กำหนดออกเป็นมาตราเฉพาะต่างหากเพื่อให้เห็นแจ้งขึ้นตื่นนอกว่าเรือบินที่บ่มีคนขับนี่เป็นจังได๋เนาะเพราะว่าหลายสสก็ได้ยกขึ้นเนาะเตือสำคัญหลายเนาะเรื่องการความปลอดภัยของสังคม
0: ภายหลังสมาชิกสภาแห่งชาติประกอบความเห็นสำเร็จแล้วต่างหน้าคณะผู้ชอบทางกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนฉบับปรับปรุงได้ขึ้นชี้แจงอธิบายต่อคำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติจากนั้นประธานกองประชุมได้สรุปสั่งรวมการประกอบการเพียนเข้าใจหางกฎหมายฉบับนี้สำหรับการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในภาคเช้ามื้ออื่นตามวาระแล้วสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งจะได้รับฟังและประกอบความเห็นใส่หางกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกฉบับปรับปรุงตอนเช้าเมื่อวานนี้ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านเฉลิมชัยกมสิทธิ์นายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติพบปะโอ้ลมคณะพักคณะนำและพนักงานลักแรงที่มีตำแหน่งห้องหัวหน้าแผนกขึ้นไปทั่วห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีในโอกาสนี้ท่านบวกคงนามวงรัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้รายงานให้ฮู้เกี่ยวกับสภาพรวมของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีเป็นต้นที่ตั้งภาระบทบาทการจัดตั้งและบุคลากรผลการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานการเมืองและวีซ่าเฉพาะในระยะผ่านมารวมทั้งบรรดาข้อสะดวกข้อยุ่งยากข้อคงค้างทิศทางแผนการในต่อหน้าและข้อเสนอจำนวนหนึ่งจากนั้นเพื่อดมความคิดเห็นและเป็นเอกภาพสูงต่อการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในต่อหน้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเฮ็ดหน้าที่เป็นเสนาธิการให้แก่รัฐบาลสูงขึ้นกว่าเก่านายกรัฐมนตรีได้มีคำเห็นเจาะจิ้มและเปิดกว้างให้ผู้เข้าร่วมได้เสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกงไปกงมาสร้างสรรค์แทดปัญหาตัวจริงและมีทั้งออกที่สมเหตุสมผลท่านเฉลิมชัยกมสิทธิ์นายกรัฐมนตรีมีคำเห็นว่าที่ตั้งและบทบาทความสำคัญของห้องการสำนักงานนายกรัฐมนตรีแม้นเป็นเสนาธิการประสานงานและบริการรับใช้แก่รัฐบาลก็คือนายกรัฐมนตรีและบรรดาห้องนายกรัฐมนตรี

0: สนย.เนี่ยเข้าใจทิศทางที่พวกเฮาจะปฏิบัติหมายคําว่าพวกเฮาลงเรือลําเดียวแล้วเข้าใจแนวทางเดียวแล้วจังปฏิบัติเป็นเอกภาพกันคันเข้าใจไปคนละเบื้องคนละแนวคนละทางแน่นอนการจะตั้งปฏิบัติเนี่ยมันก็สิไปคนละแนวคนละทางฉะนั้นอันสําคัญที่สุดต้องเป็นเอกภาพกันต้องเป็นเอกภาพกันทั้งด้านทิศทางทั้งด้านมาตรการในการจัดตั้งปฏิบัติหลานสำคัญที่สุดในปัจจุบันนี้ที่ว่ามีการปรับปรุงกงจักรของรัฐบาลมีการโฮมมีการแยกกงจักรของรัฐบาลก่อนกองประชุมใหญ่ของพรรคครั้งที่2นั้นแล้วก็ภายหลังกองประชุมใหญ่แล้วก็มีการจัดตั้งปฏิบัติน
1: ายกรัฐมนตรีเน้นหนักให้พนักงานทั่วสำนักงานนายกรัฐมนตรีปฏิบัติกลไกการจราจรเอกสารเข้าออกระบบแบบแผนและกลไกเฮ็ดเวียกให้ละเอียดชัดเจนว่องไวและหันไปสู่ระบบทันสมัยเอาใจใส่ค้นคว้ากันตรงในการออกประเภทนิติกรรมให้สอดคล้องเหมาะสมกับการตกลงก็คือบรรดาทิศที่นำตัวจริงของขันเทิงเคียงคู่กับการกำหนดกลไกการติดตามสุกยูและประเมินผลการจะตั้งปฏิบัติบรรดานิติกรรมก็คือทิศที่นำของรัฐบาลที่วางออกให้มีประสิทธิผลสูงค้นคว้าปรับปรุงกลไกก็คือขอดการค้นคว้าเนื้อในต่างๆในขั้นวิชาการให้เลือกเซิงเทิงทองก่อนจะนำเข้าพิจารณาในกองประชุมรัฐบาลกองประชุมนายกรัฐมนตรีห้องนายกรัฐมนตรีเพื่อให้กองประชุมใช้เวลาสั้นและสามารถตกลงได้หลายปัญหาเพิ่มทวีเอาใจใส่รักษาความลับทางด้านเอกสารก็คือคำเห็นสี่นำของการนำที่เป็นลายลักษณ์อักษรปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยภายในตึกและภายในหัวห้องการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความรับประกันสูงสุดให้แก่การนำปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเทคนิคเวียกงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัยและว่องไวทันการกว่าเก่าเพื่อให้สมบทบาทและภาพพจน์ของรัฐบาลอย่างแท้จริง
2: วันที่13ตุลานี้คณะรับผิดชอบแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงหลวงพะบางร่วมกับคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อในสังคมได้เคลื่อนไหวติดป้ายแจ้งห้ามบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเข้าใช้บริการห้างบันเทิงและคาราโอเกะภายในนครหลวงพะบางเพื่อเพิ่มความเข้มงวดการปฏิบัติดำรัสของรัฐบาลว่าด้วยการบันเทิงพร้อมทั้งส่งเสริมให้เด็กและวัยหนุ่มเอาใจใส่หำเฮียนหลีกเลี่ยงการลิ้นกินฟุ่มเฟือยและการมั่วสุมกับสิ่งมึนเมาสิ่งเสพติดเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ผู้ประกอบการห้านบันเทิงคาราโอเกะหับหูและปฏิบัติระเบียบการที่วางไว้อย่างเคร่งครัดเพื่อปกป้องเด็กและวัยหนุ่มให้ห่างไกลจากอบายมุขสร้างสังคมที่ปลอดภัยและมีระเบียบวินัยขึ้นเทื่อละก้าว
1: พิธีเปิดนำไส้ห้องการองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวแขวงเสกงหลังใหม่ในวันที่10ตุลานี้ที่วัดหลวงเมืองละมามแขวงเสกงโดยเมตตาเข้าห่วมพระอาจารย์ใหญ่มหาเวทมเสนประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวฝ่ายคฤหัสถ์มีทานบุญลายบุตติเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงเสกงท่านเล็กไหลศิวิไลรัฐมนตรีกระทรวงยุทธาธิการและขนส่งพร้อมด้วยการนำแขวงการนำเมืองอดีตพนักงานการนำและชาวพุทธศาสนิกชนลาวบรรดาเผ่าแขวงเสกงเข้าร่วม
3: ในพิธีพระอาจารย์บัวเงินแสงมณีราชรองประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวแขวงเสกงผ่านบทรายงานโดยย่อผลสำเร็จของการก่อสร้างของการองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวแขวงเสริงเริ่มแต่วันที่8กรกฎปี2024ได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อเริ่มการก่อสร้างโดยโครงการดังกล่าวมีมูลค่าทั้งหมด2ตื้อ5หอยล้านกีบได้รับความเมตตาในการช่วยเหลือทุนของพระอาจารย์ใหญ่มหาเวทมาเสในประธานศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวพระอาจารย์ใหญ่บุญเสยเผ่าภาษีคณะบริหารงานประจำการศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวรองหัวหน้ากรรมาธิการสาธารณูปการศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวทั้งเป็นประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวเมืองสีโคตบองนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมด้วยศิษยานุศิษย์ซึ่งบริษัทสอนก่อสร้างครบวงจรจำกัดผู้เดียวแขวงเสกงเป็นผู้รับเหมาพัฒนาโครงการจนสำเร็จการก่อสร้างในวันที่29มิถุนายนปี2026 ทั้งหมดผลงานและผลสำเร็จนั้น

0: ย้อนได้รับทิศสีน้ำและการช่วยเหลือทุนจากศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวบวกกับความเอาใจใส่จากคณะพรรคอำนาจการปกครองแขวงเมืองบ้านผู้ประกอบการหัวหน่วยธุรกิจทุกภาคส่วนในสังคมประกอบส่วนด้านวัตถุปัจจัยเหือแห้งเข้าในการก่อสร้างในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จตามระดับคาดหมายที่วางไว้มาเลซีพุทธมงคลผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงเซกองรายงาน
1: ต่อไปเสื้อทานฟังข่าวอากาศประจำวัน
2: ความกดดันสูงของอากาศเย็นปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับลมตะวันออกเสียงเหนือพัดปกคลุมซึ่งเฮ็ดให้อากาศเย็นในตอนกลางคืนหาตอนเช้าอยู่บรรดาแขวงภาคเหนือแขวงไซสมบูรณ์และเขตผู้เพียงบ่อละเวนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นในตอนกลางคืนหาตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง15หา27องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง20หา32องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกในระดับคอยอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ15ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง23หา33องศาภาคกลางมีฝนปกคลุมเป็นส่วนหลายพร้อมจะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นอุณหภูมิแม้ระหว่าง22หา32องศาสำหรับแขวงไซสมบูรณ์อากาศเย็นในตอนกลางคืนหาตอนเช้าและจะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอุณหภูมิแม้ระหว่าง17หา30องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง23หา33องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง15หา25องศาเจ้านิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์
1: ต่อไปเสื้อทานฟังข่าวต่างประเทศ
3: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามอิงตามบทรายงานล่าสุดของธนาคาร United Overseas ของสิงคโปร์ได้ยกระดับตัวเลขคาดคะเนการเติบโตในปีนี้ของเวียดนามจาก 8.5 ส่วนห้อยขึ้นเป็น 9.2 ส่วนห้อยในระยะ9เดือนของปีนี้คะแนนการอุตสาหกรรมและการก่อสร้างของเวียดนามเพิ่มขึ้นหลายกว่า11ส่วนห้อยประกอบส่วนเกือบ50ส่วนห้อยเข้าในระดับการเพิ่มยอดมูลค่าเพิ่มของพื้นฐานเศรษฐกิจสูงกว่าคงเขตการบริการส่วนคะแนนการอิเล็กทรอนิกส์หักษาบทบาทเป็นเสาค้ำด้วยวงเงินการส่งออกคอมพิวเตอร์ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องอะไหล่ฮอดกลางเดือนกันยายนปีนี้บรรลุประมาณ111ตื้อดอลลาร์
1: ตามข่าวจากวิทยุกระจายเสียงเวียดนามรัฐบาลกัมพูชาได้ยืนยันขึ้นใหม่ลักมันของตนในการต้านการโซ่โกงทางออนไลน์โดยให้คำมั่นสัญญาว่าจะสืบต่อปฏิบัติกฎหมายอย่างเข้มงวดต่อบรรดาการเคลื่อนไหวโซ่โกงหลอกลวงสั่งฟ้องบรรดาหัวโปรตุการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งการอนุญาตทรัพย์สินของอาชญากรทานไซซินาริสรัฐมนตรีทั้งเป็นหัวหน้าคณะกรรมการต้านการโซโกงทางออนไลน์ของกัมพูชาได้ชี้ให้เห็นว่ากลุ่มต่อต้านการโซโกงทางออนไลน์ระดับชาติได้พันขยายบรรดามาตรการด้านนิติกรรมต่อบรรดาการเคลื่อนไหวที่ถูกสงสัยรวมทั้งการกวดค้นบรรดาสถานที่สั่งฟ้องผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและสืบต่อสืบสวนบรรดาคดีที่พร้อมถูกดำเนินคดีอยู่ศาลต่อไปเชิญทานฟังบทเสนอที่เสหัวเรื่องว่าผลงานเลบาท9บุกทะลุของเวียกงานไซแดนลาวปี2026ความมั่นคงมิตรภาพและการพัฒนาแบบยืนยง
3: ท่านผู้ฟังที่เคารพในยุคที่สภาพการภาคพื้นและสากลพร้อมหันเปลี่ยนไปอย่างว่องไวการปกปักรักษาอำนาจอธิปไตยพื้นแผ่นดินอันครบถ้วนและการสร้างเส้นไซแดนให้กลายเป็นไซแดนแห่งสันติภาพมิตรภาพและการหัวมือ ถือเป็นหน้าที่ยุทธศาสตร์อันสำคัญยิ่งของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผ่านผลงานการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานซ้ายแดนในระยะผ่านมาโดยเฉพาะในปีนี้ลาวได้สำเร็จหน้าเวียกอันพ้นเด่นหลายด้านซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความตัดสินใจอันสูงส่งของภาครัฐบาลและประชาชนบรรดาเผ่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีเส้นสายแดนติดจอดกับหาประเทศเพื่อนมิตรมีลวงยาวทั้งหมดหลายกว่า 5,486 กิโลเมตรประกอบมีเส้นสายแดนทางบกยาวหลายกว่า 3,793 กิโลเมตรและทางน้ำยาวหลายกว่า 1,692 กิโลเมตรที่ตะเวนออกติดกับเวียดนามมีลวงยาวหลายกว่า 2,337 กิโลเมตรทิศเหนือติดกับจีนมีลวงยาวหลายกว่า508กิโลเมตรทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับเมียนมามีลวงยาว236กิโลเมตรทิศตะวันตกติดกับราชอาณาจักรไทยมีลวงยาว1869กิโลเมตรทิศใต้ติดกับกัมพูชามีลวงยาว535กิโลเมตรในจำนวน5ประเทศลาวได้สำเร็จการสำรวจและปักหลักหมายสายแดนอย่างเป็นทางการแล้วกับ3ประเทศคือจีนเมียนมาและเวียดนามด้านเวียกงานการคุ้มครองด่านซ้ายแดนในขอบเขตทั่วประเทศมาถึงปีนี้มีทั้งหมด99ด่านประกอบมีด่านสากล32ด่านด่านท้องถิ่น18ด่านด่านประเพณี49ด่านและสนามบินสากล4แห่งตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศอย่างเป็นระบบส่วนผลสำเร็จอันพ้นเด่นในการปักหลักหมายสายแดนกับ3ประเทศเริ่มจากเวียดนามบนพื้นฐานสนธิสัญญาฉบับลงวันที่18กรกฎาคม1977 2ประเทศได้จัดตั้งปฏิบัติโครงการปักหลักหมายที่และบูรณาระบบหลักหมายสำเร็จอย่างสมบูรณ์ในปี2016โดยมีหลักหมายรวมมีทั้งหมด 1,002 หลักหมายพร้อมกันนั้นทั้งสองฝ่ายยังได้จัดตั้งปฏิบัติข้อตกลงระหว่างรัฐบาลลาวและเวียดนามว่าด้วยการแก้ไขปัญหาผู้ยกย้ายตั้งภูมิลำเนาตามลำพังใจและสร้างครอบครัวบ่ถูกระเบียบอยู่ตามบริเวณชายแดนลาวเวียดนามโดยฝ่ายลาวได้มอบสัญชาติลาวให้คนเวียดนาม 6,199 คนและฝ่ายเวียดนามได้มอบสัญชาติเวียดนามให้คนลาว 1,516 คนอย่างเป็นรูปธรรมกับสาธารณรัฐประชาชนจีนการสำรวจและปักหลักหมายได้ดำเนินการอย่างโปร่งใสและถูกต้องหลังจากการปักหลักหมายฮอบทำอิฐสองประเทศได้ตกลงปักหลักหมายให้ทีเข้ากว่าเก่านับแต่ปี2010หา2012จนมีหลักหมายรวมทั้งหมด104หลักหมายสวยให้เส้นสายแดนมีความชัดเจนและจัดแจ้งยิ่งขึ้นกับเมียนมาโดยอิงตามแถลงการฮวมฟรังอังกฤษปี1896ที่นำไส้ของน้ำเหลิกแม่น้ำคองเป็นเส้นสายแดนสองประเทศได้ปักหลักหมายสำเร็จ172หลักหมายตั้งอยู่แคมป์ฝั่งเบื้องหลับ86หลักหมายพร้อมเดียวกันนั้นสองฝ่ายยังมีกลไกห่วมการสำรวจและบูรณะส่อมแปลงหลักหมายทุกๆ5ปีซึ่งครั้งล่าสุดแม่นครั้งที่6ในปี2024ส่วนความคืบหน้าและปัญหาที่ต้องสืบต่อแก้ไขของเวียกงานซ้ายแดนลาวไทยลาวและไทยมีซ้ายแดนรวมกันประมาณ 1,869 กิโลเมตรในนั้นซ้ายแดนทางบกประมาณ763กิโลเมตรและทางน้ำประมาณ 1,106 กิโลเมตรซ้ายแดนทางบกได้เริ่มต้นสำรวจและปักหลักหมายเริ่มแต่วันที่6พฤษภาคม1997มาฮอดปัจจุบันสองฝ่ายสามารถสำเร็จการปักหลักหมายแล้ว211หลักหมายเท่ากับ89ส่วนห้อยของลวงยาวเส้นสายแดนทางบกอย่างไรก็ตามยังมี14บริเวณที่ยังคงค้างยังจะต้องได้สืบต่อปรึกษาหารือในนั้นอยู่ภาคเหนือมี6บริเวณและภาคใต้อยู่แขวงจำปาสักมี8บริเวณสำหรับเส้นสายแดนตามลำน้ำคงฝ่ายลาวยึดมั่นตามสนธิสัญญาและแผนทีฝรั่งสยามปี1929หา1931ในขณะที่ฝ่ายไทยยังมีทัศนะที่แตกต่างกันส่วนแม่น้ำเหืองยาวประมาณ153กิโลเมตรคณะผู้เสี่ยวสารสองฝ่ายยังต้องได้สืบต่อประสานงานและแก้ไขด้วยความระมัดระวังและสันติวิธี สำหรับปาดกาวบุกทะลุในเวียกงานสายแดนลาวกัมพูเจียลาวและกัมพูเจียมีสายแดนห่วมกันประมาณ535กิโลเมตรภายหลังลงนามในส่วนที่สัญญาว่าด้วยการกำหนดสายแดนระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูเจียฉบับลงวันที่13กุมภาพันธ์2023เวียกงานสายแดนของ2ประเทศได้มีบรรยากาศใหม่ที่ดีขึ้นผ่อนคลายและมีความคืบหน้าอย่างตั้งหน้าโดยอิงไซซีลักการในการกำหนดเส้นสายแดนระหว่างลาวกัมพูเจียที่ได้หับห้องในปี1995เส้นการอิงไซแผนที่อินโดจีนมาตาส่วน1ส่วน1แสนพิมพ์ปี1933หา1953ลักการสากลการคำนึงถึงเขตที่ประชาชนคุ้มครองตัวจริงและความเสมอภาพต่างๆตอบสนองผลประโยชน์ซึ่งกันและกันสองฝ่ายได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานอย่างเป็นระบบการปักลักหมายแบบใหม่สองฝ่ายได้ตกลงการปักลักหมายสายแดนแบบใหม่ที่แน่นหนาถาวรทดแทนลักหมายเก่า121ลักหมายและปักเพิ่มเติมอีก389ลักหมายรวมเป็น510ลักหมายอยู่ตอนสายแดน86ส่วนห้อยที่สองฝ่ายได้เป็นเอกภาพกันแล้วมาฮอดเดือนสิงหาคม2006สองฝ่ายสามารถกำหนดจุดได้375ลักหมายและก่อสร้างเสื่อมต่อลักหมายสำเร็จแล้ว291ลักหมายการแก้ไขบริเวณที่ยังบ่ทันเป็นเอกภาพจาก7บริเวณที่ยังคงค้างสองฝ่ายสามารถแก้ไขได้แล้ว5บริเวณรวมมีบริเวณลำน้ำเซลำเภาบริเวณลำแม่น้ำคองบริเวณทางลงเวินคำเส้นทางดงกะลอและบริเวณห้วยโสดส่วนอีก2บริเวณคือบริเวณยอดเซลำเภาและบริเวณเวินคำหรือก๊กเตือรวมทั้งบริเวณ14ส่วนห้อยแกงต่อมอคอยห้วยตะเหงาที่ยังบ่ทันได้สำรวจอยู่แขวงอัตปือและเสียงแตงแม่นพร้อมสืบต่อปรึกษาหารือและแก้ไขเทื่อละ9ตามที่สีนำของคันเทิงแก่แต่จุดน้อยหาใหญ่แต่ง่ายหายากทิศทางในต่อหน้าจะสืบต่อสำรวจและปักลักหมายสายแดนตามแผนการเล็งลัดการก่อสร้างลักหมายในจุดที่ตกลงกันแล้วสืบต่อเจรจาแก้ไขบริเวณที่ยังคงค้างอย่างปฏิสังพร้อมทั้งสร้างแผนที่เส้นสายแดนและอนุสัญญาละเอียดเพื่อหับประกันให้เส้นสายแดนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับบรรดาประเทศใกล้เคียงมีความมั่นคงยืนยงและเป็นบอนอิงอันนักแน่นในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปแล้วนั้นแมนบทเสนอที่ใส่หัวลังว่าผลงานและบาดเก้าบุกทะลุของเวียกงานสายแดนลาวปี2026ความมั่นคงมิตรภาพและการพัฒนาแบบยืนยงที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้บรรลังทองเกียงคำสุนีและดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน

0: คนลาวถึงจะอยู่ใส่ในโลกนี้บ่มีไผดอกที่จะหลงลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนตราบใดแม่น้ำของบ่เหือดแห้งทรายผู้หลวงบ่เจือนตราบนั้นประเทศลาวลั่นสร้างสถิตแน่นแผ่นดินแม่เฮาพี่น้องเอ๋ย
1: ได้ยังคิดฮอดบ้านเฮาเสียงแค้น
0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอนำพาทานเข้าสู่รายการ

สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพและเพื่อนมิตรรายการที่ฮักแพงทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการฮักแผ่นดินแม่ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเขามีเสนอให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำอาทิตย์1กับ2เทื่อวันอังคารและวันพฤหัส 19:30 น. 5:00 น. มื้อนี้ปองตาเจริญสุขดำเนินรายการเช่นเคยพบกันมื้อนี้แม่นวันพฤหัสที่15 ตุลาคม 2026คงกับมือขึ้น4ค่ำเดือน11ปีมะเมียพุทธศักราช2569สำหรับรายการฮักแผ่นดินแม่มื้อนี้ก็มี3ระยะเช่นเคยระยะเมืองลาววันนี้มื้อนี้พวกเราจะไปเบิ่งการสร้างและรับของประเทศลาวจากการส่งออกผลิตภัณฑ์กสิกรรมและป่าไม้ได้เป็นจำนวนหลายเด้อหลายรับก็ได้เนาะส่วนระยะลาวกับเพื่อนมิตรมื้อนี้ยังอยู่ที่การฮุ้มมือระหว่างลาวและสาธารณรัฐเกาหลีเนื่องจากว่าประเทศลาวได้เสนอให้สาธารณรัฐเกาหลีปรับปรุงนโยบายเพิ่มเกณฑ์อายุแรงงานและโควตาคู่ผัวเมียในการไปออกแรงงานอยู่สาธารณรัฐเกาหลีนั่นเองย้อนว่าแรงงานลาวไปออกแรงงานอยู่สาธารณรัฐเกาหลีและกำลังได้รับความนิยมปัจจุบันนี้ก็ได้เนาะหลายคนก็สนใจอยากไปเด้ไปออกแรงงานอยู่สาธารณรัฐเกาหลีแต่ว่าลาวก็เสนอให้ว่าให้เพิ่มในการปรับปรุงนโยบายเพิ่มเกณฑ์อายุแรงงานขึ้นตึมแล้วก็แก้ไขให้ผัวกับเมียไปน้ำกันได้เนาะส่วนระยะเที่ยวบ้านแม่ตอนท้ายจะพาทานไปสัมผัสความงามของอุทยานธรณีหินบูนดินแดนมรดกของแขวงคำมวนเนาะบอกไก่บอกไก่จากนครหลวงเวียงจันทร์อันนั้นก็เป็นทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในรายการฮักแผ่นดินแม่ประจำวันพฤหัสวันที่15 ตุลาคม 2026เซนเคยเนาะคือจะเป็นลักษณะเป็นประเพณีก็ว่าได้ก่อนจะไปฟังเนื้อในรายละเอียดของรายการทั้งหมดกลับมาฟังเพียงห้องจากรายการก่อนมอบเป็นความสุขความบุกบันเป็นซื่นให้แก่เพื่อนในรายการทุกท่านโดยเฉพาะพี่น้องเสื้อซาดลาวของพวกเขาที่พร้อมฟังรายการอยู่ในขณะนี้โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ต่างประเทศเด้อพี่น้องเสื้อซาดลาวอยู่ต่างประเทศแล้วก็ผู้ที่กลับมาหย่าบ้านเกิดเมืองนอนแดก

ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามรับฟังรายการฮักแผ่นดินแม่จากวิทยุใจเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเขามีเสนอให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่งกับสองเทื่อวันอังคารและวันพฤหัส 19:30 5:00 น.สำหรับรายการฮักแผ่นดินแม่ก็มี 3-4 รายการเมื่อนี้ก็มี3รายการมีรายการเมืองลาววันนี้รายการลาวฮักลาวรายการลาวกับเพื่อนมิตรแล้วก็รายการเที่ยวบ้านแม่มื้อนี้แม่นระยะลาวฮักลาวยังบ่ทันมีเทื่อเพราะว่าได้มีสัมภาษณ์เด้คันแม่นระยะลาวฮักลาวจะสัมภาษณ์คนเสื้อแซ่ลาวอยู่ต่างประเทศกลับมายามบ้านเกิดเมืองนอนถึงความรู้สึกได้มายามบ้านเกิดเมืองนอนอาทิตย์หน้าเนาะจะมีเสียงสัมภาษณ์ของคนเสื้อแซ่ลาวหลายท่านที่รายการพวกเขาไปสัมภาษณ์อยู่ทางแขวงหลวงพ่อบางแดมานําเสนอให้เพิ่นมีรายการได้รับฟังเข้าสู่ระยะเมืองลาววันนี้มื้อนี้จะไปเบิ่งว่าประเทศลาวสร้างอะไรครับได้จํานวน1,389 ตื้อดอลลาร์จากการส่งออกผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและป่าไม้ระยะ9เดือนปีนี้ซึ่งบรรลุได้73ส่วนห้อยของเป้าหมายเนาะประจำปีเพราะว่าเพิ่นวางเป้าหมายไว้แม่นสร้างให้ได้แม่น1,900ตื้อดอลลาร์ในนั้นพืชและผลิตภัณฑ์พืชแม่นกวมเอาอัตราส่วนเป็นจำนวนหลายโดยสร้างได้ครับได้หลายกว่า1ตื้อดอลลาร์หรือกว่า84ส่วนห้อยของเป้าหมายการสร้างรายรับประจำปีเนาะสำหรับผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงและสัตว์เลี้ยงก็สามารถสร้างรายรับได้หลายกว่า148ล้านกว่าดอลลาร์บรรลุ74ส่วนห้อยของเป้าหมายประจำปีวางไว้เป็น200ล้านดอลลาร์และไม้และผลิตภัณฑ์ไม้อย่างพาราเครื่องปลาของดงและทานสร้างรายรับรวมกันได้238ล้านกว่าดอลลาร์เท่ากับ48ส่วนห้อยของเป้าหมาย500ล้านดอลลาร์สหรัฐและตัวเลขนี้ถือรายงานต่อกองประชุมสมัยสามัญเทอร์ที่2ของสภาชาติสุดที่10จากทานลินคำดงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมถือว่าการผลิตข้าวเนาะคุณก็ได้รายงานถึงการผลิตข้าวคาดว่าจะบรรลุ95ส่วนห้อยของเป้าหมายในปีนี้เพิ่นวางไว้แม่น3ล้าน9แสนต้นซึ่งกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ให้ฮู้ว่าจำนวนตัวเลขนี้นี่ยังบ่ทันเพียงพอสำหรับการบริโภคภายในส่วนพืชเสบียงอาหารรวมทั้งผักและหมากไม้ก็กวบเอาเนื้อที่หลายกว่า 255,500 เฮกตาร์คาดว่าจะผลิตได้หลายกว่า 2,300,000 ต้นและประเทศจีนนี่มันกวบเอาจำนวนผลิตภัณฑ์หลายที่สุดเนาะที่ในการส่งออกโดยมีพืช39รายการและสัตว์เลี้ยง5รายการสินค้าส่งออกรวมมีอย่างพารามันต้นกล้วยหมากโมสาลีอาหารสัตว์กาแฟซาหมากตัวเหลืองสดและข้าวสารห้องลงมากับแมนเวียดนามมี19รายการไทย16รายการกัมพูชามีแต่1รายการแมนผลิตภัณฑ์สัตว์ใหญ่เนาะและนอกจากการส่งออกแล้วรัฐบาลยังพยายามเสริมสร้างการผลิตภายในประเทศและลดพรการพึ่งพาอาศัยการนำเข้าและการนำเข้าสินค้าเกษตรกรรมมีมูลค่ารวมหลายกว่า40ล้านดอลลาร์ระยะ9เดือนปีนี้หลุดลง50ส่วนห้อยจาก80ล้านดอลลาร์ในระยะเดียวกันของปีผ่านมาอันนั้นก็แม่นระยะเมืองลาววันนี้เว้าถึงการสร้างรายรับของประเทศลาวจากการส่งออกผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและป่าไม้ได้หลายกว่า 1,389 ตื้อดอลลาร์เนาะในระยะ9เดือนปีนี้เด้อเอาอันนั้นก็แม่นระยะเมืองลาววันนี้ส่วนระยะลาวก็เพื่อนมิตรมานี่แล้วก็เพื่อนมิตรมื้อนี้แม่นการเสนอปรับปรุงนโยบายเพิ่มเกณฑ์อายุแรงงานและโควต้าคู่ผัวเมียของเราที่เสนอให้สหรัฐเกาหลีพิจารณาอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากวันที่12ตุลาคมนี้ท่านผู้ฟังอยู่ที่กระทรวงแรงงานสวัสดิการสังคมท่านพงษ์ไชยศักดิ์อินทาราชของรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมก็ได้ต้อนรับการเข้าพบปะของท่านจังอิงบ็อกซึ่งเป็นประธานสภาเมืองซองจูและแขนงการที่เกี่ยวข้องจากเมืองซองจูของสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อปรึกษาลือและขยายการดำเนินด้านการจัดส่งแรงงานตามฤดูกาลและซองฝ่ายก็ได้ปรึกษาลือทบทวนคืนการจัดตั้งปฏิบัติการจัดส่งแรงงานฤดูกาลระยะผ่านมาพร้อมทั้งเสนอทิศทางการสืบต่อความมือระหว่างกลุ่มจัดหางานกระทรวงแรงงานสวัสดิการสังคมกับเมืองซองจูของสหรัฐเกาหลีให้มีความรัดกุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในการพบปะครั้งนี้เมืองซองจูก็ได้ริเริ่มลงนามบทบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการลงมือด้านการจัดส่งแรงงานฤดูกาลร่วมกับกลุ่มจัดหางานในวันที่3พฤศจิกายน2023
เนาะปี2023อันนี้เป็นการเริ่มต้นแล้วก็ได้เริ่มจัดส่งแรงงานลาวไปเฮ็ดเวียกตามฤดูกาลอยู่เมืองซองจูนับแต่ปี2024เป็นต้นมาแล้วผ่านการจัดตั้งบทบาทตัวจริงนี่ก็ถือว่าแต่ละปีก็ได้ส่งแรงงานเพิ่มขึ้นคือปี2024นี่จัดส่งไปนี่แม่น153คนและปี2025จัดส่งแรงงานทั้งหมดแม่น1292คนปี2026คือปีนี้แม่น1333คนเนาะจะมีตนปี2025แม่น1คนปีนี้ก็แม่นตน6คนตน6คนก็หมายความว่าบ่กลับมาแล้วเนาะไปแล้วก็บ่กลับเป็นแรงงานเถื่อนไปเลยแล้วผ่านการจัดตั้งปฏิบัติเห็นว่าเมืองซองจูเป็นเมืองที่มีความต้องการแรงงานจากลาวเพิ่มขึ้นหลายโดยเฉพาะแรงงานเพศชายนอกจากนายจ้างส่วนใหญ่อยู่เมืองซองจูได้ปฏิบัติตามระเบียบเงื่อนไขการนำใช้แรงงานอย่างดีมีการติดตามเบื้องแยงแรงงานอย่างใกล้ชิดเหตุให้ลดพรปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับผู้ออกแรงงานลาวได้อย่างมีประสิทธิผลพร้อมทั้งมีความต้องการนำใช้แรงงานเก่าที่มีประสบการณ์เป็นส่วนใหญ่และท่านห้องรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานสวัสดิการสังคมก็เสนอให้ฝ่ายซองจูนี่พิจารณา2ข้อคือ1แม่นด้านสวัสดิการและความปลอดภัยในฤดูมีอากาศร้อนของซาเกาหลีขอให้ทางเมืองซองจูช่วยติดตามการเฮ็ดเวียกของแรงงานอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงการให้แรงงานเฮ็ดเวียกกลางแจ้งโดนเกินไปเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากโรคต่างๆที่ตามมาแหละเนาะพร้อมทั้งให้สนองน้ำดื่มพัดลมน้อยหรือว่าเสื้อที่มีพัดลมระบายอากาศให้แรงงานลาวส่วนด้านการคัดเลือกและเงื่อนไขแรงงานเนื่องจากเมืองซองจูมีความต้องการแรงงานชายเป็นส่วนใหญ่เฮ็ดให้การสนองแรงงานมีข้อจำกัดจึงเสนอให้พิจารณาเพิ่มเกณฑ์อายุแรงงานชายเป็น45ปีเพศหญิงเป็น40ปีพร้อมทั้งเพิ่มโควต้าแบบคู่ผัวเมียเนื่องจากว่าแรงงานชายส่วนใหญ่มีความต้องการไปเฮ็ดเวียกเป็นคู่หลายกว่าเป็นไปมันก็อยากได้เมียเพิ่นไปนําเด้อันนี้ก็ใช่เนาะบ่ว่าใส่ไผแล้วเนาะอยู่ใส่กับคู่ผัวเมียก็ต้องไปเฮ็ดเวียกนํากันหรือว่าไปอยู่นํากันก็เสนอให้ศาลเกาหลีพิจารณาก็ว่าสิเป็นไปได้บ่เนาะกันเป็นไปได้ก็เป็นการดีเนาะเพราะว่าผัวเมียจะได้ไปหาเงินนํากันเด้เอาอันนั้นก็แม่นเลยเนี่ยลาวกับเพื่อนมิตรเกี่ยวกับการร่วมมือระวังลาวกับสหรัฐเกาหลีเกี่ยวกับการปรับปรุงนโยบายเรื่องแรงงานต่างๆโควต้าต่างๆที่นำเข้าไปเฮ็ดเวียกอยู่สหรัฐเกาหลีเนาะเอาเปลี่ยนบรรยากาศก่อนเนาะเปลี่ยนบรรยากาศตึมอีกก่อนแล้วจึงกลับเข้าสู่ระยะท้ายของรายการแล้วเนี่ยเที่ยวบ้านแม่จะพาท่านไปเที่ยวอุทยานธรณีหินบุญมาฟังเพียงหอกจากรายการตึมอีกสักหนึ่งเพลงสักก่อน

ข่าวสุริยาท้ายของรายการแล้วยังเที่ยวบ้านเมย์ของรายการนักแผ่นดินเมย์วันนี้จะเดินทางไปสัมผัสความงามของอุทยานธรณีหินบุญดินแดนมรดกแขวงคำมวนท่านผู้ฟังที่หักแพงถ้าเอ่ยถึงแขวงคำมวนหลายคนอาจนึกถึงภูหินปูนสูงสง่าถ้ำที่สวยงามและสายน้ำที่ไหลลัดเลาะผ่านภูผาแต่ภายใต้ความงามเหล่านั้นยังมีมรดกทางธรณีศาสตร์ห้องห้อยประวัติศาสตร์ความหลวงหลายทางด้านชีวนานาพันธุ์และวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของชุมชนที่ร่วมกันล่อหลอมให้อุทยานธรณีหินบุญกลายเป็นดินแดนแห่งการคุ้นคั่วที่น่าหลงใหลและสร้างความตื่นตาตื่นใจให้นักเดินทางการเดินทางไปสู่อุทยานธรณีหินบุญเป็นดังการเปิดประตูสู่โลกของภูหินปูนที่มีทิวทัศน์สูงสง่าสลับซับซ้อนไปด้วยป่าไม้เขียวสดและสายน้ำที่คดเลี้ยวพื้นที่แห่งนี้มันเต็มไปด้วยจุดเด่นทางธรรมชาติและวัฒนธรรมอันล้ำค่าบ่ว่าจะเป็นถ้ำกองล้อและภูผาม่านน้ำหินบุญวังน้ำเขียวรวมทั้งการได้ไปเยี่ยมยามบ้านวัฒนธรรมนาตันที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้พักแฮมแบบโฮมสเตย์และสัมผัสกับวิถีชีวิตชุมชนอย่างใกล้ชิดและนอกจากความงามทางธรรมชาติแล้วแขวงขมวนยังได้เปิดถ้ำฝ่ามือให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นทางการในวันที่8มิถุนายนปีนี้หลังจากทีมนักวิทยาศาสตร์ทางภายในต่างประเทศได้เข้ามาศึกษาและค้นคว้าและก็ยังยืนพบว่าหูแต้มบูฮานและห้อยฝ่ามืออยู่ในถ้ำนั้นมีถึง258หูซึ่งเป็นหลักฐานทางบูฮานวิทยาที่สำคัญและยิ่งไปกว่านั้นด้านชีวนานาพันธุ์ก็โดดเด่นบ่แพ้กับหูภาพเพราะว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่พบสัตว์ป่าหายากหลายเป็นจำนวนหลายนั่นแหละเช่นว่าข้างนาขาวและขยุหลังหนูหินลาวสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เคยถูกคิดว่าสูญพันธุ์ไปแล้วแต่กลับถูกค้นพบเป็นข้างทะเบียนอยู่ในโลกยูเขตภูหินปูนแห่งนี้และแผนกกิจกรรมในสิ่งแวดล้อมแขวงขมวนก็ได้จัดกองประชุมคณะวิทยาศาสตร์ขึ้นเพื่อค้นคว้าประเมินคุณค่าและวางแผนคุ้มครองอนุรักษ์พื้นที่พร้อมทั้งเตรียมเสนอความพร้อมในการเสนอเข้าสู่เครือข่ายอุทยานธรณีโลกขององค์การยูเนสโกการจุงอยู่ครั้งนี้บ่เพียงแม่นเป็นการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเท่านั้นหากยังเป็นการรักษามรดกอันล้ำค่าและสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ประชาชนท้องถิ่นโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อให้อุทยานธรณีหินบุญยังคงความงามและยืนยงสู่อนาคตนั่นเองเอาอันนี้เพิ่นกำลังอยู่ในขั้นตอนศึกษาความเป็นไปได้เนาะสำรวจกับสำรวจแล้วยั่งยืนแล้วนะแต่ว่าจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไปเนาะอุทยานธรณีหินบุญดินแดนมรดกของแขวงขมวนก็รอท่าทางไปสัมผัสอยู่อย่าลืมถ้าว่าได้ไปทางแขวงขมวนไปทางเมืองท่าแขกก็อย่าลืมไปเนาะไปเยี่ยมยามอุทยานธรณีหินบุญเนาะอยู่ด้านบ้านนาตาลนั่นเองเนาะฝากไว้สถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งจากรายการฮักแผ่นดินแม่ได้เนี่ยเที่ยวบ้านแม่นำเสนอให้เพื่อนบริการได้ฟังเวลาในรายการใกล้จะหมดแล้วอวยพรแก่เพื่อนบริการทุกคนจงมีแต่ความสุขโชคดีมื้อนี้ตุนีเฮียงมาลาผู้บันทึกเสียงและป่องไตเจริญสุขผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: ทานเทียกแพงทุกทานในขณะนี้อยู่ที่บริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนากำลังดำเนินการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่175ออกข้างวันที่15เดือนตุลาปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้แมนจะทำการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตเสนอหับเกียรติเข้าห่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากประธานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเสื้อเสริมจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความพึงประสงค์ของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเรียนเชิญประธานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสังกัดหน่วยหน่วยบานและกดกาความพร้อมกับอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิดขอเรียนเชิญ
2: คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการกวดกาอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตโดยจะเริ่มจากการสั่งน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0เพื่อจะนำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบานเข้าใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบถ้วนและทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเพื่อเหตุให้หน่วยบานที่อยู่ทางด้านในหมุนกิ้งสลับกันไปมาแล้วคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจึงจะได้กดเสียงให้หน่วยบานตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบานรวมทั้งหมด6หน่วยบานหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบานทั้ง6หน่วยบานไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมและในขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เสี่ยงเอาหน่วยบานออกจากอุปกรณ์วงกลมเทื่อละ1หน่วยบานจนครบ6หน่วยบานแล้วพนักงานออกเลขรางวัลจึงจะทำการขายหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการการจัดตั้งออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแมนรวมสูตรอยู่บนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาตั้งอยู่ที่บ้านทงคันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งจะนำไส้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตทั่วประเทศจุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหวยพัฒนาเพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ของผู้ที่มักเสี่ยงโชคสินรางวัลสร้างเวียกเหตุงานทำรายได้ให้แก่ผู้ขายหวยเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งคืนสู่ระบบการเงินและธนาคารทั้งเป็นการสร้างรายรับเข้างบประมาณของรัฐเคียงคู่ไปกับการคืนผลประโยชน์ให้แก่สังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้จะได้มีการถ่ายทอดสดออกอากาศทางโทรภาพแห่งชาติลาวทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และไลฟ์สดทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลน์ซึ่งจะเริ่มแต่เวลา20:00 นเป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับชมและรับฟังทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดยังจะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้บรรณาธิการได้รับทราบตื่มทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลน์เพจ Facebook ของกระทรวงการเงินทางโทรศัพท์มือถือ ผ่านระบบข้อความสั่ง SMS ของบรรดาเครือข่ายโทรคมสำหรับเครือข่าย Unitel ท่านสามารถสมัครบริการแจ้งผลออกหวยเพียงแต่กดเครื่องหมายดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107ค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีนอกจากนี้ยังจะได้แจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมือถัดไปเซ็นหนังสือพิมพ์เม่งจันไมหนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวซึ่งทางสามารถติดตามผลการออกเลขรางวัลได้ตามช่องทางที่ทางสะดวกเงื่อนไขในการหับเอาเงินรางวัลหวยพัฒนาสำหรับใบหวยต้องให้อยู่ในสภาพปกติบ่อจีขาดเปื้อนเปื้อนหรือมีห้อยปลอมแปลงใดๆท่านจึงสามารถหับเอารางวัลได้การออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตออกข้างเดียวแมนจะได้หับผลทั้งเลข5โตเลข4โตเลข3โตเลข2โตและเลข1โตท้ายซึ่งมูลค่าของแต่ละรางวัลมีคือดังนี้เลข6โตซื้อ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล400ล้านกีบเลข5โตซื้อ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล40ล้านกีบเลข4โตซื้อ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล5ล้านกีบเลข3โตซื้อ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 500,000 กีบเลข2โตซื้อ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 60,000 กีบและเลข1ตัวท้ายซื้อ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 6,000 กีบคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็กำลังสืบต่อสร้างน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยเพื่อจะนำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้งแจ้งถึงผู้ที่มักเสี่ยงโชคสินรางวัลหวยพัฒนาในขอบเขตตัวประเทศให้มีสติระวังตัวต่อเล่ห์เหลี่ยมกลอุบายของกลุ่มคนบดีจำนวนหนึ่งที่ได้แอบอ้างสื่อเครื่องหมายการค้าการประทับของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาไปโฆษณาสวนเสือโดยบริหารอนุญาตซึ่งเป็นการตัวหยดหลอกลวงประชาชนสร้างความสับสนให้แก่ผู้ที่มักเสียงโชคสินรางวัลเหตุให้สังคมเกิดความบ่สงบและเป็นภัยอันตรายให้แหงในสังคมเพื่อหาประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้นได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลเข้าห่วมเพื่อปฏิบัติหน้าที่กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลและเซ็นยังยืนผลการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานและในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการสร้างน้ำหนักหน่วยบานและได้นำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยซึ่งคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็จะได้สืบต่อทำการกวดกาอุปกรณ์หน่วยตุ้มที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตซึ่งจะได้หับผลทั้งเลข5โตเลข4โตเลข3โตเลข2โตและเลข1ตัวท้ายและในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที
1: ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่หนึ่งได้แก่บัตรหมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้นที่2ได้แก่บัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้นที่3ได้แก่บัตรหมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้นที่4ได้แก่บัตรหมายเลข5ขอเชิญ

พนักงานออกเรียกรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาทเข้าใส่ในตุ้มตองหกในตุ้มให้ครบในตุ้มละ10หน่วยบาทซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่หน่วยตุ้มก็ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนหน่วยตุ้มตัว6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการรับเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตลาดตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติ2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากหอวการสำนักงานนายกรัฐมนตรี4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบ5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากหอวการสภาแห่งชาติขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลทั้ง6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตลาดตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อห่วมกิจกรรมเสงี่ยมในบ้านตกลงมาสู่บ่อน้องหับทันใดนอกหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบ้านทั้ง6หน่วยบ้านไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์กลม

ขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นแต่ประจำหน้าที่อยู่ตาลในตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนในตุ้มตะหกในตุ้มไปพร้อมๆกันอีกเป็นครั้งที่สองในกิจการมรดกนะครับเป็นการพัฒนาในการมีความรู้สึกมากเป็นการสร้างอาชีพเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการสื่อสารนะครับถ้าของประมาณของมันก็จะเป็นจำนวนยืนยันในข้อตลาดที่เป็นชุดของธนาคารเป็นครูประกาศประกอบเสริมเสริมสังคมโดยการเรียนแบบ

ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกรางวัลได้กดเสียงหัวในบานตกลงมาสู่บนห้องหาบทางด้านนอกหน่วยตุ้มและนุงในบานขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการต่อไปขอให้พนักงานถือคันขึ้นไปหาบอนอยบานที่ตกลงมาสู่บนห้องหาบทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์มุ้งกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานข่าวใส่อุปกรณ์มุ้งกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์มุ้งกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักพร้อมทางบรรจุในบานเลขเสียงเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2

หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุในบานข่าวใส่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมได้ให้เกียรติขึ้นมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักขอเรียนเชิญต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่1

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่1ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่1จุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหวยพัฒนาเมนเพื่อระดมทุนจากสังคมเข้าในการพัฒนาประเทศชาติโดยการสร้างบรรยากาศประชาชนและความไทยอารมณ์โดยการเสื้อซกสีรางวัลด้วยความสมัครใจและอีกด้านหนึ่งก็ควรจำกัดการพนันการที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่2

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่2ได้แก่หมายเลข3ขอเสริมพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์มงกุฎพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์มงกุฎเป็นขั้นที่2การจัดตั้งออกเลขรางวัลหัวพัฒนาเป็นรวมศูนย์ดูบันเดียวอยู่ที่บริษัทอัจฉริยะกิจหัวพัฒนาบ้านทองคันคำเมืองเจนทิบุรีนครหลวงวิจันทร์เพื่อจะนำไส้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตทั่วประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักพันต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่3

หน่วยบาลหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่3ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่3การออกเลขรางวัลหอยพัฒนานอกจากจะมีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพได้ทางวิทยุกระจายเสียงแต่ยังสามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook แล้วก็ Line ซึ่งท่านสามารถติดตามรับชมและรับฟังได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอุณยบาลและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมื่นต่อไปคอยพนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่4

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่4ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่4ภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดจะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบตื่นทางหนังสือพิมพ์ในมือถือปลายเซ็นหนังสือพิมพ์จากไม้หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสนต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่5

0: หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่5ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่5เงื่อนไขในการหักเงินรางวัลหัวพัฒนาสำหรับใบหัวต้องอยู่ในสภาพปกติบอกจีขาดเปิดเพื่อนริมห้องของเป็นใดๆท่านจึงสามารถทำเอารางวัลได้ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วยและหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักก็เหลือเพียงหน่วยเดียวเท่านั้นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่6ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมขอเห็นเซินคณะกรรมการได้ยอขยกเพื่อเฮ็ดให้หน่วยบานตกลงมาสู่บันห้องหาบทางด้านนอกขอเห็นเซินขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับมาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักสิบ
1: ขณะนี้หน่วยบานต้องห้องในบานก็ถึงนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่จกเสียงได้เป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและทำการไขหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่175ออกข้างวันที่15เดือนตุลาปี2026รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลข306 261 306 261เลข5ตัวได้แก่หมายเลข06 261 06 261เลข4ตัวได้แก่หมายเลข6261 6261เลข3ตัวได้แก่หมายเลข261 261เลข2ตัวได้แก่หมายเลข61 61และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข1หมายเลข1ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปแมนจะได้ฮวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรดาท่านได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาได้นำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วยและหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำลักก็เหลือเพียงหน่วยเดียวเท่านั้นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำลักครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์ของกรม

บายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการที่แฟนทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 ถึงเวลา 18:30 นาทีและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 มื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: ไล่การเพลงดังในอดีตมือนี่มีเพลงมวนๆที่เคยดังในอดีตมาแล้วมาเปิดสู่ฟังเป็นเพลงที่ติดพันกับการต่อสู้ยืดเยื้อยาวนานของประชาชนลาวและเพลงเหล่านั้นที่นักประพันธ์ได้แต่งขึ้นมามันติดพันกับท้องถิ่นภูผาป่าดงสถานที่ดำรงชีวิตของพี่น้องของพวกเฮาท่านที่หักแพงหากเก้าถึงภูคุ้นหลายคนคงนึกออกได้ว่าเป็นเขตหนึ่งอยู่ภาคเหนือแต่หากว่าศาลาภูคุ้นสำหรับผู้มักเดินทางคงคิดพ่อทันทีว่าเป็นจุดชมวิวเป็นสถานที่สามารถไปพักผ่อนหรือไปท่องเที่ยวได้เป็นการท่องเที่ยวชมธรรมชาติที่สวยงามของเขตภูดอยหรือภูสูงเสียดฟ้าศาลาภูคุ้นเป็นซื่อที่คนลาวและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางด้วยรถตามเส้นทางภาคเหนือฮู้จักเป็นอย่างดีมันบ่แม่นซื่อของเมืองหรือแขวงแต่แม่นซื่อของจุดสามแยกที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของลาวตอนเหนือ
1: ท่านที่เคารพศาลาภูคุ้นตั้งอยู่เขตเมืองเชียงเงินแขวงหลวงพระบางมันเป็นจุดเชื่อมต่อของเส้นทางหลัก2เส้นคือเส้นทางเลขที่13เหนือซึ่งเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างนครหลวงเวียงจันทน์กับแขวงหลวงพระบางแล้วก็เส้นทางเลขที่7ซึ่งเป็นเส้นทางที่แยกออกจากเส้นทางเลขที่13ไปสู่โพนสวรรค์หรือไปเมืองแปกแขวงเสียงขวางว่าได้ว่าศาลาภูคุ้นเป็นประตูสู่3ทิศย้อนว่าถ้าเฮาขึ้นไปทางเหนือมุ่งหน้าสู่หลวงพระบางกะออกจากศาลาภูคุ้นไปกับประมาณ130กิโลเมตร140กิโลเมตรก็จะฮอดถ้าว่าจากศาลาภูคุ้นลงมาทางใต้กับจะผ่านเมืองกาสีเมืองวังเวียงแล้วก็มาฮอดนครหลวงเวียงจันทน์แต่ถ้าว่าเฮาไปทางทิศตะวันออกก็แม่นมุ่งหน้าไปทางเมืองอาพลสวรรค์หรือว่าไปหาเมืองแปกแขวงเสียงขวางซึ่งเป็นแขวงหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากลูกระเบิดจากการทิ่มระเบิดของจักรพรรดิอเมริกาซึ่งมาฮอดทุกมื้อนี้ลูกระเบิดที่ตกข้างในปางสงครามก็ยังหลายที่สุดก็ว่าได้เดี๋ยวนี้เฮามาฮ้อนคืนเบิ่งหลังจากสงครามสิ้นสุดจากเหือนหนึ่งหลังที่ตกข้างจากสงครามนั้นแมนบ่มีให้เห็นแต่สาวเสียงขวงได้สร้างเมืองขึ้นมาใหม่ที่สวยงามและเจริญที่สุดซึ่งบ่มียุคใดเทียมทานได้ดังนั้นในตอนต้นรายการมื้อนี้จึงขอเสนอเพลงที่มีเนื้อในบอกว่าเอาเลือดเนื้อแลกผืนภูเพียงในเพลงที่มีชื่อว่าเสียงขวางใหม่เนื้อห้องและทำนองโดยอาจารย์อุ่นคำบรรดาศักดิ์มอบให้คำพานดินดาวงเป็นผู้ขับห้อง

0: คือฮักแพงเพลงเสียงขวงไม้ได้ชี้ให้เห็นว่าเดี๋ยวนี้พวกเขามีความสุขสนุกสร้างสนุกสาและก็บ่ปรารถนาที่จะพบพ่อสงครามนั้นตึมอีกเพราะว่าสงครามมีแต่ดับศูนย์ทำลายทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพวกเขารายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้จะขอเว้าถึงจุดยุทธศาสตร์สำคัญในสมรภูมิการสู้รบอยู่ในเขตสลาโพโขนที่พวกเขาเว้ามาเมื่อกี้ว่าเป็น3แยกสู่3ทิศซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่เจ็บแสบและเป็นประวัติศาสตร์ที่เฮ็ดให้คนลาวของพวกเขาบ่มีมือหลงลืมได้ในประวัติศาสตร์นั้นได้บันทึกบางส่วนไว้ว่าเขตนี้เป็นเขตที่มีข้อขัดแย้งกันระหว่างฝ่ายต่อสู้ปฏิวัติกับฝ่ายราชนาจักรลาวซึ่งเป็นฝ่ายของรัฐบาลในสมัยนั้นโดยได้รับการสนับสนุนจากอเมริกาพร้อมกับกองกำลังพิเศษของนายพลวังเปาและก็มีการสาลือกันว่ากองกำลังทัพม่งของนายพลวังเปาในสมัยนั้นแม้นมีความชำนาญในการสู้รบบนภูสูงหรือว่าภูดอยแต่อันสำคัญที่สุดแมนได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษจากองค์การสืบราชการลับของอเมริกาที่พวกเขาเอิ้นว่า CIA ซึ่ง CIA นั้นได้สนับสนุนทางอากาศอย่างมหาศาลจากกองทัพสหรัฐที่ตั้งอยู่ในดินแดนของประเทศที่ใกล้เคียงสั่งให้ยนต์มาทิ่มระเบิดใส่ฐานที่มันใส่เส้นทางลำเลียงของฝ่ายปฏิบัติแต่สุดท้ายพวกเขาก็ปราศัยกองทัพปฏิวัติกองทัพปลดปล่อยประชาชนลาวสามารถปลดปล่อยเขตเมืองสุยสระโพคูณกาสีกิ้วกระจำนี้ได้ตั้งแต่ปีคศ1972ปีคศ1973และก็ตอนนั้นส่วนใหญ่กองทัพประชาชนลาวของพวกเขากำได้รับชัยชนะในการต่อสู้ทั่วประเทศแล้วแหละและก็เตรียมให้แก่การปลดปล่อยประเทศชาติในปี1975
1: ว่าได้ว่าบ้านฮบที่ภูคูณเป็นสัญลักษณ์ของความดุเดือดและความสำคัญทางยุทธศาสตร์ของสงครามลับในลาวนั่นมันแสดงให้เห็นถึงการปะทะกันระหว่างกำลังภาคพื้นดินที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาอำนาจเป็นต้นแมนสหรัฐอเมริกาและเป็นบทเรียนทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญย้อนความขัดแย้งที่ได้กำหนดชะตากรรมของประเทศลาวในยุคสมัยใหม่ท่านที่เคารพย้อนการเกิดขึ้นของสงครามซึ่งบ่มีไผปรารถนามันได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนอย่างหลวงหลายที่ต้องอพยพลบภัยจากสงครามโดยเฉพาะในโขงเขตบ้านกิ่วกระจำที่เป็นบ้านน้อยๆตั้งอยู่เทิมภูดำที่เป็นผู้สูงขึ้นกับเมืองเสียงเงินแขวงหลวงพะบางเขตนี้มีอากาศจะหนาวเย็นตลอดปีประชาชนส่วนหลายที่ดำรงชีวิตอยู่แม่นสวนเผ่าม่ง
0: จากสถานการณ์ดังกล่าวเฮ็ดให้นักประพันธ์เพลงท่านหนึ่งได้แต่งเพลงขึ้นมาซึ่งได้ส่องแสงถึงสภาพการในเวลานั้นในเพลงที่ให้ชื่อว่าบ้านแมวหรือบางคนก็เอิ้นว่าบ้านแมวกุลามูกิวกระจำซึ่งเพลงนี้ให้เนื้อห้องและทำนองโดยสนองอุ่นวงแต่งขึ้นในปีคศ1968นักห้องต้นฉบับสำหรับเพลงนี้ก็คือกอวิเศษและก็เพลงนี้ได้รับความนิยมสูงที่สุดในระหว่างปีคศ1970

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 หา 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Gardenสามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพเพลงบ้านแมวกุลามูกิ้วกระจำได้ส่องแสงให้พวกเขาเห็นได้ถึงสงครามชี้ให้เห็นว่าเมื่อสงครามเกิดขึ้นแล้วบ่มีสิ่งใดดีบ่มีสิ่งใดที่เกิดประโยชน์แก่ประชาชนถึงแม้ว่าเวลามันจะผ่านไปโดนแล้วแต่ว่าความทรงจำนั้นยังฝังใจของคนลาวโดยเฉพาะพี่น้องเผ่าม้งกิ้วกระจำที่จำใจต้องได้จากถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเองไปฮอดเวลานี้ถึงแม้นว่าสงครามนั้นสิ้นสุดลงแล้วผ่านมาแล้วกว่า50ปีแต่เศษเหลือของสงครามนั้นยังอยู่นั่นก็หมายถึงยังมีลูกระเบิดที่ตกข้างจากปางสงครามนั้นอย่างหลวงหลายที่คอยทำลายชีวิตและการดำรงชีวิตของประชาชนจนถึงเท่าทุกวันนี
1: ้กิ้วกระจำและสลับภูคูณมีเส้นทางผ่านไปภาคเหนือและเป็นจุดพักรถและพักผ่อนของนักเดินทางเนื่องจากเป็นจุดครึ่งกลางของการเดินทางไกลจึงกลายเป็นจุดพักเซาที่สำคัญที่สุดสำหรับรถโดยสารรถส่วนตัวและรถขนส่งสินค้าคนส่วนหลายจะแวะพักกินข้าวเข้าห้องน้ำและผ่อนคลายจากการเดินทางที่ขดเลี้ยวจุดพักรถสาราภูคูณและกิ้วกระจำมีห้านอาหารหลายแห่งตั้งเลี้ยนหลายกันเพื่อบริการนักเดินทางอาหารที่ขึ้นชื่อก็คือเฝอข้าวเปียกปิ้งไก่ปิ้งหมูและอาหารตามสั่งต่างๆพร้อมผักสดๆจากท้องถิ่นและมีเครื่องที่ระลึกจากชุมชนไว้ขายให้นักเดินทางนำอีกสาราภูคูณกิ้วกระจำมีอากาศเย็นสบายตลอดปีย้อนตั้งอยู่เขตภูสูงในฤดูหนาวอากาศจะหนาวหลายและมักมีหมอกปกคลุมหนาในตอนเช้าเฮ็ดให้บรรยากาศสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ประชาชนเขตนี้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นต้นหากนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปหลวงพระบางก็จะต้องผ่านศาลาภูคูณผ่านบ้านกิ้วกระจำแรงนี
0: ้ถึงแม้นว่าปัจจุบันจะมีทางด่วนเวียงจันทน์วังเวียงแล้วก็มีทางรถไฟลาวจีนซึ่งเฮ็ดให้การเดินทางระหว่างเวียงจันทน์หลวงพระบางมีทางเลือกหลายขึ้นแต่ศาลาภูคูณและบ้านกิ้วกระจำก็ยังคงเป็นสิ่งที่หลายคนคิดถึงอยู่ยังเป็นจุดสำคัญคือเก่าโดยเฉพาะก็ยังเป็นจุดพักรถที่สำคัญสำหรับผู้ที่เดินทางด้วยรถสรุปแล้วศาลาภูคูณบ่เพียงแต่แม่น3แยกธรรมดาแต่ว่าเป็นจุดนัดพบที่มีชีวิตชีวาของนักเดินทางมันเปรียบเหมือนเส้นเลือดใหญ่ของการคมนาคมทางภาคเหนือของลาวแล้วก็เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของนักเดินทางทุกๆคนที่ผ่านไปผ่านมาแล้วก็มีความจดจำที่สวยงามเอาไว้และก็บ่ต่างจากกิ้วกระจำซึ่งก็เป็นจุดพักรถคือกันแล้วก็เดียวนี้ก็ยังมีความงามประชาชนก็ยังมีน้ำใจเอื้อเพื่อแพร่ถ้าว่าบ่เชื่อท่านก็ลองไปยื้อยามถามข่าวพี่น้องทางนั้นเบิ่งแม่ท่านบ่เชื่อว่าผู้ดำเนินรายการนี่โอ้ยจังแม่นเว้าคิดตัวเว้าบ่จริงไปโลดอยู่ศาลาภูคูณก็มีเฮือนพักตากอากาศให้อยู่กิ้วกระจำก็มีเฮือนพักห้านอาหารให้ท่านพักให้ท่านได้ดื่มได้กินเหมือนกันและที่สำคัญบ่ว่าจะเป็นศาลาภูคูณหรือกิ้วกระจำสองเขตนี้มีอากาศเย็นตลอดปีมีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามตลอดปี

ท่านที่หักแผงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนำโดยโกงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาจากขอให้ท่านได้ฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยโกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเราทางอินเทอร์เน็ตได้โดยผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.la หรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรใส่อุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่าน

0: ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเสิร์ชทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในเมื่อวานนี้สมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งได้ประกอบคำเห็นใส่ห่างกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีทัดเหล่าสบับปะปุงปัญหายาเสพติดยังถือเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงต่อสังคมและประเทศชาติเดือนกันยาผ่านมาเวียดนามส่งออกผักหมักไม้บรรลุ1ตื้อกว่าดอลลาร์ต่อไปเชิญทานฟังรายละเอียด
1: กองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุติ10ในเมื่อวานนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านมนไซลาวมอซงรองประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งได้ประกอบคำเห็นแสหางกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีทัดเหล้าฉบับปรับปรุงประกอบมี12ภาค9หมวดและ99มาตราในนี้เพิ่มเข้าใหม่2ภาค1หมวด32มาตราตัดออก1ภาคปรับปรุง64มาตราและรักษาไว้คือเก่า3มาตราเสนอโดยท่านนางใบคำคัตติยะรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์และหัดกลุ่มหลายขึ้นกว่าเก่าท่านสมวิสัยวงธีราสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่12แขวงขมวนเสนอให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าต้องประสานสมทบกันอย่างละเอียดเพื่อแบ่งขันคุ้มครองให้หัดกลุ่มในการเขียนห่างกฎหมายพร้อมทั้งเสนอให้คณะให้พิจารณาห่างกฎหมายเบื้องคืนมาตรา3ข้อ6การอธิบายคำซับเห็นว่าบ่ทันจะแจ้งเท่าที่ควร
2: ถึงอย่างไรก็ตามเห็นว่าหลักการในการคุ้มครองโดยเฉพาะแม่งแสดงคุ้มครองที่ดีพันการนำเข้าและส่งออกมาตรา26 27และการจำหน่ายมาตรา22ควรแบ่งแสดงกิจกรรมในการค้าบ่แบ่งแสดงสาธารณสุขคะแนนสาธารณสุขนั้นควรมีการยั่งยืนถ้าดื่มเหล้าในระดับที่สามารถรับประทานได้หรือว่าเป็นผลกระทบต่อสุขภาพหรืออิงตามมาตรฐานสากลโคดิสอาร์เมนตาเลสครั้งเดียวสำหรับเครื่องดื่มที่มีราดเหล้ารายหนึ่งบ่มีอนุญาตทุกครั้งคำเห็นเกี่ยวกับตัวมาตรา3มีย้ำซ้ำๆข้อ6ผลให้จากการดื่มธาตุเหล้าหมายถึงผู้บริโภคที่มีธาตุเหล้าเสนอเปลี่ยนคำว่าผู้บริโภคเป็นบุคคลที่รับประทานสำหรับมาตรา6ใหม่ที่ได้เป็นทางของพลเมืองเกี่ยวกับเรื่องงานคุ้มครองเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าวักสุดท้ายพลเมืองลาวทุกคนปฏิบัติระเบียบการดื่มบ่ครับพอมีกระเบียนซึ่งเกี่ยวกับปัญหานี้อาจจะเป็นช่องว่างในการกดจับระดับเราในระดับเลือดที่เป็นศูนย์ควรศึกษาเบื้องกฎหมายของประเทศอื่นเพื่อเป็นการตั้งอิงเบื้องในมาตรา13ของกฎหมายนี้เพื่อให้ในการสอดคล้องนั่นการกินยาบางชนิดก็มีธาตุผสมเหล้าคือกันก็สามารถเฮ็ดให้เป็นระดับเลือดเป็นศูนย์ได
1: ้ท่านมีใจผมขีสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่7แขวงสัญญาบุรีเสนอให้ภาคส่วนรับผิดชอบห่างกฎหมายกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่คุ้มครองเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าเนื่องจากว่ามาตรา39ของกฎหมายฉบับนี้ได้กำหนดสถานที่คุ้มครองการบริการเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าไว้เพียง11สถานที่เท่านั้นอาจเป็นช่องว่างในการจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าแบบซาซายเกินที่กฎหมายกำหนดไว้และมาตราอื่นๆ
3: ปริมาตรา39นี้สถานที่บริการเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าเนาะตามห้างกฎหมายมี11สถานที่ข้าพเจ้าก็เป็นห่วงเนาะอยู่ในกฎหมายการศึกษาก็กําหนดไว้แล้ว500เมตรแต่ภาคปฏิบัติก็โอ้ก็ยังเห็นยังมีการละเมิดอยู่แล้วเป็นห่วงว่าคนกําหนดสิตื่มบ่ว่าบรรดาห้างที่อนุญาตแล้วมีอยู่แล้วแล้วพอสิแก้แล้วแหละเกี่ยวกับในกฎหมายนี้เนาะพอมันสิยากในภาคปฏิบัติเนาะควรคุ้นคั่วไว้ก่อนว่ามันมีแล้วมันเกิดขึ้นมาแล้วเด้เนาะเฮาสิแก้ได้ตื่นจากตื่นจุดนี้อยู่ในมาตรา41นี้การโฆษณานี้เกี่ยวกับการโฆษณานี้ครับเจ้าก็มีข้อสังเกตว่ายังบ่ได้กําหนดเนาะการโฆษณาทางสื่อออนไลน์นี่เนาะการไปออกรายการอยู่ต่างประเทศต่างๆเนาะอยู่ประเทศใกล้เคียงของดาราคนนึงก็ไปออกรายการอยู่ต่างประเทศที่มีลักษณะสักส่วนการดื่มเหล้าอันนี้ก็ควรกําหนดเซตื่นเพื่อว่าผู้ใดผู้นึงจะมีความเห็นอย่างต่างเนาะออกรายการทางสื่อดังบ่ควรมีการสักส่วนการดื่มเหล้ามีลักษณะทางอ้อมเท่านั้นแหละควรกำหนดเสร็จดื่มเพราะว่าซื้อออนไลน์นี่ยังว่าส่วนเขาเข้าถึงได้ง่ายมาตรา49เนาะเกี่ยวกับความรับผิดชอบของภาคเอกชนนี่ก็ลักษณะรวมๆควรกำหนดแจ้งเตือนละเอียดภาคเอกชนเป็นพวกภาคไหนเนาะโดยเฉพาะว่าผู้ผลิตบ่ผู้ขายบ่ เนาะผู้โฆษณาบอกหรือว่าภาคส่วนอื่นๆคนกำหนดควรจะแยกดื่ม
1: ท่านลิตาคัตติยะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่17แขวงอัตตปือประกอบความเห็นใส่ลายมาตาที่เห็นว่ามีความสนใจเพื่อให้กฎหมายฉบับนี้มีในครบถ้วนหัดกลุ่มและสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2: เกี่ยวกับมาตรา6ที่กำหนดเข้ามาสิทธิและพันธะของพลเมืองเกี่ยวกับการควบคุมทัดเครื่องดื่มเรื่องงานควบคุมเครื่องดื่มที่มีทัดเหล้าข้าพเจ้าเห็นดีเป็นกระพับกับการกำหนดเนื้อในวรรคที่3ที่ว่าผู้ขับขี่ยานพาหนะและผู้นำใช้กฎจับนักผู้ดื่มเครื่องดื่มที่มีทัดเหล้าและต้องมีทานเราในลมหายใจในเลือดในปัสสาวะโดยกำหนดให้เป็นศูนย์เหตุผลอันที่หนึ่งก็เป็นการกำหนดในลักษณะนี้สอดคล้องกับกฎหมายว่าโดยการจราจรทางบกสภาประปรุงที่จะนำเข้าพิจารณาในกองประชุมสมัยสามัญเคยสองของเราในวันที่16วันศุกร์นี้สองการกำหนดอันนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นการตัดสินใจสูงสมควรของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก็คือรัฐบาลในความพยายามดัดปั๊บพฤติกรรมและความสิ้นเคยในการดำรงชีวิตของสังคมเราในปัจจุบันมาตรา54ที่กำหนดเข้ามาเกี่ยวกับแรงขึ้นควบคุมเครื่องดื่มที่มีทัดเหล้านี้ข้าพเจ้าเห็นว่านอกจากงบประมาณของรัฐที่จำกัดที่สนองให้ในแต่ละปีนั้นถ้าว่าพอสามารถกำหนดแรงกองทุนได้ชัดเจนก็ควรกำหนดใส่เพื่อเป็นนะครับที่แน่นอนยืนยงและอันนี้ก็เป็นความคอมมิตเมนต์ของอนาคตพวกเราต่อพันธะสากลอย่างไรวะท่านสารสำหรับมาตรา87-96เกี่ยวกับมาตรการทางอาญาและการปรับใหม่นี้ข้าพเจ้าเห็นว่าถ้ากำหนดมาตรการทางอาญาและอัตราการปรับใหม่ในลักษณะนี้เพื่อช่วยจำกัดหรือลดปอนปรากฏการย้อนถอยเกิดขึ้นในสังคมที่ติดพันกับเครื่องดื่มที่มีทันเราโดยเฉพาะมาตรา94ใหม่นี้เกี่ยวกับการขับขี่ยานพาหนะในเวลามีทันเราในอากาศในระยะผ่านมาถึงว่าพวกเราได้กำหนดอัตราการปรับใหม่ผู้ขี่รถทุกประเภทในเวลามีทันเราในทางกายไว้ในดำรัดว่าโดยการปรับใหม่และมาตรการอื่นต้องคุ้มครองกฎหมายและระเบียบการเกี่ยวกับการจราจรทางบกฉบับเลขที่568ลงวันที่16กันยายน2021และก็ตามแต่ก็เห็นว่าอัตราที่ได้กำหนดนั้นยังต่ำหลาย
1: ภายหลังสมาชิกสภาแห่งชาติประกอบความเห็นเสียหางกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีทัดเหล้าฉบับปรับปรุงสำเร็จแล้วคณะผู้ชอบทางกฎหมายได้ขึ้นชี้แจงอธิบายเพิ่มเติมบางเนื้อในของกฎหมายที่เห็นว่าสมาชิกสภาแห่งชาติมีความสนใจจากนั้นประธานกองประชุมได้มีคำเห็นสรุปสั่งรวมการประกอบคำเห็นเข้าใจทางกฎหมายฉบับนี้สำหรับการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทศที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในภาคเซามูนีตามวาระแล้วสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตตั้งจะได้รับฟังและประกอบคำเห็นเสียหางกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนสบับปับปุง
0: บัญหายาเสพติดถือเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงต่อการดำรงชีวิตของมวลมนุษย์ทำลายความสงบความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในทุกกรณีนับทั้งผู้ถูกขอให้จากยาเสพติดล้วนแต่เป็นผิดภัยที่มีผลร้ายต่อชีวิตสุขภาพทรัพย์สินของสังคมหรือสร้างบาดแผลความเจ็บซ้ำด้านจิตใจต่อบุคคลครอบครัวและญาติพี่น้องพร้อมทั้งทำลายความสงบปลอดภัยในครอบครัวกีดขวางการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและยังสร้างผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศชาติในโอกาสวันแห่งชาติต้านยาเสพติดที่12ตุลาคมครบ25ปีปีนี้พลเอกคำเลียงอุทกไกรสอนรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติมีความเห็นว่าลาวก็คือหลายประเทศอยู่ในโลกยาเสพติดได้แพร่ระบาดแต่ตัวเมืองไปสู่ชนบทในหลายระดับที่แตกต่างกันเป็นสาเหตุพาให้เกิดปรากฏการณ์ย่อท่อและอาชญากรรมประเภทต่างๆการมั่งคดียาเสพติดจับผู้ถูกหานักโทษผู้ติดยาเสพติดยาเสพติดแต่ละประเภทที่ยึดได้แม่นเพิ่มขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงเลเหลี่ยมการเคลื่อนไหวหลักลอบขนส่งค้าขายยาเสพติดมีลักษณะแนบเนียนด้วยหลายวิธีหลายรูปการมีขบวนการที่สลับซับซ้อนเป็นกลุ่มเครือข่ายแน่นหนาเสื่อมโยงทางภายในและต่างประเทศนำไส้พาหนะอุปกรณ์ที่ทันสมัยมีอาวุธเกี่ยมพร้อมตอบโต้กับเจ้าหน้าที่ของพวกเขา
4: กลุ่มคนเหล่านั้นได้ซอกทุกวิธีทางเพื่อเบื่อเมาเศร้านุ่มเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติเป็นต้นการผสมสิ่งเสพติดใส่ในผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องดื่มยาปัวพยาธิยาสูบไฟฟ้าและอื่นๆเห็นได้ถึงภัยอันตรายและความจำเป็นตัวจริงในเวียงานแก้ไขยาเสพติดต้องมีความเด็ดขาดโปร่งใสเป็นมืออาชีพใน1ปีผ่านมาคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติโดยมีกระทรวงป้องกันความสงบเป็นเสนาธิการให้ศูนย์กลางพรรครัฐบาลในการสี่นำการจัดตั้งปฏิบัติเวียงานแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังตลอดมา

0: ผักหมากไม้ของเวียดนามในเดือนกันยาผ่านมาบรรลุเกือบ 1,200 ล้านดอลลาร์ข่าวรายงานว่ามูลค่าการส่งออกผักและหมากไม้ของเวียดนามใน9เดือนปีนี้บรรลุเกือบ 7,350 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นเดือนที่3ติดต่อกันที่การส่งออกผักหมากไม้ของเวียดนามบรรลุ 1,000 กว่าดอลลาร์จีนสืบโตแม่นตลาดน้ำเข้าผักหมากไม้ใหญ่ที่สุดของเวียดนามถัดมาแม่นสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐเกาหลีเมื่อเทียบไซส์ระยะเดียวกันของปีกายมูลค่าการส่งออกผักและหมากไม้ของเวียดนามไปยังตลาดจีนเพิ่มขึ้นหลายกว่า38ส่วนร้อยสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นหลายกว่า17ส่วนร้อยสาธารณรัฐเกาหลีเพิ่มขึ้นหลายกว่า9ส่วนร้อยในกลุ่มตลาดการส่งออกผักและหมากไม้ของเวียดนามไปยังสภาพเอียบเติบโตอย่างแข็งแรงใน6เดือนต้นปีนี้เวียดนามสืบต่อแม่นประเทศสนองหมากไม้เขตฮ้อนปุงแตงและผลิตภัณฑ์เกษตรเติบโตไวที่สุดอยู่กลุ่มตลาดเอียบ
1: ตามข่าวจากวิทยุกระจายเสียงเวียดนามท่านโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาจะเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดอาเซียนอยู่ฟิลิปปินส์และกองประชุมขั้นสูงเอเปกอยู่จีนการเดินทางของท่านโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคาดว่าจะมีขึ้นระหว่างวันที่16-19พฤศจิกายน2026นี่แมนการเดินทางไปปฏิบัติงานสำคัญอยู่อาซีของท่านโดนัลด์ทรัมป์ภายหลังการเลือกตั้งกลางสมัยอยู่สหรัฐอเมริกาการเดินทางครั้งนี้ของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาดำเนินไปในสภาพการที่สหรัฐอเมริกาพร้อมปฏิบัตินโยบายเพิ่มทวีการมีส่วนร่วมอยู่ภาคพื้นมหาสมุทรอินเดียแปซิฟิกพร้อมทางซอกหาวิธีสุกยู่การพัวพันกับอาเซียนที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาและบรรลังท้องเกียงคำสนนี้อ่าน

ทำดีไว้ไผบ่ยอก็ตามสร้างทำสั่วนั้นไผสิยงก็อย่าทำสบายดีทุกผู้ฟังมีรายการที่ฮักแพงพบกับรายการบทกลอนและเสียงเพลงรายการนี้ไม่นำเสนอบทกาบกลอนเสียงเพลงห้องบทเรื่องสั้นหรือว่าบทครั้งหนึ่งในชีวิตนำมาเป็นข้อมูลเสริมให้ทานได้รับฟังหลายท่านก็ให้ความสนใจโดยที่มีบทกลอนบทเรื่องสั้นมาประกอบส่วนนำรายการของพวกเขาและสำหรับเพื่อนมิตรรายการที่กำลังหับฟังอยู่ในขณะนี้บอกว่าท่านจะอยู่เฮือนซานบ้านซองหรือว่าเดินทางอยู่ในระยะกลับบ้านกับเฮือนก็ขอให้ทุกท่านจงมีสติในการไปการมาเนาะให้ไปฮอดที่หมายปลายทางของท่านก็แล้วกันค่ำคืนที่มันได้นำเอาบทเรื่องผลงานการแต่งของนางจุลละมณีสายบัวแก้วในเรื่องที่มีเสือว่าคนดีของบ้านแต่ว่าก่อนที่จะมาหับฟังบทเรื่องกันนี้ให้ท่านได้หับฟังเสียงเพลงสะก่อน

ยกสูงความสามารถนำพาและลักษณะน้ำหน้าของผักส้มเซยวันสั่งตั้งผักประชาชนปฏิวัติลาวครบรอบ70 ปีอย่างสุดใจ

รับฟังเพลงฮ้องจากรายการผ่านไปวันนี้มาเข้าสู่บทเรื่องสั้นคนดีของบ้านซึ่งเป็นผลงานการเขียนของนางจุลมณีสายบัวแก้วเรื่องราวสิเป็นจังใดเชิญทานรับฟังทุกชีวิตที่เกิดมาในโลกนี้ต่างก็ดิ้นรนขนขวายเพื่อความอยู่รอดแต่มีไผเดที่เคยตั้งคำถามว่าแม่นอย่างแท้คือเป้าหมายชีวิตของคนเฮาบางคนเว้าว่าความหั่งมีสีสุขลาภยศสื่อเสียงบางคนเว้าว่าความสุขคือเป้าหมายชีวิตของมนุษย์แต่คนอีกกลุ่มหนึ่งผัดบอกว่าความสุขที่แท้จริงบ่มีดอกถ้ามีก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆผู้ที่มีความสุขที่แท้จริงคือผู้ที่มีโอกาสยิบยืนความสวยเหลือให้แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันนั่นเองสมคิดเคยเฮ็ดเวียกเป็นพนักงานกสิกรรมอยู่เมืองปากเซเป็นเวลา3ปีภายหลังสร้างครอบครัวแล้วเราได้ย้ายมาอยู่นำเมียที่เมืองปากซองหมู่เพื่อนของสมคิดผู้ใดก็เว้าว่าสมคิดโตสิไปอยู่บ้านนอกบ้านนาเฮ็ดหยังเด้เฮ็ดเวียกอยู่นี่อีกตื่นจักอีก2ปีโตก็จะได้เรือนสั้นมีอนาคตที่ก้าวหน้าคิดให้ดีบ่แม่นโตตัดสินใจแล้วมันผิดพลาดได้ลาวเข้าใจเจตนาดีของหมู่เพื่อนที่เป็นห่วงเป็นใยลาวแต่ก่อนสมคิดจะออกจากเวียกลัดมาลาวได้ถูกทวนคำเว้าของพวกเขาเจ้าอยู่หลายมือหลายคืนอ้ายเจ้าจะบ่เสียใจตามหลังบ่มือหนึ่งนางวันถามผัวหักบ่ดอกอ้ายตัดสินใจแน่วแน่แล้วสมคิดตอบเมียเฮ็ดเวียกน้ำลัดอ้ายมีโอกาสสร้างผลงานได้หลายเฮ็ดเวียกอยู่ชนบทก็เป็นการทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองคือกันสมัยเป็นนักศึกษาอยู่วิทยาลัยเกษตรสมคิดได้ลงไปฝึกหัดผักแกล้งอยู่ที่เมืองปากซองและอยู่สถานที่แห่งนี้เองเขาได้พบกับวันจันทร์หญิงสาวคิงบางห่างน้อยผิวขาวนวลหน้ามนไข่ถึงจะเป็นสาวชนบทแต่วันจันทร์ก็เป็นหญิงสลาดว่องไวกาปากกาเว้าเข้าคนง่ายทั้งสองคนติดต่อผัวพันกันตลอดมาจดหมายและทางโทรศัพท์แต่งานวิวาก็บ่อาจเกิดขึ้นได้ย้อนเหตุผลบางอย่างจนฮอดปีที่3ที่สมคิดถูกซับซ้อนเข้าเฮ็ดอยู่ภาเนกสิกรรมแขวงทั้งสองคนจึงสมหวังในความหักบัดนี้สมคิดได้มาอาศัยอยู่ที่บ้านเมียบ้านนาหวายห่างจากเทศบาลเมืองปากซองไปทางทิศใต้สาวลักพ่อของวันจันทร์ได้เสียชีวิต4ปีแล้วส่วนเมย์หาก็เสียชีวิตปีนี้เองส่วนกาเฟ่น้อยต่อหนึ่งคือมรดกตกทอดที่พ่อของวันจันทร์ได้ปะให้ลูกสาวกับลูกเขยแต่ผลผลิตกาเฟเกือบจะบ่มีเลยเพราะต้นกาเฟที่แก่แล้วเพียงบ่ทอใดต้นเท่านั้นที่หลงเหลือไว้เมื่อผู้เป็นเสาหลักของครอบครัวคือพ่อของวันจันทร์บ่อยู่นำแล้วก็บ่มีไผเบิ่งแยงสวนนี้อีกฉะนั้นมันจริงบ่ต่างหยังกับป่าที่สุดโทรมไอ้พวกเฮาสิทำมาหากินแนวใด
มื้อหนึ่งวันจันทร์ได้ถามผัวหลังจากที่ทั้งสองย้ายเข้ามาอยู่สวนของพ่อเฒ่าไอ้สิปลูกผักและเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ใส่สวนนี้น้องคิดว่าแนวใดเฮาคือบ่ปลูกกาแฟคือบ้านคือเมืองเพิ่นบ่เฮาบ่มีทุนมีฮอนหลายปานนั้นอีกอย่างหนึ่งอ้ายก็บ่อยากเฮือนำคนอื่นเห็นเขาเฮ็ดหยังก็เฮ็ดนำเขาหมดอ้ายว่าเฮาควรมีความคิดของตัวเองอยากเฮ็ดหยังก็เฮ็ดตามใจตัวเองให้ได้ซะก่อนซั่นอ้ายสิเฮ็ดหยังก่อนอ้ายสิปลูกผักสวนครัวเอาไว้ใส่หม้อเอาะหม้อแกงบ่ต้องไปซื้ออยู่ตลาดแล้วเลี้ยงไก่จำนวนหนึ่งเพื่อเอาไว้กินไข่วันจันทร์ยิ้มให้ผัวอย่างมั่นใจนางคิดในใจว่านางเลือกคู่ได้ถูกต้องแล้วอยู่กับสมคิดนางคงจะบ่อึดบ่อยากการเฮ็ดสวนครัวของสมคิดแม่นราบรื่นไปด้วยดีลาวปลูกพืชแบบผสมประสานคือปลูกพืชหลายประเภทอยู่ในสวนมีหมากเพชรหมากเขือหมากถั่วหมากแตงส่วนหมักหุงนั้นลาวปลูกอยู่เรียบหัวข่าวนี้เองที่สมคิดเห็นคุ้นค่าความหู้ที่ตนเองได้เรียนมาส่วนนี้เปรียบเสมือนห้องทดลองลาวลองผิดลองถูกในการปลูกพืชหลายสิ่งหลายอย่างลาวคิดอยากมีเงินเพื่อซื้อดินที่อยู่ใกล้เฮ็ดหนองปลาแต่คิดบ่ออกว่าจะหาเงินมาแต่ไส

1ปีผ่านไปส่วนครัวแบบผสมประสานของ2ผัวเมียหนุ่มก็ออกดอกออกผลดินส่วนที่เคยหุกเหือได้กลายมาเป็นฟุ่มไม้สีเขียวเป็นย่อมย่อมหมากถั่วหมากแตงย้อนลงมาจากเครือบ่อนหั่นบ่อนนี้หมากเพชรสีแดงสีขาวสีเขียวซีออกจากงาสูงเพียงแอวหมากหุงเป็นพัวนักจนบางต้นกองลงเกือบจุดินสาวบ้านนาวายส่วนหลายจะพากันปลูกกาเฟผักสูหมากเซเวอร์และมันฝรั่งเพราะเป็นที่ต้องการของตลาดเมื่อใดที่เขาเจ้าต้องการพืชผักมาเป็นแต่งอยู่ครัวกินหรือซื้อซีนป๋าก็ต้องได้เข้าไปซื้อเอาอยู่ตลาดในเมืองดังนั้นเมื่อสาวบ้านเห็นส่วนครัวของสมคิดจิงมักเวเข้ามาซื้ออยู่เรื่อยๆจนปลูกนำบ่ทันอ้ายเจ้าคิดถึกเลยเด้อที่ปลูกผักแบบผสมประสานวันจันทร์สมเสยผัวผู้ใดก็พากันปลูกพืชอุตสาหกรรมประเภทเดียวหมดแบบนี้อันตรายราคาถูกตกต่ำพวกเขาต้องล่มละลายสมคิดอธิบายให้เมียฟังเขาเจ้าแลนนำเงินเด้การพัฒนาที่ยืนยงบ่ควรเหตุแบบนั้นเฮาแลนนำเงินอย่างเดียวบ่ได้เฮาต้องคิดถึงความมั่นคงทางด้านอาหารการกินของพวกเขานำความสุขของคนเฮามีแต่เงินอย่างเดียวบ่อ้ายอยากถามเออกระโบแล้วเนขั้นสั้นความสุขเม่นเงินเพียงอย่างเดียวอ้ายก็ซอกเอาเมียเอาลูกสาวคนหังคนมีอยู่ในเมืองใหญ่พุ่นสิบ่ดีกว่าบ่วันจันทร์หน้าแดงขึ้นหน่อยหนึ่งเพราะผัวเว้าต่ำใจนางแต่นางก็ยิ้มน้อยลักษณะเขินอายอ้ายเว้าใส่น้องวะเอ้าเว้าใส่จังได๋อ้ายว่าความจริงได้

วันเวลาผ่านไปสมคิดลึงเคยเละสนิทสนมกับสาวบ้านนาวายหลายคนเราต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ในบ้านแห่งนี้มีมือหนึ่งเราจริงอย่างไปเฮือนนายบ้านจังใดสมคิดเจ้ามาอยู่นี่บ่พอ2ปีมีคนฮู้จักเจ้าหลายแล้วเด้เจ้าเป็นนายบ้านแทนข่อยได้แล้วนายบ้านเอ่ยขึ้นโอ้ยน้องบ่มีประสบการณ์หลายปานนั้นเป็นหยังมื้อนี้ลมพัดเจ้ามาทางนี้นายบ้านเว้าหยอกก็อยากมาปรึกษากับนายบ้านข่อยเห็นชาวบ้านจำนวนหนึ่งบ่มีหัวมีสวนข่อยอยากให้เขาเจ้ามาเรียนรู้วิชาปลูกพืชน้ำข่อยถ้านายบ้านช่วยระดมให้ค่อยคิดว่าพวกเขาเจ้าคงจะปฏิบัติตามสมคิดแจ้งจุดประสงค์เจ้าบ่ย่านเขาเจ้าจะปลูกขายแข่งเจ้าบ่บ่ดอกค่อยแห้งอยากให้เขาเจ้ามีรายได้มาเลี้ยงครอบครัวสันก็ดีเลยติสนะเจ้าบ่ต้องห่วงความฮู้หายากที่สุดได้จะมีคนแบบเจ้านี่สามมื้อต่อมาสาวบ้าน5ครอบครัวเข้ามาเรียนรู้การปลูกพืชแบบผสมผสานน้ำส้มขิดส่วนของลาวได้กลายมาเป็นส่วนสาธิตการปลูกพืชต่างๆมื้อหนึ่งสมขิดอธิบายเรื่องการปลูกพืชผักให้แก่สาวบ้านซึ่งมีทั้งแม่หญิงและผู้ชายวันจันทร์เหลียวเบิ่งจากพวงเยี่ยมลงไปเห็นผัวซี่มือไปพุ่นไปพี่ท่าทางเป็นกันเองบางครั้งเขาเว้าโยกเฮ็ดให้ชาวบ้านพากันหัวอักๆหัวจนท้องคดท้องโขบางมือนางเอามะฮุงในสวนมาเฮ็ดตำส้มเอาผักมาเฮ็ดสุปใส่หมากงาแล้วเชิญชาวบ้านหมดทุกคนมากินข้าวสวยห่วมกันอย่างแซ่บซ้อยดังนั้นชาวบ้านจริงหักหอมสองผัวเมียคู่นี้ภายหลังการฝึกอบรมเป็นเวลา1เดือนนายบ้านก็แนะนำให้ชาวบ้านเหล่านี้ไปบุกเบิกที่ดินเป่าวางซึ่งชาวบ้านเคยได้ไปทางปะไว้เขตนี้อยู่ไกลจากบ้านเพียงลักเดียวสาวบ้านที่ไปเฮียนมีความกระตือรือร้นหลายเขาเจ้าตั้งใจเฮ็ดสวนพืชผักแบบผสมประสาน4เดือนผ่านไปน้ำเหือน้ำแหงของพวกเขาเจ้าก็เริ่มเห็นมากเห็นผลปีต่อมาสาวบ้านบ่ต้องเดินเข้าไปซื้อผักอยู่ในเมืองมากินอีกแล้วคุณคุ้มดีของสมคิดถือเก็บไว้อย่างเงียบเงียบอยู่ในส่วนลึกของหัวใจนายบ้านตั้งแต่มือทำอิฐที่สมคิดได้มาเป็นเคยอยู่บ้านนาวายนี้นายบ้านก็ฮู้แล้วว่าหนุ่มคนนี้มีอย่างพิเศษกว่าคนอื่นๆถ้ามีคนแบบนี้อยู่ในบ้านสาวบ้านนี้ก็จะอยู่ดีกินดีและสิ่งที่ลาวคิดไว้นั้นเริ่มปรากฏเป็นจริงในส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วเมื่อหนึ่งนายบ้านไปยามสมคิดและวันจันทร์อยู่ที่สวนดีใจมื้อนี้นายบ้านมีเวลามายามพวกเขาสมคิดทักทายนายบ้านมีแต่เจ้าไปยามข่อยสิเป็นบ่ดีแล้วมีเวลาก็มายามพวกเขาเรื่อยๆเด้วันจันทร์โดดขึ้นโอ้ยมันบ่มีเวลาหันตี้ไผว้าเป็นนายบ้านสบายว่าสิให้น้องสมคิดเปลี่ยนเป็นนายบ้านแทนข่อยเจ้าสิว่าจังได๋วันจันทร์
บ่ได้ดอกในบ้านน้องบ่ยอมวันจันทร์ขาดคานแพงไว้เฮ็ดหยังย่านสมคิดมีเมียน้อยสันบ่ในบ้านเว้าหยอกบ่ดอกวันจันทร์ทางเว้าทางยิ้มแล้วก็เหลียวเบิ่งหน้าผัวแล้วยามใดพวกเจ้าสิเอาลูกเอาเต้าป่านนี้ยังบ่มีลูกรำเขานายบ้านอยากถามมาแต่ดนแล้วพวกเขายังบ่ทันอยากได้เธอดอกถ่านยามใดพร้อมจริงคอยเอาวันจันทร์แบบตอบแบบอย่างบ่อายนายบ้านเหลียวไปเห็นตู้น้อยใส่ปื้มซึ่งสมคิดสะสมไว้สมคิดน้องมีเวลาอ่านปื้มดีแล้วเด้ยามใดเหงาก็จับมาอ่านเพื่อเป็นการพัฒนาสมองถ้าบ่อ่านก็บ่เกิดปัญญาพอดีแล้วคอยเห็นว่าเจ้ามีความคิดดีๆมาแนะนำพวกเขาเรื่อยๆคอยมีปัญหาหนึ่งอยากจะมาปรึกษามีเรื่องอย่างบ่เจ้าเห็นแล้วว่าบ้านเฮาบ่มีไฟฟ้าพวกเฮาเสนอไปทางเมืองให้เพิ่นมาต่อให้ได้2ปีแล้วยังบ่ได้เท่าป่านี้บ่ฮู้ว่าพวกเฮาสิอยู่ในความมืดแบบนี้ไปดนป่านใดนายบ้านอธิบายความทุกข์ยากยุ่งยากให้แก่สมคิดฟังสมคิดใส่ความคิดอยู่หน่อยหนึ่งในที่สุดลาวก็เว้าขึ้นถ้าสาวบ้านต้องการแท้ๆน้องมีความคิดอันหนึ่งบ่ฮู้ว่านายบ้านจะเห็นดีนำบ่อ่ะลองเว้ามาเบิ่งดูนายบ้านเว้าวันจันทร์เองก็จะฮู้เซนกันสมคิดบอกให้ในบ้านฮู้ว่าเดี๋ยวนี้มีจักรปั่นไฟฟ้าขนาดน้อยใช้พลังงานน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้สำหรับ30หลังคาเรือนเครื่องจักรสนิทนี้นำเข้าจากประเทศจีนมีราคา15ล้านกีบคุ้มจริงก็บ่ได้แพงปานใดวันจันทร์เอ่ยขึ้นบ้านเฮามีเพียง28หลังคาแต่ละเรือนจะใช้ได้จักรวัตในบ้านทางเรือนละ20วัตจะใช้หลายกว่านั้นบ่ได้ไฟจะบ่พอสมคิดอธิบายสมคิดบอกว่าเคยเห็นประชาชนเพิ่นได้ใช้อยู่ทางภาคใต้ของลาวแต่สาวบ้านที่ใช้ต้องมีระเบียบวินัยต้องออกเงินสวยกันเพื่อซื้อเครื่องจักรและเก็บเงินแต่ละเดือนจากสาวบ้านสำหรับการบำรุงซ่อมแปลงรักษาเครื่องจักรแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องมีน้ำห่วยซึ่งสาวบ้านจะต้องปกปักรักษาห่วยนี้บ่ให้แห้งเป็นอันขาดถ้าน้ำห่วยแห้งยามใดเครื่องจักรก็ใช้บ่ได้แนวใดก็ต้องได้เอาพวกเขาอยากใช้ไฟฟ้ามาดูดแล้วนายบ้านเว้าอย่างหนักแน่น

0: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

เมื่อต่อมานายบ้านได้เอิ้นสาวบ้านมาประสมอยู่สโมสรแล้วแจ้งจุดประสงค์การติดตั้งเครื่องปั่นไฟฟ้าสาวบ้านยินดีที่นายบ้านเสนอความคิดนี้ขึ้นมาแต่ยังมีสาวบ้านบางคนยังสงสัยว่าแผนการนี้จะเป็นไปบ่ได้สุดท้ายทุกคนก็เห็นดีเห็นพร้อมที่จะออกเงินซื้อเครื่องจากนี้ส่วนสาวบ้านผู้ที่บ่มีเถื่อนั้นนายบ้านให้จ่ายพรตามหลังได้หลังจากนั้นสมคิดกับสาวบ้านในบ้านสามคนได้ขึ้นไปเทิงภูเพื่อสำรวจเบิ่งปริมาณน้ำอยู่ห้วยจุซึ่งเป็นบ่อที่จะเอาเครื่องจักรไปติดตั้งใส่น้ำห้วยนี้อยู่ไกลจากบ้าน3กิโลเมตรสมคิดติดต่อหมู่คนหนึ่งอยู่ทางปากเซขอห้องให้เขาเป็นธุระในการติดต่อซื้อเครื่องจักรทั้งแนะนำนายสร้างมาติดตั้งให้พร้อมเพื่อนคนนั้นเขียนหนังสือมาบอกสมคิดพาสาวบ้านขึ้นไปก่อห้องน้ำเพื่อให้เป็นทางน้ำไหลยาวขนาด7เมตรส่วนอยู่ส่วนหนึ่งปล่อยให้เป็นทางน้ำตกไว้เพื่อเป็นบ่อนตั้งของเครื่องจักรสมคิดกับสาวบ้าน8คนใช้เวลาเฮ็ดเวียก3มื้อทุกอย่างก็เรียบร้อยตามแผนการหนึ่งอาทิตย์ต่อมามีรถโตโยต้าแล่นเข้ามาในบ้านพร้อมด้วยในบ้านในสร้าง2คนเครื่องจักรปั่นไฟสายไฟโค้งบักใหญ่และอุปกรณ์อื่นๆชาวบ้านผู้ใดก็มาหุ่มเบิ่งด้วยความอยากฮู้อยากเห็นเพราะบ่เคยเห็นจักเทือสมคิดและนายบ้านแบ่งสาวหนุ่มบ้านที่แข็งแรงออกเป็น2จุสมคิดคุมจุที่หนึ่งแบกเครื่องจักรขึ้นไปเทิงภูพร้อมกับนายสร้างคนหนึ่งเพื่อไปติดตั้งอยู่เทิงพุ่นส่วนนายบ้านคุมอีกจุหนึ่งตั้งหลักเสาไฟฟ้าต่อสายไฟฟ้าเข้าแต่ละเฮือนใช้เวลาเพียง2มือเท่านั้นการติดตั้งไฟฟ้าเข้าบ้านนาหวายก็สำเร็จสาวบ้านต่างก็พากันพักผ่อนหลังจากเฮ็ดเวียกหนักมา3มื้อสมคิดก็กลับไปสวนด้วยความโล่งใจนายบ้านเลือกมืองามยามดีไว้แล้วลาวางแผนไว้ในหัวแล้วอีก2มื้อจะทำพิธีเปิดและเสริมสลองการเอาไฟฟ้าเข้าบ้านเมื่อต่อมาคนแป่งรถจักรอยู่ในบ้านแล่นหน้าลาตาเหลืองหายใจหอบใจง่ายมาหาในบ้านในบ้านในบ้านไอ้สมคิดถือ งูกัดเท่ากี่เว้าอ้าวเป็นยังเดี๋ยวนี้เราเป็นแนวใดนายบ้านถามด้วยความตกใจพวกเขาเอาลาวใส่รถส่งแถวไปส่งห้องหมอเมืองแต่เศร้าพอดีบดลข่าวสมคิดถูกงูตอดก็แพร่ไปถึงหูของคนหมดบ้านเหมือนไฟลามป่าแม่ป้าหน้าอาผู้ใดก็จมปากจมคำสมคิดเอ้ยอย่าสู้เป็นอย่างเด้อนายบ้านห้อนหนย่านสมคิดจะเป็นอันตรายให้แหงถึงแก่ความตายลาวขับรถหนใดปืดๆเข้าไปในเมืองอย่างบ่รอซาส่วนสาวบ้านผู้ใดก็บ่ปิ่นอันกินอันนอนบ่ว่าเด็กน้อยหรือผู้ใหญ่ต่างก็รอฟังข่าวข่าวคนที่เข้าไปในเมืองหนึ่งมื้อหนึ่งคืนผ่านไปพวกเขาเจ้ายังบ่เห็นผู้ใดมาส่งข่าวให้ก้าวเข้ามือที่สองรถหุ่นใดของนายบ้านก็แล่นเข้ามาพวกสาวบ้านแล่นเข้าไปหาลาวเพื่ออยากฮู้ข่าวของสมคิดนายบ้านตาแดงมีสีหน้าอิดเมื่อยย้อนลาวอึดนอน
ลาวหายใจออกบาดยาวๆแล้วว่าว่าเดี๋ยวนี้สมคิดปลอดภัยแล้วลาวถูกงูเขียวตอดบ่ให้แฮงปานใดถ้าแม่นงูเห่าคงตายไปแล้วพี่น้องเอ้ยนี่แล้วเพิ่นว่าตกน้ำบ่ไหลตกไฟบ่ไหม้แม่นบ่ทุกคนพากันดีใจแล้วเว้าขึ้นว่าแม่นแล้วคนดีตกน้ำบ่ไหลตกไฟบ่ไหม้สาวบ้านเว้าขึ้นพร้อมกัน

ท่านผู้ฟังเพื่อนมิตรรายการที่ฮักเพลงสำหรับบทเรื่องสั้นคนดีของบ้านซึ่งเป็นการเขียนของจุลมณีสายบัวแก้วได้หมดลงขอบใจทุกท่านที่เกียรติติดตามรับฟังรายการบทกลอนและเสียงเพลงมาฮอดนี้เวลาทางรายการกาคงสิได้มารับพัดจากท่านผู้ฟังไปขออวยใส่พรทุกท่านจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีคืนต่อไปพบกันใหม่คืนนี้ราตรีสุขสันต์

การประกอบสร้างเสริมทรงในทางดีมีน้ำใจประหยัดบ่จ่ายฟุ่มเฟือยลิ่นแนวใดเฮาผลิตได้จงพร้อมใจขยายตื่นปลูกพืชผลหมักไม้สิใครพร้อมถั่วหอมเพื่อมาเงินคำพร้อมสิได้อยู่ในกระเป๋าสิ่งใดเฮาพอเฮ็ดสวยเสริมเติมสร้างมีหลายเหลือกินแล้วเฮาขายไปได้เงินอีกหลีกจากความยุ่งยากดีแท้ลืนหลังแท้นา

ทำดีไว้ไผ่โบยอก็ตามสร้างทำสัวนั้นไผ่สีย่องกายธรรมสวัสดีท่านผู้ฟังที่หักแพงนำพระทานเข้าสู่เวลาของรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวรายการนี้ออกอากาศทุกมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น.ท่านหับฟังได้ที่ FM 103.7 MHz อยู่กับบุญน้องครับนาทีดำเนินรายการสำหรับมีรายการท่านใดที่กำลังหับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เนาะบางท่านอาจจะหับฟังจากทางวิทยุของรถเดินทางไปมาในโมงนี้บางคนกับมงเดือเวียกเรื่องงานมงนี้ก็มีหรือว่ากำลังจะเริ่มเวียกมงนี้ก็มีเนาะท่านผู้ฟังเนาะหรือบางคนอาจจะหับฟังอยู่ตามเฮือนซานบ้านทรงเกี่ยวข่าวรับข่าวนอนอยากจะหับฟังเสียงเพลงมวลก่อนเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศเป็นการผ่อนคลายอารมณ์จากการเฮ็ดเวียกงานมาเนาะผ่อนคลายความอิดเมื่อยก็ถือว่าเป็นการดีท่านผู้ฟังหมุนขึ้นมาหับฟังได้เพราะว่ารายการของเฮามีข้อมูลข่าวสารดีๆหลายๆอย่างพร้อมเดียวกันนะกันยังมีสาระนะฮู้แต่ละมื้อเนาะบุญน้องสลับซับเปลี่ยนแต่ละหัวข้อแตกต่างกันไปกับหวังว่าแต่ละหัวข้อนั้นจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านที่หาฟังรายการอยู่ในตอนนี้และก็อย่าลืมเนาะสำหรับมีรายการที่หาฟังไปแล้วท่านหาฟังอยู่แขวงใดเมืองใดสัญญาณแจ้งดีหรือบ่เนาะก็คือการหาฟังในขอบเขตทั่วประเทศรายงานผลของการหาฟังมาได้เติมสำหรับหมายเลขโทรศัพท์แม่น020-5986-8324ยินดีต้อนรับทุกท่านเนาะก็ขอแจ้งสำหรับการโทรมาก็ขอให้มีรายการโทรมาในวันเวลาทางราชการเนาะท่านผู้ฟังเนาะเพราะว่ารายการของเฮาเป็นรายการบันทึกไว้บุญน้องบันทึกรายการเพื่อออกอากาศให้ประธานได้รับฟังเนาะท่านผู้ฟังเริ่มต้นรายการแบบนี้เฮาเปลี่ยนบรรยากาศก่อนรับฟังส่งเสียงเพลงระยะต่อไปมีสิ่งดีและข้อมูลข่าวสารมานำเสนอเติมอีก

0: จ้าฮู้บ่ว่ายงลายมันใครอยู่ไสแด
1: ฮู้แท้อยู่ตามน้ำในกระโปะกระป๋องโถดอกไม้แม่นบ่
0: แม่นแต่ยังบ่พอทุกบอนที่มีน้ำใสขังอยู่ทั้งในและนอกเฮือนมันใครเสียได้หมดน้ำห้องติดตู้อาหารทานห้องน้ำของตู้น้ำเย็นยางติดรถเก่าถุงยางขวดแก้วน้ำเปาที่ปะตากฝนไหอ่างฟื้นน้ำและอื่นๆ
1: จะเห็นในใดสนะ
0: บ่ยากน้ำใสให้เอาฝาปิดดีๆโถดอกไม้หรือน้ำห้องติดตู้อาหารเปลี่ยนน้ำเรื่อยๆกระโปะกระป๋องแก้วแตกยางติดรถเก่าอยู่หน้าเฮือนหลังเฮือนเฮ็ดอนามัยอย่าให้มีน้ำขังแม้แต่น้อยเดียวส่วนอ่างน้ำที่ปลูกดอกไม้เอาปลาหานกยุงปล่อยใส่เห็นอันนี้ก็จัดการยุงลายได้แล้ว
1: อย่าลืมบ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกมาช่วยกันกำจัดยุงลายเดียวนี้เลย
2: การประกอบสร้างเสริมทรงในทางดีมีน้ำใจประหยัดบ่จ่ายฟุ่มเฟือยลิ่นแนวใดเฮาผลิตได้จงพร้อมใจขยายตื่นปลูกพืชผลหมักไม้สิใครพร้อมถั่วหอมเพื่อมาเงินคำพร้อมสิได้อยู่ในกระเป๋าสิ่งใดเฮาพอเฮ็ดซวยเสริมเติมสร้างมีหลายเหลือกินแล้วเฮาขายไปได้เงินอีกหลีกจากความยุ่งยากดีแท้ลืนหลังแท้นา

ท่านกำลังหับฟังรายการลาติเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวออกอากาศทุกมื้อเนาะเวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น. ก็ถือว่า1สมุกเต็มๆเนาะที่มีรายการอยู่กับคุณน้องข้อมูลข่าวสารต่างๆสาระดีๆพร้อมกับเสียงเพลงเสียงลำแต่ละระยะบุญน้องสลับสับเปลี่ยนให้เป็นระยะละ2เพลงเนาะมีทั้ง

0: เศร้ามามื้อนี้ลูกเจ็บหัวปวดตูเมื่อยเมื่อยคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: ใส่เบิ่งพอคำเบิ่งหัวเบิ่งโอ้คิงฮ้อนแท้ลูกเป็นไข้แท้ได้นี่ได
2: ้คันลูกไข้ก็สิยากหยังยาแก้ไข้อยู่ตู้หั่นเด้เอาให้ลูกกินแท้แม
1: ่บ่ได้ได้แม่มาเลยจะบ่ได้ยินแพทย์หมอเพิ่นโฆษณาว่าเดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกพร้อมระบาดคันเป็นไข้จะซื้อยามากินเองให้เคี่ยวไปห้องหมอหลายๆเลยได้บ่สนใจกันนะบัดเป็นนักพูดแล้วจังไปนายหมอเพิ่นก็ช่วยบ่ทันกินแรงใจมดเหือนบ่ได้ยินบ่เจ้าก็ได
2: ้โอ้แม่นได้เนาะไปลูกไปๆแม่สิพาไปห้องหมอเดี๋ยวนี้ล่ะมื้อนี้ค่ะตลาดกระสามันเถาะชีวิตลูกสำคัญกว่า
3: ถ้ามีอาการไข้อย่าประมาทรีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน

านกำลังให้เกียรติตามฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกอากาศถูกมื้อเวลา 22:00 นถึง 23:00 นอยู่กับบุญน้องหับนาทีดำเนินรายการสำหรับรายการนี้เราบุญน้องก็มีสิ่งดีๆที่อยากจะแนะนำเติมโดยเฉพาะแม่นเรื่องของสุขภาพร่างกายนี่แหละเนาะโดยเฉพาะมื้อนี้เฮาจะเน้นไปเรื่องของการอาบน้ําอ่ะท่านผู้ฟังเนาะอ่ะบางคนที่รับฟังรายการอยู่ตอนนี้เกียมจะเข้าเนาะนี่อาบน้ําแล้วหรือบ่หรือว่าบางท่านอาจจะอาบแล้วเนาะแล้วท่านอาบเป็นน้ําอุ่นหรือว่าน้ําเย็นซึ่งเพิ่นว่าการอาบน้ําเย็นนี่ท่านผู้ฟังจะส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายอันนี้ถือว่าเป็นการดีเนาะสําหรับคนที่มักอาบน้ําเย็นเป็นประจําซึ่งเพิ่นว่าการอาบน้ําเย็นจะเป็นการช่วยคืนความสดชื่นให้แก่ร่างกายและสมองหลายเฮือนอาจจะมีเครื่องเฮ็ดน้ำอุ่นติดเฮือนไว้เนาะเพื่อช่วยในยามที่จะอาบน้ำโดยเฉพาะบ่ให้หนาวจนเกินไปแต่ท่านฮู้หรือบ่ว่าการอาบน้ำเย็นนั้นส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายหลายเพราะว่าการอาบน้ำเย็นจะช่วยเฮ็ดให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นและตื่นตัวในตอนเช้าเพราะว่าน้ำเย็นจะไปช่วยกระตุ้นประสาทส่วนต่างๆในร่างกายที่ยังเฮ็ดเวียกยังบ่เต็มที่ให้เฮ็ดเวียกดีขึ้น2แม่นจะส่งผลดีต่อเส้นผมและผิวหนังการอาบน้ำเย็นช่วยให้รู้ขุมขนและหนังกำพร้านี่มันเข้มขึ้นและก็ช่วยให้หนังหัวและก็เส้นผมมีความสมสื่นเงาเหลื่อมงาม3ช่วยแก้อาการเคร่งเครียดได้ซึ่งมีการศึกษาพบว่าการที่ร่างกายได้รับความเย็นสม่ำเสมอจะช่วยเฮ็ดให้ร่างกายจัดการกับความเคร่งเครียดได้ดี4ช่วยเพิ่มระบบเผาผลาญความเย็นนั้นจะกระตุ้นให้ร่างกายผลิตไขมันสีน้ำตาลซึ่งเป็นไขมันที่ใช้ในการเผาผลาญพลังงานยิ่งมีไขมันสนิทนี้หลายขึ้นเท่าใดก็ยิ่งจะช่วยให้เผาผลาญแคลอรี่ได้ดีขึ้นยิ่งขึ้น5ช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวหลังจากออกกำลังกายสำหรับคนที่ออกกำลังกายหรือออกเล่นกีฬาเป็นประจำเนาะการอาบน้ำเย็นนี้จะช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูให้ร่างกายสดชื่นซึ่งในบางครั้งเนาะนักกีฬาที่เขาเจ้าฝึกนักหลายเกินไปเขาเจ้าจะมีการแช่น้ำเย็นเนาะเพื่อจะช่วยหลุดความปวดเมื่อยของร่างกายได้อันนี้เป็นประโยชน์ของการอาบน้ำเย็นให้ผู้ฟังเนาะจะส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของเฮาบุญน้องก็หวังว่าจะเป็นอีกข้อมูลที่ดีนึงให้กับทุกท่านที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เฮาเปลี่ยนบรรยากาศอีกตื่มให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการตื่มอีก

0: จ้าฮู้บ่ว่ายงลายมันใครอยู่ใส่แด
1: ฮู้แท้อยู่ตามน้ำในกระโปะกระป๋องโถดอกไม้แม่นบ
0: ่แม่นแต่ยังบ่พอทุกบ่อนที่มีน้ำใสขังอยู่ทั้งในและนอกเฮือนมันใครใส่ได้หมดน้ำห้องติดตู้อาหารถ่านห้องน้ำของตู้น้ำเย็นยางติดรถเก่าถุงยางขวดแก้วน้ำเปาที่ปะตากฝนไหอ่างฟุ้ยน้ำและอื่นๆ
1: จะเฮ็ดในใดซะน่ะ
0: บ่ยากน้ำใส่ให้เอาฝาปิดดีๆโถดอกไม้หรือน้ำห้องติดตู้อาหารเปลี่ยนน้ำเรื่อยๆกระโปะกระป๋องแก้วแตกอย่างติรถเก่าอยู่หน้าเฮือนหลังเฮือนเฮ็ดอนามัยอย่าให้มีน้ำขังแม้นแต่น้อยเดียวส่วนอ่างน้ำที่ปลูกดอกไม้เอาปลาหานกยุงปล่อยใส่เฮ็ดอันนี้ก็จัดการยุงลายได้แล้ว
1: อย่าลืมบ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกมาช่วยกันกำจัดยุงลายเดี๋ยวนี้เลย

เสียงเพลงให้ทานได้หับฟังมวลๆผ่านไปหวังว่าจะถูกใจทุกท่านที่หับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เนาะสำหรับสับเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเสียงเพลงเสียงลำเนาะเป็นกำลังแห่งใจให้กับมิตรรายการทุกท่านเสื่อว่าบางท่านอาจจะอิดเมื่อจากการเฮ็ดเวียกงานบางคนอาจจะคิดหาช่องทางเพิ่มในการหารายได้เพิ่มหารายได้เสริมเนาะท่านผู้ฟังเนาะบางคนอาจจะกำลังท้อแท้อิดเมื่ออยู่บุญน้องก็เป็นกำลังใจให้บอกว่าท่านจะกำลังพบเจอกับปัญหาได้อยู่เสื่อว่าทุกปัญหามีทางออกทางผู้ฟังเนาะเราต้องได้ใช้สติใช้ความอดทนของเขาในการเข้าช่วยในการแก้ไขปัญหาสิ่งต่างๆบางคนอาจจะมีเงื่อนไขที่มีหลายคนช่วยมีหลายคนซัพพอร์ตบางคนอาจจะบ่มีเงื่อนไขอาจจะเป็นตัวคนเดียวคิดเองหาทางออกเองอันนี้ก็ขอให้ทุกคนสู้ๆท่านผู้ฟังถ้าว่าเรามีความอดทนมีความพยายามมีสติเคียงคู่กันไปทุกสิ่งทุกอย่างจะมีทางออกไปในทางที่ดีเสมออย่างแน่นอนเนาะบุญน้องก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้กับทุกท่านที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้อัปเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

การประกอบสร้างเสริมทรงในทางดีมีน้ำใจประหยัดบ่จ่ายฟุ่มเฟือยลิ่นแนวใดเฮาผลิตได้จงพร้อมใจขยายเติมปลูกพืชผลหมักไม้สิใครพร้อมถั่วหอมเพื่อมาเงินคำพร้อมสิได้อยู่ในกระเป๋าสิ่งใดเฮาพอเฮ็ดซวยเสริมเติมสร้างมีหลายเหลือกินแล้วเฮาขายไปได้เงินอีกหลีกจากความยุ่งยากดีแท้ลื่นหลังแท้นา

0: ้ามามื้อนี้ลูกเจ็บหัวปวดตูเมื่อยเมื่อยคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: ใส่เบิ่งพอคำเบิ่งหัวเบิ่งโอ้ขิงห้อนแท้ลูกเป็นไข้แท้ได้นี่ได
2: ้คันลูกไข้ก็สิยากหยังยาแก้ไข้อยู่ตู้หั่นเด้เอาให้ลูกกินแท้แม
1: ่บ่ได้ได้แม่มาเลยจะบ่ได้ยินแพทย์หมอเพิ่นโฆษณาว่าว่าเดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกพร้อมระบาดคันเป็นไข้จะซื้อยามากินเองให้เคี่ยวไปห้องหมอหลายรายเลยได้บ่สนใจกันนะบัดเป็นนักพูดแล้วจังไปนายหมอเพิ่นก็ช่วยบ่ทันกินแรงใจมดเหือนบ่ได้ยินบ่เจ้าก็ได
2: ้โอ้แม่นได้เนาะไปลูกไปๆแม่สิพาไปห้องหมอเดี๋ยวนี้ล่ะมื้อนี้ค่ะตลาดกระสามันเถาะชีวิตลูกสำคัญกว่า
3: ถ้ามีอาการไข้อย่าประมาทรีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน

านกำลังให้เกียรติที่ตามมาฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวออกอากาศทุกมื้อเวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น. 1 ชั่วโมงเนาะมีรายการอยู่กับบุญน้องหับหน้าที่ดำเนินรายการมีเสียงเพลงแดเสียงลำน้ำข้อมูลข่าวสารต่างๆสาระดีๆการฝากเตือนวันดาทานเนาะบุญน้องนำมาเป็นประโยชน์เป็นข้อมูลที่ดีให้กับทุกท่านที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้สำหรับเวลาของเฮา1ชั่วโมงมื้อนี้ก็ถือว่าปึ๊ดเดียวเนาะท่านผู้ฟังเวลาเดินทางมาฮอดและเนี่ยท้ายของทางรายการสำหรับท่านนี้ปุ๋นน้องก็ฝากเตือนท่านใดที่รับฟังรายการจากทางวิทยุของรถเดินทางไปมาในตอนนี้บ่ว่าจะไปเวียกไปงานไปลิ่นไปเที่ยวขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยสิ่งสำคัญขอให้ปฏิบัติระเบียบจราจรเนาะคอยไปคอยมาให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยท่านผู้ฟังเวลากลางคืนนี่ก็ต้องได้มีสติให้หลายขึ้นการเบิ่งเห็นได้การรักษาระยะห่างเนาะการสิ่งแซงก็ขอให้หับประกันท่านผู้ฟังเด้อบอกว่าท่านจะเดินทางขึ้นทั้งเหนือลงทางใต้หรือว่าเดินทางที่นครหลวงจันทร์ก็ดีขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยสำหรับท่านใดที่กำลังจะเข้ารับเข้านอนในค่ำคืนนี้ก็ขออวยพรให้ท่านนั้นนอนหลับฝันดีเนาะสำหรับค่ำคืนนี้บุญน้องรับไปก่อนสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังทีเคารพทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 นถึง 23:00 นมื้อนี้แม่นวันศุกร์ขึ้น5ค่ำเดือน11ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่16เดือนตุลาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5โมงรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ6โมงรายการเพื่อสุขภาพที่ดี6โมง30นาทีรายการข่าวตามเหตุการณ์7โมงรายการข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ขั้งที่12ของพรรค8โมงรายการขับขี่ปลอดภัย9โมงรายการสีสันเสียงเพลง10โมงรายการลองลิสต์ลองไล่11โมงรายการเพลงก่อนเที่ยง12โมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการเพลงย้ำบ่าย15โมงรายการความหู้ทางกฎหมาย15โมง30นาทีรายการประกันสังคม16โมงรายการชีวิตติดพันสังคม16โมง30นาทีรายการหอบบ้านผ่านเมือง17โมงรายการสนทนาภาษาแม่18โมงรายการหอบหู้เรื่อง SME 19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการพบกันหลังข่าว20โมงทายทอดหวย20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกอมนิทรา22โมงรายการล้าตีเสียงเพลง23โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัศถานีทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานหับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

สิบสลึงอยู่ฝากน้ำอย่าโอ้เอาคะนิ้งหาสองสลึงในมือเฮาหอยหีบกับเอาไว้ไผสิหลิงเห็นใส่ตับไตนกกี่ทีปากมันห้องถึดถึงใจเลี้ยวเซกระปูกระหักมีสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการล้มตัวทิศนับลุ้นจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งรายการนี้มีให้ท่านฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์ห้าโมงหาหกโมงมีข่าวคราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยเสียงเพลงเสียงล้ำจำนวนหนึ่งมาสั่งบรรยากาศมาเปิดให้ท่านฟังซึ่งแมนบุญเทียงแก้ววิไลวงเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วมาพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้นี่เป็นวันศุกร์เลยดิเป็นวันศุกร์ขึ้น5ค่ำเดือน11ปีมะเมียพุทธศักราช2569มื้อนี้คงกับวันที่16เดือนตุลาคริสตศักราช2026นะเดือนตุลาก็กลายครึ่งเดือนแล้วว่าซะนะกลายครึ่งเดือนก็ได้หรือว่าฮอดครึ่งเดือนก็ได้อีกครึ่งเดือนอีกบ่พอเท่าใดมื้อเดือนตุลาก็จะหมดไปเดือนพฤศจิกจะเข้ามาแทนทีเลยเด้บางคนบอกว่าก็โอ้ยก็ยังอีกไกลดอกยังอีกดนอยู่ดอกบ่ดนไหนแม่นบ่ทันผู้ฟังวันเวลานี่บ่ได้ดนได้เปลี่ยนไปแต่ละมื้อแต่ละชั่วโมงดังนั้นการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานที่พวกเฮาเฮาภาพผิดชอบจุดนั้นก็จงเอาใจใส่เพราะมองเวลาบ่ท่าผู้ใดนะเอาใจใส่ปฏิบัติให้สำเร็จเสร็จสิ้นโดยไวทั้งหับประกันคุณภาพประสิทธิภาพประสิทธิผลในการสู่สนจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานเต็มอีกมื้อนี้ก็เช่นเคยทางรายการก็มีข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะที่ผ่านมานั้นมานำเสนอให้ท่านได้ฟังพร้อมด้วยเพลงฮ้องขับล้ำจำนวนหนึ่งเต็มอีกนะสร้างบรรยากาศเปิดปั่นมวลซื่นในยามเศร้าๆก็อย่างสิให้ท่านผู้ฟังหลายคนที่กำลังตื่นเด็กลุกเช้าเฮ็ดเวียกอยู่ในครอบครัวเงินสารของตนเองเป้าหมายกับเพื่อนนำพาเอาครอบครัวให้หลุดพ้นจากความทุกข์ยากนั่นแหละเริ่มต้นของรายการให้ท่านได้ฟังเพลงก่อนจากนั้นจึงจะมาเว้าข่าวสู่ท่านฟังโดยสปอร์ตแล้วก็เป็นบทคำเห็นของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศเกี่ยวกับวันต้านยาเสพติดที่รัฐบาลลาวของพวกเราได้จัดขึ้นในปีนี้ว่ามีเนื้อในใด

อ๋อเพลงจากทางรายการก็ผ่านพ้นไปแล้วบัดนี้ก็จะนำเสนอให้ท่านได้ฟังเกี่ยวกับบทความเห็นของพลเอกกำเลียงอุทกศรรองนายกรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศทั้งเป็นประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติเนื่องในโอกาสวันแห่งชาติต้านยาเสพติดวันที่12ตุลาซึ่งเนื่องในนั้นเพิ่นก็ได้สิออกว่าก่อนอื่นก็ขอตั้งหน้าให้รัฐบาลก็คือประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติและแนะนำส่วนตัวขอนำเอาความยื้อยามดำข่าวอันอบอุ่นความสามัคคีหักแพงอันสนิทสนมมายังพ่อแม่ประชาชนบรรเทาเพื่อนมิตรสหายนายและพลทหารนายและพลตำรวจและพนักงานราชการในขอบเขตทั่วประเทศคือดังที่พวกเขาฮู้น้ำกันแล้วว่าปัญหายาเสพติดถือเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงที่สุดต่อการดำรงชีวิตของมวลมนุษย์มันทำลายความสงบความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางด้านสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมซึ่งผู้ที่เคลื่อนไหวพัวพันเกี่ยวกับยาเสพติดในทุกๆ กรณีนับทั้งผู้ถูกขอให้จากยาเสพติดล้วนแต่เป็นผิดภัยมีผลให้ต่อชีวิตต่อสุขภาพทรัพย์สินของสังคมหรือสร้างบาดแผลความเจ็บซ้ำด้านจิตใจต่อบุคคลครอบครัวและญาติที่พี่น้องพร้อมนั้นมันยังทำลายความสงบปลอดภัยในครอบครัวกีดขวางการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและก็ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศชาติซึ่งปัญหายาเสพติดอยู่ลาวก็คือกับหลายประเทศในทั่วโลกนั้นยาเสพติดก็ได้แพร่ระบาดแต่ตัวเมืองไปสู่ชนบทในหลายระดับที่แตกต่างกันซึ่งมันได้เป็นสาเหตุพาให้เกิดปรากฏการณ์หยดท่อและอาชญากรรมประเภทต่างๆจำนวนการทับม่างคดียาเสพติดจับผู้ถูกหานักโทษผู้ติดยาเสพติดยาเสพติดแต่ละประเภทที่ยึดได้เห็นว่าเพิ่มขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงเล่เหลี่ยมการเคลื่อนไหวลักลอบขนส่งค้าขายยาเสพติดก็มีลักษณะเหลือกแลบแนบเนียนด้วยหลายวิธีมีหลายรูปการมีกระบวนการที่สลับซับซ้อนเป็นกลุ่มเครือข่ายแน่นหนาเสื่อมยงอยู่ทางภายในและต่างประเทศนำใส่ผ้านะอุปกรณ์ที่ทันสมัยมีอาวุธเกี่ยมพร้อมตอบโต้กับเจ้าหน้าที่ของพวกเขากลุ่มคนเหล่านั้นได้ซอกทุกวิธีทางเพื่อเบื่อเมาเศร้านุ่มเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติเป็นต้นการผสมสิ่งเสพติดใส่ผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องดื่มยาปวดพยาธิยาสูบไฟฟ้าและอื่นย้อนเห็นได้ถึงภัยอันตรายและความจำเป็นตัวจริงในการในเวียกงานแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้นก็ต้องได้มีความเด็ดขาดโปร่งใสและเป็นมืออาชีพซึ่งในหนึ่งปีที่ผ่านมานี่คณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติโดยมีกระทรวงป้องกันความสงบเป็นเสนาธิการให้ศูนย์กลางพรรครัฐบาลในการนำภาษีนำจัดตั้งปฏิบัติเรื่องงานแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังตลอดมาฮอดเวลานี้เป็นระยะเวลาแห่งการสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติมติ171/สพ.ศ.ลงวันที่21เดือนพฤศจิกายน2025ว่าด้วยการรับรองเอาผลการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติแต่2021-2025และที่ทั้งแผนการต่อหน้าให้หันมาเป็นแผนงานแห่งชาติตาม6เวียกงานจุดสุ่มทั้งหันเข้าสู่เวียกงานตัวจริงอย่างตั้งหน้าในปี2026นี้คณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติจะได้กำหนดหัวข้อวันแห่งชาติต้านยาเสพติดว่ายาเสพติดคือศัตรูโตให้กาดปวงชนลาวทั้งชาติต้องร่วมกันสกัดกั้นแก้ไขให้นำเอาจิตใจนี้เข้าสู่เวียกงานตัวจริงเป็นต้นสร้างความรับรู้ทั่วสังคมด้วยการศึกษาอบรมโฆษณาเผยแพร่ระเบียบกฎหมายผิดภัยผลให้ของยาเสพติดในกว้างขวางและต่อเนื่องเส้นว่าคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติได้จัดกิจกรรมภายใต้หัวข้อสาวหนุ่มยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดซึ่งมีสาวหนุ่มเข้าร่วมแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นในการป้องกันสกัดกั้นแก้ไขยาเสพติดในหลายเนื้อในซึ่งได้เป็นประโยชน์ในการนำภาษีนำเคลื่อนไหวเวียงงาน
แก้ไขยาเสพติดแก่เจ้าหน้าที่พวกเขาและก็แสดงให้เห็นว่านี่มันก็เป็นซองทางหนึ่งในการสร้างความรับรู้ที่ถูกต้องให้สาวหนุ่มนักเรียนนักศึกษาประชาชนลาวปนเผ่าได้มีความรับรู้เข้าใจถูกต้องต่อพิษภัยผลให้ของยาเสพติดทุกชนิดและพร้อมกันนี่ทั่วปวงชนลาวก็ได้สร้างความเข้มแข็งอยู่ในชุมชนด้วยการโฆษณาเผยแพร่เฮ็ดให้ประชาชนชาวค้าขายกรรมกรชาวนาชาวสวนได้ตื่นตัวเข้าร่วมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแสดงออกในการสร้างครอบครัวบ้านชุมชนโรงเรียนสถาบันการศึกษาภาครัฐภาคเอกชนสำนักงานองค์การห้องจักโรงงานปลอดยาเสพติดเพิ่มขึ้นแต่ละระยะพร้อมกันนั้นคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดแต่ละขั้นยังได้เอาใจใส่ประสานส่งทบสร้างเงื่อนไขอำนวยความสะดวกให้ประชาชนลาวบรรเภาที่อยู่เขตทางไก่โศกลิกหันไปประกอบอาชีพถือกฎหมายมีแหล่งหับที่มั่นคงด้วยการปลูกพืชทดแทนการปลูกพืชที่มีสารเสพติดส่งเสริมเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชผักเป็นสินค้าจำหน่ายภายในและส่งออกขายต่างประเทศสำหรับผู้ที่ถือขอให้จากยาเสพติดนั้นจะไม่ได้รับการเข้าบำบัดเป็นปัวสุขภาพและก็ฝึกวิสาชีพอยู่ในศูนย์ปินปัว16แห่งของรัฐมีประสิทธิผลในระดับที่แน่นอนซึ่งปัจจุบันนี้ท่านผู้ฟังสามารถปินปัวผู้ถูกขอห้ามจากสิ่งเสพติดได้กลับคืนเป็นคนดีของสังคมเพิ่มขึ้นเคียงคู่กันนั้นรัฐบาลก็ยังได้มอบหมายให้ทุกภาคส่วนร่วมกันปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเวียกงาน3สร้างในระยะใหม่ติดพันกับการสร้างบ้านสถาบันการศึกษากระทรวงกลุ่มกองกำลังประกอบอาวุธปลอดยาเสพติดเพิ่มทวีในการปฏิวัติมาตรการทางด้านกฎหมายต่อผู้กระทำผิดเฉพาะในปี2016นี้เจ้าหน้าที่พวกเขาที่ป้องกันความสงบสามารถแก้ไขคดียาเสพติดได้หลายกรณีเป็นต้นได้ถับม้างยึดยาเสพติดยึดทรัพย์สินวัตถุของกลางสารเคมีต่างๆที่พวกกลุ่มคนบดีลักลอบนำเข้าผ่านประเทศเฮาซึ่งเจ้าหน้าที่วิสาเฉพาะที่เกี่ยวข้องสามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิดมาลงโทษตามระเบียบกฎหมายการปฏิบัติเวียงงานกองทุนควบคุมสกัดกั้นและต้านยาเสพติดศูนย์กลางท้องถิ่นมีระบบการจัดตั้งครบสุดสามารถเคลื่อนไหวเวียงงานเก็บกำท่อนโฮมซาสางทรัพย์สินในคดียาเสพติดที่ศาลตัดสินที่เป็นของรัฐเข้างบประมาณและหับใส่เวียกงานวีซ่าสปอร์ตที่จำเป็นได้อย่างมีประสิทธิผลพรรครัฐบาลได้สุกยู่ส่งเสริมการร่วมมือกับภาคพื้นสากลในปีผ่านมาลาวเฮาได้เข้าร่วมกองประชุมในระดับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเวียกงานควบคุมสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดก็คือการปฏิบัติสนธิสัญญาที่ลาวได้เป็นภาคีว่าด้วยการควบคุมยาเสพติดซึ่งเห็นได้ว่าบรรดาประเทศในภาคพื้นก็คือใน

เสพติดทุกรูปแบบลดลงอย่างชัดเจนสนั่นในนามรัฐบาลคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติขอมอบหมายหน้าที่นี้ให้บรรดาแขนงการกระทรวงองค์การจัดตั้งที่เกี่ยวข้องและเฮียข้องมายังทั่วปวงชนลาวจงพร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติเป็นต้นแมนคือ1ทุกแขนงการทางภาครัฐเอกชนต้องถือเอาเวียงงานป้องกันสกัดกั้นและต้านยาเสพติดเป็นพันธะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของตนแต่ศูนย์กลางหดท้องถิ่นพร้อมทั้งกำหนดเอาเวียงงานดังกล่าวนี้เข้าเป็นเวียงงานติดพันกับการเคลื่อนไหวเวียงงานวีซ่าเฉพาะของแต่ละแขนงการ2กระทรวงป้องกันความสงบโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคองค์การจัดตั้งมหาชนและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนในทั่วสังคมจงยกสูงเวียงงานโฆษณาสร้างความหมกมุ่นทั่วสังคมให้กว้างขวางด้วยหลายวิธีการที่ส่องแสงให้เห็นถึงพิษภัยผลให้ของยาเสพติดให้สาวหนุ่มเยาวชนและประชาชนลาวบรรเทาเพื่อเฮ็ดให้เขาเจ้าเข้าใจอย่างถูกต้องตื่นตัวสมัครใจประกอบส่วนเข้าร่วมเวียงงานแก้ไขปัญหายาเสพติดทั่วปวงชนให้หลายขึ้น3กระทรวงป้องกันความสงบบรรดากองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงนครหลวงร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเอาใจใส่ในการบำบัดเป็นปัวฟื้นฟูสุขภาพและฝึกวิชาชีพเบื้องต้นให้ผู้ถือขอให้ที่เข้าเป็นปัวออกยาเสพติดอยู่ในสิบกศูนย์ให้มีคุณภาพและต้องได้ติดตามช่วยเหลือเฮ็ดให้ผู้ออกยาเสพติดได้มีชีวิตกันเป็นอยู่อย่างเป็นปกติเพื่อหาประกันบ่ให้คนเหล่านี้ไปติดยาเสพติดอีก4บรรดาแขนงการที่ปฏิบัติหน้าที่ดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมแต่ละครั้งต้องมีความเด็ดขาดโปร่งใสเป็นมืออาชีพเพื่อหับประกันเวียกงานวีซ่าเฉพาะกฎหมายทางด้านการเมืองหับประกันเหตุในปัญหายาเสพติดอยู่ในประเทศของพวกเขาลดลงอย่างชัดเจนแจ้งแจ้งหากระทรวงป้องกันความสงบคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดขั้นแขวงให้สืบต่อสี่น้ำการปรับปรุงระบบการจัดตั้งสภาบริหารกองเลขาและการเคลื่อนไหวจัดตั้งปฏิบัติตามมาตรการตามมาตรา5ของดำรัสเลขที่639ทับลบว่าด้วยกองทุนควบคุมสกัดกั้นและต้านยาเสพติดโดยเฉพาะแม้นการเก็บกำขึ้นบัญชีสำหรับสะสางเอกภาพการคุ้มครองงบประมาณก่อนมอบเข้ากองทุนแต่ละครั้งเพื่อหับประกันให้สามารถมีงบประมาณทับใส่เข้าในเวียกงานวิสาสเพาะให้แก้การแก้ไขปัญหายาเสพติดที่จำเป็นได้อย่างคล่องตัว6กระทรวงป้องกันความสงบกระทรวงกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมบรรดาแขนงการที่เกี่ยวข้องยังต้องได้เอาใจใส่ลงใกล้ชิดศึกษาอบรมความรู้ให้แก่ประชาชนบ่ให้ลักลอบปลูกพืชที่มีสารเสพติดพร้อมทั้งสุกยู่ส่งเสริมให้เขาเจ้าได้มีเงินไขหันไปประกอบอาชีพที่มั่นคงแทนการปลูกพืชที่มีสารเสพติดพร้อมทั้งดำเนินมาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อผู้กระทำผิด7เพิ่มทวีการพัวพันหัวมือกับภาคพื้นสากลเพื่อหยัดแยงเอาการช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านทุนทอนประกอบส่วนเข้าในเวียกงานแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะแมนการส่งเสริมประชาชนสร้างอาชีพที่มั่นคงการสนองแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นรวมทั้งการประสานสมทบป้องกันการลักลอบค้าขายคนส่งยาเสพติดสารเคมีต้นขอบเขตบริเวณชายแดนยังเด็ดขาดณโอกาสอันมีความหมายสำคัญนี้ต่างหน้ารัฐบาลและคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติขอแสดงความสุ้มเสยย่องโยต่อเจ้าหน้าที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกขั้นตลอดฮอดประชาชนลาวบรรเทาในขอบเขตทั่วประเทศที่ได้ประกอบส่วนยังตั้งนาก่อนในเวียงงานนี้ตลอดมาพร้อมเดียวกันขอแสดงความขอบใจยังลึกซึ้งมายังประเทศเพื่อนมิตรองค์การจัดตั้งสากลองค์การจัดตั้งทั้งสังคมและผู้ประกอบการทั้งภาครัฐเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศที่ได้ให้การช่วยเหลือสนับสนุนทั้งด้านทุนทอนวัตถุอุปกรณ์หับใส่เข้าในกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอยู่ในลาวด้วยดีตลอดมาข้าพเจ้าเสื่อมั่นว่าด้วยความสามัคคีเป็นจิตหนึ่งใจเดียวของทั่วพรรคทั่วรัฐทั่วปวงชนเราทั้งชาติบวกกับการร่วมมือสนับสนุนช่วยเหลือจากคนวิสาคนพวกเขาจะสามารถเอาชนะอุปสรรคย่อท้อต่างๆและเฮ็ดให้ปัญหายาเสพติดลดหน่อยถอยลงเถื่อละเก่าทุกคนทุกชน

เอาทุกศาสนาบ่เป็นทาสยาเสพติดชีวิตวัฒนธรรมเจริญหุ่งเหืองฮะอันนี้ก็เป็นเนื่องในบทคำเห็นของพลเอกคำเลี้ยงอุทกศรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศทั้งเป็นประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติเนื่องในโอกาสวันแห่งชาติต้านยาเสพติดวันที่12ตุลานะอันนี้กระเสือแนวว่าด้วยความเอาใจใส่ของพรรครัฐบาลก็คือประชาชนลาวบรรดาเผ่าทั่วสังคมพวกเขาเป็นเจ้าการนำกันในการจัดตั้งต้านสกัดกั้นปัญหายาเสพติดนี้ก็จะเฮ็ดให้ปัญหายาเสพติดอยู่ประเทศเฮาลดหน่อยถอยลงได้ถ้าหากพวกเฮาร่วมแฮงร่วมใจกันเอาใจใส่สกัดกั้นต้านยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมนี้ก็เชื่อแน่ว่าจะเฮ็ดให้สังคมพวกเฮามีความสงบเป็นปกติได้อ่ะมาฟังเพลงจากรายการตึ้มอีกจากนั้นจึงจะล้มข่าวสู่ทานฟังในระยะต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามฟังรายการล้มตัวทิศนภลุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติแล้วอยู่ฮะบัดนี้ก็ไปฟังข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นและจากผ่านมาสำหรับข่าวนี้แม่นเว้าถึงสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่1นี่เพิ่นก็ได้เสนอ4จุดสำคัญเพื่อเฮ็ดให้เวียกงานสภาแห่งชาตินั้นเป็นทันสมัยท่านธนงสิทธิ์เมืองจันทร์สมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่1นครหลวงเวียงจันทร์ได้ประกอบคำเห็นต่อบทรายงานการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียงงานประจำปี2016และติดทั้งแผนการปี2017ของสภาแห่งชาติในวาระกองประชุมสมัยสามัญเทศที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในวันที่12ตุลานี้ว่าข้อที่1ก็แม่นเห็นดีครับติดทางการหันเป็นทันสมัยของสภาแห่งชาติพร้อมทั้งเสนอให้เร่งใส่การนำใส่ระบบ G ขีดชัดหรือซองทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆเพื่อหับส่งข้อมูลและเอกสารต่างๆให้บรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติมีความว่องไวทันเวลาและมีความโปร่งใสกว่าเก่า 2. ด้านการที่ตามกฎกาและการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายเนื่องจากว่าระยะผ่านมาหันการจัดตั้งปฏิบัติรัฐธรรมนูญกฎหมายและมติของสภาอยู่บางแขนงการยังบ่ทันเข้มงวดและขาดการประเมินผลที่ชัดเจนดังนั้นเสนอให้เอาใจใส่ติดตามกฎกาการจัดตั้งปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหลายขึ้นกำหนดกลไกการแก้ไขคำเสนอของประชาชนให้มีความชัดเจนโดยเฉพาะคำเสนอของสมาชิกสภาแห่งชาติได้รับในเวลาที่ลงพบปะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและคำเสนอผ่านสายด่วนของสภาแห่งชาติต้องมีการรายงานผลการแก้ไขในกองประชุมสภาแต่ละครั้งให้ทันตามกำหนดเวลาอันที่3ทางด้านการจัดสรรงบประมาณก็เสนอให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับสภาพความเป็นจริงโดยเฉพาะเป็นงบประมาณสำหรับเวียกงานติดตามกฎกาและงบประมาณในการเผยแพร่ผลสำเร็จกองประชุมของสภาปัจจุบันนี้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกันยังบ่ทันลึกซึ้งและทั่วถึงเนื่องจากด้านงบประมาณนี่ยังมีจำกัด 4. ทางด้านการพัฒนาบุคลากรกันเนื่องจากว่าสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงนครหลวงพนักงานสวยเวียขันแขวงนครหลวงและขันเมืองส่วนใหญ่แล้วกับแมนผู้รับผิดชอบใหม่และยังขาดประสบการณ์ดังนั้นหันจึงเสนอให้มีแผนสร้างความเข้มแข็งให้บุคลากรอย่างต่อเนื่องจัดสุดฝึกอบรมสัมมนาทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อยกสูงความรู้ทางด้านทฤษฎีและวิชาเฉพาะพิจารณาจัดฝึกอบรมทั้งภายในและต่างประเทศตามเงื่อนไขที่เหมาะสมเพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลขึ้นกว่าเก่านะอันนี้ก็แม่นสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่1เพิ่นเขตเลือกตั้งที่1นี่ก็เป็นนครหลวงเวียงจันทน์นี่ล่ะเพิ่นก็ได้เสนอ4จุดสำคัญเพื่อเฮ็ดให้เวียกงานของสภาแห่งชาติหันเป็นทันสมัยเอ้าข่าวต่อไปข่าวต่อไปนี่แม่นเว้าถึงเมืองอึมซ่องของสาธารณรัฐเกาหลีได้เสนอให้ฝ่ายลาวนี่ซวยติดตามกระบวนการคัดเลือกและประสานงานการติดตามแรงงานที่ลบหนีวันที่9ตุลานี้อยู่กระทรวงแรงงานสวัสดิการสังคมฐานคำไซเสียยิงย่างห้องรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานสวัสดิการสังคมก็ได้ต้อนรับคณะผู้แทนจากเมืองอึมซ่องแขวงซุงซองบุกโดสาธารณรัฐเกาหลีและในการพบปะครั้งนี้นี่จุดประสงค์ก็เป็นเพื่อติดตามทบทวนและเพิ่มการร่วมมือทางด้านการจัดส่งแรงงานตามฤดูกาลร่วมกันระวังกระทรวงแรงงานสวัสดิการสังคมและเมืองอึมซ่องตามบทบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ที่ได้เซ็นร่วมกันในวันที่1เดือนกันยายน2020มา2ฝ่ายได้เริ่มจัดส่งแรงงานลาวไปเฮ็ดเวียกตามฤดูกาลอยู่เมืองอึมซ่องนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2003เป็นต้นมาตัวเลขการจัดส่งแรงงานมีทะเอียงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในแต่ละปีคือ
อยู่ในปี2023นั้นก็ได้จัดส่งแรงงานลาวไปเฮ็ดเวียกอยู่เมืองอึมซ่อง131คนเป็นหญิง16คน2024 176คนเป็นหญิง29คน2025 257คนเป็นหญิง45คนและปีนี้ปัจจุบันได้จัดส่งแรงงานไปแล้วนี่331คนเป็นหญิง54คนและในโอกาสนี้นี่ท่านรองรัฐมนตรีก็ยังได้แสดงความยินดีและตีราคาสูงในการจัดตั้งปฏิบัติข้อเสนอต่างๆของเมืองอึมซ่องเห็นว่ามีความต้องการแรงงานลาวหลายนายจ้างปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายได้ดีและเมืองอึมซ่องก็ได้มีการติดตามแรงงานอย่างเป็นประจำสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นผ่านมานั้นก็มีแรงงานบางส่วนยังลบหนีการจ่ายเงินเดือนมีการมัดจำหักค่าธรรมเนียมและมีปัญหาการผิดสัญญาโดยทางเมืองอึมซ่องได้เสนอให้ฝ่ายลาวก็คือกระทรวงงานสวัสดิการสังคมช่วยติดตามท่านผู้ฟังให้ช่วยติดตามเด้ติดตามกระบวนการคัดเลือกและการประสานงานติดตามแรงงานที่ลบหนีพร้อมเดียวกันเมืองอึมซ่องก็แจ้งก็จะแจ้งโควต้าดำเนินเอกสารและวางแผนการรับแรงงานในปี2027ให้มีความแน่นอนและปฏิบัติตามสัญญาอย่างเข้มงวดอันนี้ก็การผัวพันระหว่างเรากับสาธารณรัฐเกาหลีในการสนองแรงงานไปเฮ็ดเวียกตามฤดูกาลอยู่ที่เมืองอึมซ่องแขวงซุงซองบุกโดสาธารณรัฐเกาหลีในตั้งแต่ปีพุทธศักราช2023ผ่านมาตามสัญญาการบทบันทึกความเข้าใจวัฒนศาสตร์ที่ได้เซ็นกันในวันที่1เดือนกันยา2022ผ่านมาแต่ละปีแต่2023เป็นต้นมาจนมาฮอดปีนี้จำนวนแรงงานที่ทางการลาวจัดส่งไปออกแรงงานอยู่เมืองอึมซ่องนั้นก็ได้มีเพิ่มขึ้นในแต่ละปีแต่ขนาดเสียดายท่านผู้ฟังเสียใจวัฒนศาสตร์บ่เสียดายดอกน่าเสียใจที่แรงงานลาวจำนวนหนึ่งที่ทางการส่งไปนั้นไปอยู่เมืองอึมซ่องนะพอได้ลบหนีเฮ็ดให้มีความยุ่งยากในการติดตามการพัวพันดีบ่ดีก็สร้างความเสื่อมหมั่นของเมืองนั้นให้คนลาวทั่วไปที่มีจุดประสงค์ไปออกแรงงานอยู่ต่างประเทศนี่อันนี้ก็ต้องได้เบิ่งคืนเลยคนเฮาก็ต้องปฏิบัติตามสัญญาปฏิบัติตามบทบันทึกความเข้าใจอย่างเข้มงวดเมื่อครบกำหนดก็กลับคืนมามีโอกาสก็กลับคืนไปอีกเพิ่นกับเปิดรับทุกฤดูกาลอยู่เด้เนาะอันนี้ไปแล้วเต้นตนย่นหนีสร้างความยุ่งยากให้รัฐบาลสร้างความยุ่งยากให้นายจ้างผู้ที่รับแรงงานไปออกแรงงานอยู่บ้านเพิ่นเมืองฐานอันนี้เป็นพิษอย่างมหันต์นะพวกเขาต้องคำนึงถึงกฎระเบียบระเบียบกฎหมายของแต่ละประเทศทุกประเทศปกครองด้วยกฎหมายเด้ถ้าหากว่าพวกเขาลี่ซ่อนปนตัวอยู่แบบบ่มีการจัดตั้งบ่มีเอกสารอย่างมดนั่นเพิ่นจับได้และทันมาก็ได้รับโทษรับโพยได้ตามระเบียบกฎหมายของบ้านเพิ่นนั่นแหละดีบ่ดีถูกส่งกลับคืนประเทศบ่อายบ้านอายเมืองบ่บ่อายพ่ออายแม่อายพี่อายน้องบ่เด้อันนี้พวกเขาก็ต้องได้คำนึงถึงผลให้ที่จะตามมาตึมอีกเอาอีกข่าวต่อไปท่านผู้ฟังสำหรับข่าวต่อไปนี่มันไฟฟ้านครหลวงนี่ยังพบเห็นกลุ่มคนบดีไปลักเอาน็อตและเล็กสานเสาไฟจำนวนหลายอยู่เมืองในเสทองรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขานครหลวงเวียงจันทน์2รายงานว่าแต่วันที่5หาวันที่11ตุลานี่แหละห้องการคุ้มครองสายส่งและสถานีไฟฟ้าที่ขึ้นกับสาขานครหลวงเวียงจันทน์ได้สาขานครหลวงเวียงจันทน์2นั้นเพิ่นก็ได้ลงปฏิบัติเวียกงานกวดกาสภาพเทคนิคต้นเสาสิ่งแวดล้อมกล้องแล้วและตัดต้นไม้ที่มีความเสี่ยงออกจากแล้วสายส่ง115กิโลโวลต์จำนวน91ต้นเสาอยู่ในรายหนึ่งและก็ราย2บ้านแสงสว่างหานายแสทองการลงปฏิบัติเวียกงานในครั้งนี้ก็เป็นได้อนามัยต้นไม้และก็กวดกาอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านการกวดกากันยังพบเห็นอยู่ได้พบเห็นว่ามีคนบ่ดีไปลักลอบเอาหันเอาน็อตและ
เล็กสารเสาไฟฟ้าจำนวนหลายซึ่งสร้างความสูญเสียต่อทรัพย์สินของรัฐซึ่งมันอาจจะเฮ็ดในการสนองไฟฟ้าบ่ทั่วถึงไฟฟ้าหัวไฟฟ้าช็อตเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ถ้าหากว่าท่านผู้ใดพบเห็นเหตุการณ์ลักและทำลายอุปกรณ์ไฟฟ้าของรัฐสามารถแจ้งสายด่วนไฟฟ้าลาว1199ตลอด24ชั่วโมงหรือเบอร์โทรก็แม่น020-2825-6536 020-2825-6536ได้ตลอด24ชั่วโมงอันนี้เหมือนบอกเลขบอกเบอร์เด้อเป็นเบอร์สายด่วนของบริษัทไฟฟ้าลาวถ้าว่าท่านพบเห็นกลุ่มคนบ่ดีไปลักหันเอาน็อตบ่หรือว่าเล็กสานสายสานเสาต้นเสาไฟหั่นน่ะก็หีบฮ้อนแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เพิ่นท่านจะโทรโทรศัพท์ไปสายด่วน1199ก็ได้เพิ่นเปิดตลอด24ชั่วโมงหรือว่าเบอร์โทร020-2825-6536แหมพวกเฮาจงช่วยกันปกปักรักษาทรัพย์สมบัติของรัฐทรัพย์สมบัติของหลวงไปลักหันเอาน็อตลักหันเอาเล็กสานเสาไฟหั่นก็เฮ็ดให้มีความเสียหายได้ลักออกไปหลายจ้าหน่อยก็เสาล่มลงมาไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าหัวจังซี่เป็นผลสะท้อนถึงการสนองกระแสไฟให้ประชาชนจำนวนหลายฮะจงเป็นหูเป็นตาช่วยกันในการปกปักรักษาทรัพย์สมบัติของชาติตลอดไปฟังเพลงจากรายการเติมอีกจากนั้นจึงจะล้มข่าวสู่ฐานฟังในระยะสุดท้ายของรายการ

เอาละท่านผู้ฟังเทียบแพงเวลาในรายการสำหรับวันนี้ก็อยู่ในระยะสุดท้ายแล้วจากนี้ก็จะนำเสนอข่าวนี้ให้ท่านได้ฟังเนาะเจ้าหน้าที่เพิ่นได้ลงติดตามสี่นำการเปลี่ยนทิศทางการสัญจรอยู่ถนนบางคำซึ่งได้เริ่มมาแต่วันที่12ตุลานี่แหละคือวันที่12ตุลานี้แผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์สมทบกับแผนกตำรวจจราจรนครหลวงเวียงจันทน์ได้ลงติดตามและสกยุการเปลี่ยนทิศทางการสัญจรอยู่ถนนบางคำบ้านเสียงยืนเมืองเจนทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์เส้นทางนี้อยู่บนตนาสำนักงานใหญ่ธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนหรือว่าตนากับปนาถนนโรงแรมร้านสร้างเก่าแหละท่านผู้ฟังเนาะโรงแรมร้านสร้างเก่าหั่นถนนแคมป์ของนั่นแหละนะทานล่ำคาไสยศาสตร์หัวหน้าแขนงขนส่งแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์กล่าวว่าตามมติของประชุมใหญ่ขององค์คณะเอาองค์การปกครองนครหลวงเวียงจันทน์ครั้งที่5เพื่อให้ทิศทางการสัญจรมีความโรงเรียนเริ่มแต่วันที่12ตุลาเป็นต้นมาก็ได้มีการปรับเปลี่ยนทิศทางการสัญจรอยู่ถนนปางคำขึ้นใหม่ซึ่งรายละเอียดนี่คือทิศทางเดินรถนั้นทิศทางเดิมมันระยะผ่านมาก็แม่นการสัญจรอยู่ถนนปางคำนี้แม่นกำหนดเป็นเส้นทางสัญจรทิศเดียวทิศทางเดียวหรือว่าวันเว่ยมีทิศทางเข้ามาจากเบื้องถนนฝ้างุมเบื้องธนาคารการค้าต่างประเทศแล้วหรือว่าหมายความว่าขี่มาแต่แคมของวะซะถนนแคมของถนนฝ้างุมมันแล้วก็เลี้ยวออกมาใส่เบื้องน้ำพุถนนเศรษฐาธิราชพิบัดนี้เพิ่นก็ได้มีการปรับเปลี่ยนขึ้นใหม่ปรับเปลี่ยนได้ปรับเปลี่ยนว่าปัจจุบันได้กำหนดเป็นเส้นทางการสัญจรทิศทางเดียวคือกันคือวันเว่ยนั่นแหละแบบเดิมแต่เปลี่ยนเบื้องเข้าออกใหม่คือให้เข้าทั้งเบื้องถนนเศรษฐาธิราชเบื้องน้ำพุพี่สามารถขี่เข้าไปทั้งเบื้องแคมป์ของได้แล้วออกเบื้องถนนเจ้าฟ้างุมเลยออกเบื้องถนนเจ้าฟ้างุมเลยทั้งเบื้องธนาคารการค้าต่างประเทศลาวล่ะก่อนจะมีการจัดตั้งปฏิบัตินั้นก็แม่นได้ปรับปรุงเครื่องหมายจราจรหน้าทางและป้ายจราจรเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนรับรู้เพื่อให้ถนนมีความโรงเรียนลดพรการเกิดอุบัติเหตุทางด้านพันโทคำพรหลวงดีรองหัวหน้าแผนกตำรวจจราจรได้กล่าวว่ากล่าวเรียกร้องให้ผู้ใช้รถใช้ถนนนี้เอาใจใส่ติดตามป้ายจราจรปฏิบัติตามป้ายจราจรที่ติดอยู่เบื้องขวาของตนเองเบื้องขวามือของตนเองปฏิบัติตามป้ายจราจรป้ายห้ามป้ายในน้ำถูกข้างเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุและในระยะเบื้องต้นนี้ของการเปลี่ยนแปลงการทิศทางการสัญจรเจ้าหน้าที่เพิ่นได้ลงติดตามโฆษณาแนะนำตักเตือนอยู่ไประยะหนึ่งก่อนหลังจากนั้นก็จะบังคับใช้กฎหมายการจราจรฉะนั้นก็ฝากถึงผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างเคร่งครัดตื่นตัวต่อระเบียบกฎหมายการสัญจรเพื่อความเป็นระเบียบจบงามในการสัญจรให้มีความโรงเรียนเน่ฮะจื้อไว้เด้อถนนอยู่ตนาธนาคารการค้าต่างประเทศลาวเบื้องแคมป์ของนะออกมาจากแคมป์ของมาแต่ก่อนนั้นพวกเขาสามารถขี่มาจากทางแคมป์ของถนนฝ่างุมแล้วก็เลี้ยวเข้ามาเส้นทางนั้นออกมาสอดใส่น้ำพุเลยแต่ปัจจุบันนี้เพิ่นเปลี่ยนแล้วบ่สามารถเข้ามาทางนั้นได้อีกแล้วมีแต่เข้าทางเบื้องถนนเศรษฐาธิราชเบื้องน้ำพุพี่ออกไปทางแคมป์ของเพิ่นให้เฮ็ดจังซั่นพวกเขาต้องเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบที่เพิ่นได้กำหนดออกฟังเพลงสุดท้ายจากรายการหมดเพลงหมดเวลามื้อนี้บุญเทียงเก้เวลาวงดำเนินรายการลาไปก่อนมื้อหน้าจึงพบกันใหม่สำหรับมื้อนี้สบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

วยกันคิดสวยกันสร้างสวยกันพัฒนาประเทศชาติไทยมั่งคั่งเข้มแข็งสบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพง30นาทีต่อจากนี้ไปนะพระทานเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อสุขภาพดีๆกระจายเสียงทีนครหลวงจันทร์วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เมื่อนี้ผลของการหาฟังเป็นขึ้นแล้วไหลแจ้งสะดวกสบายเลยบ่ถ้าว่ามีรายการหาฟังที่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์บ่แจ้งไปหาฟังที่เว็บไซต์ได้เพียงแต่พิมพ์ว่า www.lnr.org.lae วิทยุออนไลน์หาฟังได้ทั่วโลกอยู่เคียงข้างมีรายการคือเก่าบรรยากาศตอนเช้าเวลาดีๆแบบนี้พบพ่อกันในรายการของพวกเราท่านผู้ฟังมีแต่สิ่งดีๆมาต้อนมาฝากเนาะถามข่าวถึงพนักงานราชการทหารตำรวจแม่ค้าสาวขายนักเรียนนักศึกษาทุกสาขาอาชีพในปัจจุบันกันยังดำเนินไปปกติเป็นกำลังแห่งใจให้ซึ่งกันและกันโดยดีตลอดไปท่านผู้ฟังสาขาอาชีพใดก็ตามขอให้ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของตนเองให้ประสบผลสำเร็จสิ่งสำคัญก็แม่นประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์มันเที่ยงถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองก็แล้วกันและมีรายการมื้อนี้กันคือเก่า30นาทีในรายการของพวกเฮานอกจากจะมีเสียงเพลงเสียงล้ำให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังไปพร้อมกันแล้วสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ดีๆของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก็ยังให้มีรายการนั้นได้ฮู้จักน้ำกันตื่มผู้ใดที่หากก็เปิดวิทยุมารับฟังเป็นข้างทับอิดก็มีหรือว่ามีรายการเก่ามีรายการใหม่มีรายการประจำรับฟังอยู่เขตพื้นที่ใดก็ตามได้ยินเสียงการประชาสัมพันธ์ในรายการของพวกเฮาสินค้าดีๆก็อย่าลืมบอกต่อกันได้เนาะโดยเฉพาะกระแมนผลิตภัณฑ์ของเห็ดเมินปีเด้อมีทั้งปลูกเองและก็นำเอาเห็ดที่เกิดจากธรรมชาตินั้นมาปรุงแต่งดีต่อสุขภาพท่านผู้ฟังบ่ว่าเพิ่นจะเอามาผลิตเป็นซากาเฟ่ก็ตามดีต่อสุขภาพเช่นเดียวกันเนาะสรรพคุณที่ได้แม่นสามารถปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายขับไล่สารพิษออกจากร่างกายถ้าว่าร่างกายของเฮานั้นมีสารพิษเวลาที่เฮาดื่มผลิตภัณฑ์ของเห็ดเมินปีนั้นก็จะถูกขับไล่ออกมาและยังช่วยเรื่องของการป้องกันพยาธิมะเหงตับหัวใจเบาหวานประโดงภูมิแพ้ความดันอาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียและยังช่วยบำรุงทานสายอย่าลืมสมุนไพรของเห็ดเมินปีช่วยท่านได้ท่านผู้ฟังผู้ใดที่มีอาการดังที่อนุรักษ์ได้บอกไปนั้นอย่าลืมเด้อซากาเฟ่ผลิตภัณฑ์ของเห็ดเมินปีเห็ดเมินปีดีต่อสุขภาพอย่าลืมคิดถึงผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษติดต่อสอบถามได้เนาะที่หมายเลขโทรศัพท์020 557 0479และยังต่อไปจะสืบต่อให้ท่านได้รู้จักหลากหลายผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก็แล้วกันตอนนี้มาขันบรรยากาศด้วยเสียงเพลงจากทางรายการ

การดูแลสุขภาพทางกายให้มีความแข็งแรงปราศจากพยาธิโลหะเป็นโชคลาภอันประเสริฐของท่านแต่ปราศจากบ่ได้ผู้ที่มีพยาธิประจำตัวโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานทนถูกทรมานมาหลายฟ้าหลายปีอยากจะปิดปัวด้วยสมุนไพรธรรมชาติปราศจากสารเคมีอย่าลืมกาแฟดีเบาหวานโดยศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษนำเอาเฮ็ดหมื่นปีมาผสมกับกาแฟป้องกันและปิ้นปัวเบาหวานได้กาแฟดีเบาหวานเป็นกาแฟสมุนไพรธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่มีรสชาติแซ่บซ้อยนุ่มถูกใจผู้ที่มักดื่มกาแฟเงินคำเป็นของนอกกายสามารถซอกหาได้สุขภาพทางกายเป็นสิ่งที่สำคัญท่านใดสนใจติดต่อผู้พันหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับลุงคำสิง45เทพที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021412977 020557 0409

ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปลอดสารพิษบ่ได้ลดละในการสอบหาสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพของประชาชนลาวเฮามื้อนี้แน่ที่ว่าพวกเฮาได้สําเร็จในการสอบหาน้ําแห่ธรรมชาติที่ว่าได้ตามมาตรฐานของสากลและมีแห่งธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายเอิ้นว่าน้ําดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดชเรเป็นน้ําจากพื้นดินอยู่ในประเทศเฮานี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เฮานี้ที่ได้ค้นพบแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนอย.เป็นที่เรียบร้อยแล้วได้จัดการจําหน่ายในราคาที่ว่าเท่ากับน้ําดื่มบริสุทธิ์ทั่วไปเพื่ออยากให้ประชาชนคนลาวเฮาดื่มน้ําที่มีคุณประโยชน์ที่มีแห่ธาตุเพื่อสุขภาพอันนี้ถือว่าเฮาบ่ได้ขายราคาสูงอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงได้ทุกคนกินได้ใส่ได้ราคาตามน้ําดื่มทั่วไปแต่ว่าสมเทียบจากคุณภาพระหว่างน้ําแห่ดิเซรีที่เขาได้ขุดพบใหม่แล้วก็ได้นําออกจําหน่ายได้ขึ้นทะเบียนอย.ไปที่เฮียมห้อยแล้วนี่นะเท่าๆกับน้ําแห่คุณภาพดีเยี่ยมของโลกเขาอันนี้อยากฝากไว้นําประธานคนลาวเฮาท่าต้องการน้ําดื่มน้ําแห่ที่มีแห่ธาตุได้ตามมาตรฐานสากลนี้เชิญทดลองดื่มน้ําแห่ดิเซรีของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปลอดสารพิษท่านจะบ่ผิดหวัง

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำชากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรทำลายยาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรทำลายยาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

0: อยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ
1: มีรายการและท่านผู้ฟังยังติดตามรับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีสุขภาพทางกายของมีรายการได้เป็นขึ้นได้แข็งแรงแล้วหรือยังเนาะอย่าลืมคิดถึงผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก็แล้วกันเนาะซึ่งมาปัจจุบันนี้ก็มีทั้งซากาเฟยาอมยาซีดป้องกันยุงอาหารเสริมและเครื่องใส้ในครัวเหือนผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายแนะนำใน30นาทีนี้บ่หมดแน่นอนดังนั้นผู้ใดที่สนใจอยากได้สินค้าอยากได้ผลิตภัณฑ์ตัวใดก็ตามท่านผู้ฟังมีข้อสงสัยมีคำถามใดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของพวกเขาก็อย่าลืมติดต่อสอบถามได้ที่ลุงคำสิงสีหาเทพเพิ่นใจดีใจดีท่านผู้ฟังยินดีที่จะให้คำแนะนำแก่บรรดาท่านผู้ใดที่มีความสนใจโทรไปได้020 5570 4709สำหรับผลิตภัณฑ์ของเห็ดเมินปีโดยเฉพาะแมนกาเฟ่เห็ดเมินปีและซาเห็ดเมินปีแนะนำกาเฟ่เห็ดเมินปีก่อนเนาะกาเฟ่เห็ดเมินปีเหมาะสำหรับผู้ใดที่มักดื่มกาเฟ่ในตอนเช้าท่านผู้ฟังจะซื้อไปไว้สำหรับสมาชิกในครอบครัวดื่มหอมกันในตอนเช้าหรือเอาไปห้องละห้องการให้เพื่อนร่วมงานได้ดื่มเอาละท่านผู้ฟังเนาะกาเฟ่เห็ดเมินปีนี้มีทางสูตรที่มีน้ำตาลและกับบ่มีน้ำตาลมีกาเฟ่เห็ดเมินปีบวกสมอีกเติมสรรพคุณแม่นดีเห็ดเมินปีแม่นดีต่อสุขภาพเนาะเพิ่นได้เอาเห็ดเมินปีมาผลิตเป็นซากาเฟ่แต่ว่าสรรพคุณแม่นดีคือกันเลยช่วยปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายขับไล่สารพิษออกจากร่างกายตับดีม้ามดีบำรุงหัวใจผู้ใดที่มีอาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียสมุนไพรเห็ดเมินปีก็ช่วยทันได้เช่นเดียวกันเนาะนอกจากนั้นยังช่วยบำรุงทานสายเด้อผู้ใดที่มีความสนใจผลิตภัณฑ์นี้ซาเห็ดเมินปีกาเฟ่เห็ดเมินปีติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์020 5570 4709ผู้ใดอยากไปแวะชมแวะซื้อไปเบิ่งสถานที่ไปเบิ่งสินค้าไปเบิ่งผลิตภัณฑ์กับบ่อนกับที่ก็ไปได้ที่บ้านเวียงเจริญเมืองไสยสถานนครเมืองจันทน์ติดต่อสอบถามไปบ่ฮอดจดบ่ถึง020 5570 4709อย่าลืมช่วยการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของคนลาวจะซื้อเป็นของต้นของฝากเป็นตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตทั่วประเทศก็ได้มาพักอีกครั้งนึงก็แล้วกันเนาะหลายคนคงติดตามหาฟังรายการพร้อมกับการรอท่าฟังเสียงเพลงในปัจจุบันเปลี่ยนบรรยากาศหาฟังเสียงเพลงในรายการ

0: ัญญาอันยุ่งยืดส่วนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษเราได้คนคั่วสอบงานตำราดังเดิมของเราเฮาที่ผ่านมาก่อนใส่มาหลายพันปีแล้วเห็นว่าคนเราเฮามาก่อนนี่โทรอายุมันจะ8 90ปี100ปี100กว่าปีนั่นน่ะเฮาจึงค่อยสืบสานหาตำราก็มีแต่เนื้อทั้งไตที่ตำรายาพื้นเมืองเฮาถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืนทั้งพวกเฮาได้ผสมประสานเอาตำแต่เนื้อทั้งไตมาร่วมและมาผลิตพืชฐานต้นต่อกันเป็นเฮ็ดหมื่นปีหรือว่าเฮ็ดดินจืดอยู่บ้านเฮานี่เฮ็ดดินจืดเหนือที่ว่าอยู่ในป่าดงดิบที่ว่าอากาศชุ่มชื้นดีอุณหภูมิก็ว่าสูงกว่าต่ำหลายและเฮ็ดให้เฮ็ดหมื่นปีอยู่ในบ้านเฮานี่มีคุณภาพสูงดังนั้นเฮาได้คัดเลือกเอามาเป็น6สายพันธุ์6สายพันธุ์นี่มาจากว่า6สีขาวสีแดงสีเหลืองสีดำสีเขียวแล้วก็สีม่วงสิ่งที่มันบ่พอที่หายากแต่คือสีขาวกับสีเหลืองเขาก็ปลูกเนาะเนาะสีแดงสีเหลืองสีขาวปลูกอันนี้จะมาผสมประสานใส่กับยาเอิ้นว่าเพิ่มพลังพวกว่าเพิ่มพลังนี่ก็มันยาที่เฮ็ดให้มีเหือมีแห้งนับตั้งแต่กำลังเสือโครงมันเลยเนาะหมากกระถือโค้งแห้งสามซานโลบลกค้างเอื้อนหักและอื่นๆอีกที่ว่ามาผสมประสานใส่กันอย่างว่า6บวก5อันนี้แหละที่ว่าเป็นยาอายุยืนหรือว่ายาอายุวัฒนะก่อนว่าจะเอิ้นว่ายาอายุวัฒนะและยาอายุยืนนี่มันก็มีหลักฐานตัวพิสูจน์ได้คนจีนที่ท่านลีซิงยุนเพิ่นอายุ256ปีเป็นคนอายุยืนที่สุดของโลกเพิ่นใส่หยังเป็นยาสำหรับบำรุงสุขภาพคืออันที่1แหละแม่นว่าเฮ็ดดินจืดหรือเฮ็ดพื้นปี้เฮาว่านี่แหละอันที่2แหละมันลีซูหูหรือว่าโสม
1: เมืองลาวส้มไส้ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส้มไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ

การดูแลสุขภาพทางกายให้มีความแข็งแรงปราศจากพยาธิโลหะเป็นโชคลาภอันประเสริฐของท่านแต่ปราศจากบ่ได้ผู้ที่มีพยาธิประจำตัวโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานทนทุกข์ทรมานมาหลายฟ้าหลายปีอยากจะปิดผัวด้วยสมุนไพรธรรมชาติปราศจากสารเคมีอย่าลืมกาแฟดีเบาหวานโดยศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษนำเอาเฮ็ดหมื่นปีมาผสมกับกาแฟป้องกันและปิ้นปัวเบาหวานได้กาแฟดีเบาหวานเป็นกาแฟสมุนไพรธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่มีรสชาติแซ่บซ้อยนุ่มถูกใจผู้ที่มักดื่มกาแฟเงินคำเป็นของนอกกายสามารถซอกหาได้สุขภาพทางกายเป็นสิ่งที่สำคัญท่านใดสนใจติดต่อผู้พันหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับลุงคำสิงสีหาเทพที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021412977 0205570479

ทักทายมีรายการเป็นประจำท่านยังหับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีบรรยากาศตอนเช้าแบบนี้ FM 103.7 MHz ผลของการหับฟังเป็นขึ้นเอาได้ส่องทางเว็บไซต์เข้าไปติดตามหับฟังได้ที่ www.lnr.org.wa วิทยุออนไลน์หับฟังได้ทั่วโลกการเดินทางของมีรายการยังเดินทางปกติอยู่บ่ว่าจะเป็นมื้อใดๆก็ตามขึ้นเมื่อเหนือลงไปใต้เดินทางอย่างมีสติห่วมใจการปฏิบัติกฎระเบียบการสัญจรอย่างเข้มงวดลดพรการเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนสิ่งสำคัญกับแม่สุขภาพของผู้ที่จะเดินทางก็ขอให้มีความพร้อมนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอถ้าว่าทานอิดเมื่อยอ่อนเพลียเด้หยุดการเดินทางไว้ก่อนซะเนาะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพื่อสุขภาพที่ดีเมื่อนี้มีรายการหับฟังรายการครบเฮา30นาทีแน่นอนล่ะท่านผู้ฟังบรรดาท่านที่มีความสนใจในผลิตภัณฑ์ครบเฮาอย่าลืมติดต่อสอบ

0: ถามได้เด้อที่หมายเลขโทรศัพท์020557047090โดยเฉพาะแมนผลิตภัณฑ์ของเห็ดเมือนปีมีทั้งกาแฟและกะสาเห็ดเมือนปีสำหรับกาแฟเห็ดเมือนปีมีทั้งสูตรที่มีน้ำตาลบ่มีน้ำตาลและกะกาแฟเห็ดเมือนปีบวกสมผู้ใดอยากได้สนิทไหนเลือกได้ตามความต้องการของท่านผู้ฟังเองเพราะว่าปัจจุบันนี้ความต้องการของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปเด้บางคนก็ดื่มซาได้บางคนก็ดื่มกาแฟได้บางคนดื่มซาบ่ได้บางคนดื่มกาแฟบ่ได้มันแตกต่างกันท่านผู้ฟังห่างไกลของแต่ละคนก็แตกต่างกันเนาะเพิ่นผลิตออกมาเพื่อให้ทุกคนนั้นมีหลายทางเลือกแต่บ่ว่าท่านจะเลือกผลิตภัณฑ์ใดก็ตามขอให้เลือกผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษผลิตจากพืชธรรมชาติห้อยสนห้อยปลอดภัยได้มาตรฐานสนใจผลิตภัณฑ์อยากได้เนาะติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์020557049อีกหนึ่งหมายเลข021412977เวลาตามทางรายการหมดแล้วขอขอบใจเป็นรายการหลายๆที่ตามเฮาฟังรายการนี้โดยดีตลอดมาอยู่นำกัน30นาทีในรายการเพื่อสุขภาพที่ดี FM 103.7 MHz มื้อนี้พรใดที่ประเสริฐสุขใดที่ล้ำเลิศขอจงเกิดแก่ในรายการสบายดี
1: ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปลอดสารพิษบ่ได้ลดละในการสอบหาสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพของประชาชนลาวเฮามื้อนี้แน่ที่ว่าพวกเฮาได้สําเร็จในการสอบหาน้ำแห่ธรรมชาติที่ว่าได้ตามมาตรฐานของสากลและมีแห่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายเอิ้นว่าน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดชเรเป็นน้ำจากพืชดินอยู่ในประเทศเฮานี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เฮานี้ที่ได้ค้นพบแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนอย.เป็นที่เรียบร้อยแล้วได้จัดการจำหน่ายในราคาที่ว่าเท่ากับน้ำดื่มบริสุทธิ์ทั่วไปเพื่ออยากให้ประชาชนคนลาวเฮาดื่มน้ำที่มีคุณประโยชน์ที่มีแห่ธาตุเพื่อสุขภาพอันนี้ถือว่าเฮาบ่ได้ขายราคาสูงอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงได้ทุกคนกินได้ใส่ได้ราคาตามน้ำดื่มทั่วไปแต่ว่าชมเทียบจากคุณภาพระหว่างน้ำแห่ดิเชอรี่ที่เขาได้ขุดพบใหม่แล้วก็ได้นำออกจำหน่ายได้ขึ้นทะเบียนอย.ไปที่เฮียมห้อยแล้วนี่เท่าๆกับน้ำแห่คุณภาพดีเยี่ยมของโลกเขาอันนี้อยากฝากไว้น้ำมันทันคนลาวเฮาท่าต้องการน้ำดื่มน้ำแห่ที่มีแห่ธาตุได้ตามมาตรฐานสากลนี้เชิญทดลองดื่มน้ำแห่ดิเชอรี่ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษท่านจะบอกผิดหวัง
2: อยู่เมืองลาวส้มไส้ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส้มไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ
1: มีอยากเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเขานี่นะก็ต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์ในแต่ละวันประมาณ20-25มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาตามันผู้ใดที่ว่าขาดวิตามินเอนี่ตามันจะมั่วตามันจะบ่เห็นรูปอ่านหนังสือก็ได้ที่ว่าเจ้าของเองนี่ก็จะมาเฮ็ดยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่าผมอยากใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันรำคาญก็เลยไปค้นคว้าสอหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็ฮู้ได้ว่ามันมีต้องได้รับวิตามิน A เฮาจึงค่อยมาสอวิตามิน A อยู่ในพืชหมากใหม่บ้านเฮานี่จึงค่อยมาได้2-3ชนิดแล้วมาปรุงเป็นแคปซูลและกินแคปซูลนี่ยาบำรุงตานี่มื้อนึง2แคปซูลนี่พอพอในแคปซูลนึงนี่มัน250มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณจัก5หรือ10เปอร์เซ็นต์เนาะมันก็จะระดับได้อยู่ประมาณ10หรือ15มิลลิกรัมกินซอกนั้นก็ถือว่า30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบแล้วเมื่อก่อนนี่ใส่แว่นตาเมื่อกินใน3เดือนเรียนกันติดกันหรือ90วันได้ฉีดแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาฮอด18 10นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเฮาบ่ได้ใส่แว่นตาฉะนั้นอันนี้แหละถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เฮาก็ค่อยมาเฮ็ดยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตานี่เข้าในกาแฟผู้ที่กินกาแฟแล้วก็ถือว่าก็ช่วยได้คือกันพวกตามั่วพวกตาบ่แจ้ขั้นตาน้ำตาย้อนอันนี้เห็นว่าใส่ได้ผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของลาวเขาปลอดสารพิษหรือว่าผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษแม่นธรรมศาสตร์ปลอดสารพิษอันนี้ดีที่สุด

0: สวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่หักแพงตอนหับท่านเข้าสู่รายการข่าวตามเหตุการณ์อีกเช่นเคยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกอากาศให้ท่านฟังผ่านระบบ FM 103.7 MHz และก็ทางระบบออนไลน์เว็บไซต์ก็แม่น www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์รับฟังได้ทั่วโลกเนาะรายการของเราพบกับท่านผู้ฟังในตอนเช้าทุกมื้อเนาะมีข่าวมาตอนมาฝากเพื่อนมีรายการบ่ว่าจะออกไปเฮ็ดเวียกกำลังขับรถขับลางก็ดีฟังรายการของพวกเราหรือว่าอยู่บ้านอยู่เฮือนก่อนจะไปเฮ็ดเวียกก็ฟังข่าวไปซะก่อนเนาะฟังข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขอบเขตทั่วประเทศผ่านทางรายการของพวกเราให้ท่านได้ฟังหลายข่าวกันเลยในแต่ละมื้อก็ดีเนาะและพบกันมื้อนี้เป็นวันที่16ตุลา2026กงก็มื้อขึ้น5ค่ำเดือน11พ.ศ. 2569และก็ข่าวฮิตของประเพณีจังซี่ที่หลายท่านรอคอยมาปีหนึ่งมีเทื่อเดียวก็คือจะจัดขึ้นใกล้ๆนี่ก็คือบุญออกพรรษาปวารณาและก็ยังมีงานประเพณีส่วงเฮือประจำปีอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์มื้อนี้พวกเฮาก็มีข่าวนี้ให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังรับชมเช่นเดียวกันอย่าลืมท่านมีคำถามใดอยากจะประกอบส่วนกับทางรายการของพวกเขาหรือทุกรายการเนาะทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็แม่นเป็นข้อความเข้ามาฝากข้อความกันไว้ในกองข้อความทางเพจ Facebook Lao National Radio นะเป็นข้อความเข้ามาแล้วพวกเราจะมีแอดมินเข้าไปเบิ่งคำประกอบความคิดความเห็นของท่านเพื่อมาปรับปรุงรายการทุกรายการทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวของพวกเราให้มันดีขึ้นถูกใจท่านผู้ฟังท่านผู้ชมขึ้นไปเรื่อยๆนะวันนี้พวกเรามาเริ่มต้นข่าวท่านนายกรัฐมนตรีได้เน้นให้ห้องการสำนักงานนายกรัฐมนตรีต้องกำแน่นแนวทางนโยบายนิติกรรมและก็สภาพตัวจริงก่อนบรรดาภาคส่วนอื่นบาดกล่าวหนึ่งอันนี้เป็นหัวข้อที่สำคัญเนาะในวันที่14ตุลาที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านเสลิมไซกรมสิทธิ์นายกรัฐมนตรีก็ได้ให้เกียรติพบปะโอลมโตคณะภาคคณะนำและพนักงานรักแรงที่มีตำแหน่งรองหัวหน้าแผนกขึ้นไปทั่วห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีหัวหน้าห้องการสำนักงานนายกรัฐมนตรีก็ได้รายงานให้ทราบเกี่ยวกับสภาพรวมของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีเป็นต้นแมนที่ตั้งและกับภาระบทบาทการจัดตั้งและบุคลากรผลการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานการเมืองและเวียกวิชาเฉพาะในระยะที่ผ่านมารวมทั้งบรรดาข้อสะดวกข้อยุ่งยากที่ยังคงค้างพร้อมทั้งทิศทางแผนการในต่อหน้าและกับข้อเสนอจำนวนหนึ่งหลังจากนั้นเพื่อระดมความคิดเป็นเอกภาพสูงต่อการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานในต่อหน้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นในการเฮ็ดหน้าที่เป็นเสนาธิการให้แก่รัฐบาลสูงขึ้นกว่าเก่าท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีคำเห็นจ้อจิ้มและก็เปิดกว้างให้ผู้เข้าร่วมได้เสนอแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นอย่างคงไปคงมาสร้างสรรค์แท้เหมาะปัญหาตัวจริงและก็มีทางออกที่สมเหตุสมผลโอกาสดังกล่าวนี้ท่านผู้ชมท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้เกียรติโอลมต่อผู้เข้าร่วมโดยได้ยกให้เห็นที่ตั้งพลบทบาทความสำคัญของห้องการสำนักงานนายกรัฐมนตรีในการเป็นเสนาธิการประสานงานและกับบริการรับใช้ให้แก่รัฐบาลก็คือท่านนายกรัฐมนตรีและกับบรรดาท่านรองนายกรัฐมนตรีพร้อมทั้งให้ทิศชี้นำแก่คณะพักแต่ละขั้นภายในองค์คณะพักห้องการสำนักงานนายกรัฐมนตรีต้องได้เอาใจใส่เหตุเวียกงานการเมืองแนวคิดของพนักงานรัฐกรย่างเลิกซึ่งถึงทองกำให้ได้สภาพแนวคิดการดำรงชีวิตของพนักงานทั้งสร้างเงื่อนไขเฮ็ดให้พนักงานรัฐกรสืบต่อปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุ่นเอียนทุนเที่ยงมีสภาพการเป็นอยู่ที่ดีมีความรับผิดชอบสูงต่อหน้าที่มีความเสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมมีความกระตือรือร้นมีจิตใจและแนวคิดอยากพัฒนาประกอบส่วนเข้าในภารกิจปกปักรักษาและสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติในระยะใหม่ให้สืบต่อปฏิบัติกลไกการจราจรเอกสารเข้าออกระบบแบบแผนและกลไกการเฮ็ดเวียกให้ละเอียดชัดเจนว่องไวและหันไปสู่ระบบทันสมัยเอาใจใส่คนคั่วกันตองในการออกประเภทนิติกรรมให้สอดคล้องเหมาะสมกับการตกลงก็คือบรรดาทิศชี้นำตัวจริงของคันเทิงเคียงคู่กับกำหนดกลไกการติดตามสุกยู่และประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติบรรดานิติกรรมก็คือทิศชี้นำของรัฐบาลที่ได้วางออกให้มีประสิทธิผลสูงคนคั่วปรับปรุงกลไกก็คือคอดการคนคั่วเนื้อในต่างๆในขั้นวิชาการให้เลือกเสิ่งเทิงท้องก่อนที่จะนำเข้าพิจารณาในกองประชุมรัฐบาลกองประชุมนายก ห้องนายกรัฐมนตรีเพื่อให้กองประชุมใช้เวลาสั้นและสามารถตกลงได้หลายปัญหาเพิ่มทวีเอาใจใส่รักษาความลับทางด้านเอกสารก็คือคำเห็นสีนำของการนำที่เป็นลายลักษณ์อักษรปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยภายในตึกและภายในหัวห้องการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความรับประกันสูงสุดให้แก่การนำนะพร้อมนั้นปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเทคนิคเวียงงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัยและว่องไวทางการกว่าเก่าเพื่อให้สมบทบาทและภาพพจน์ของรัฐบาลอย่างแท้จริงนะนั่นเป็นคารมิตรที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้โอล้มทางห้องการสำนักงานนายกรัฐมนตรีอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ในวัน14ตุลาผ่านมาไปต่อกันที่ข่าวทำลายยาเสพติดท่านผู้ฟังหลายท่านก็ฮู้แล้วว่ายาเสพติดเป็นผิดเป็นภัยต่อสังคมคนกินตายคนขายติดคุกนั่นคือคำขวัญ นะท่านผู้ฟังดังนั้นลูกหลานของพวกเราเฮ็ดจังได๋จะอยู่ห่างไกลจากยาเสพติดอบายมุขทั้งปวงก็พยายามเบิ่งแยงเอาใจใส่ลูกหลานให้คำปรึกษาให้ความใกล้ชิดติดแทสเพื่อบ่ให้เขาเจ้าหลงเข้าไปสู่อบายมุขทั้งปวงก็คือสิ่งเสพติดทั้งหลายเพื่อมันจะบั่นทอนอนาคตของเขาเจ้าถ้าว่าไปติดเนี่ยโอ้ปานละการเฮียนถ้าเป็นนักเฮียนนักศึกษาก็ดีเนาะไปทำกระทำในสิ่งที่บ่ถูกต้องเฮ็ดให้สังคมห้อนหนวุ่นวายจังซี่แหละเกิดตามมาหลายทางกะซี่ฮู้จักกันดีดังนั้นทั้งแขวงบุรีคำไซจัดพิธีจุดทำลายยาเสพติดหลายรายการเนื่องในโอกาสวันแห่งชาติต้านยาเสพติดครบรอบ25ปีแขวงบุรีคำไซได้จัดพิธีจุดทำลายยาเสพติดเนื่องในโอกาสวันชาติต้านยาเสพติดครบรอบ25ปีก็คือวันที่12ตุลาคม2001จนฮอดวันที่12ตุลาคม2026นี่ครบรอบ25ปีพอดีนะขึ้นในตอนเช้าวันที่14ตุลาอยู่ที่ศูนย์บำบัดและก็ฟื้นฟูยาเสพติดหนองดงเมืองปากกระดิ่งแขวงบุรีคำไสโดยให้เกียรติเข้าร่วมของท่านคำแหวนปัญญานุวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงบุรีคำไสมีสภาประชาชนแขวงต่างหน้าแผนกห้องการอ้อมข้างแขวงมีคณะกรรมการควบคุมและต้านยาเสพติดแขวงพร้อมด้วยนักเรียนสาวหนุ่มเยาวชนเข้าร่วมพลจัตวาคงจันทร์ไสปัญญาหัวหน้าห้องการบัญชาการป้องกันความสงบแขวงบริคมไซได้ต่างหน้าให้คณะกรรมการควบคุมและต้านยาเสพติดแขวงสรุปรายงานผลการเคลื่อนไหวเวียงงานต้านและสกัดกั้นยาเสพติดในระยะ1ปีผ่านมาสภาพการซื้อขายและระบาดของยาเสพติดในทั่วโลกและกับภาคพื้นยังคงแปรพันแปรอย่างซับซ้อนและสร้างผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสำหรับแขวงบริคมไซยังถือกลุ่มคนบ่หวังดีใส่เป็นเส้นทางขนส่งแล้วก็มีกลุ่มคนบ่ดีลากลอบปลูกฟินปลูกซาอยู่เขตผู้ดอยพร้อมทั้งมีกลุ่มวัยหนุ่มนักเรียนนักศึกษาตกเป็นทาสของยาเสพติดผ่านการจัดตั้งปฏิบัติเวลาแห่งชาติอย่างเป็นเจ้าการนี้เจ้าหน้าที่ป้องกันความสงบแขวงบุรีคำไซสามารถญาติได้ผลงานอันพ้นเด่นโดยเฉพาะคดีที่ศาลตัดสินได้เด็ดขาดแล้วมีจำนวน161เรื่องนะมีนักโทษ211คนสารเสพติดของกลางที่นำมาทำลายประจำปี2006ประกอบมียาบ้า 6,350,798 เม็ดซาแห้ง 3,194 กิโลกรัมยาดีไอ 67,266 ขวดใบกระท่อม 2,059 กิโลกรัมน้ำกระท่อมสำเร็จรูป360ตุ๊กยาไอ 45 กิโลกรัมคอลลาเจนผสมสารเสพติด314ซองยาสูบไฟฟ้า163อันเคตามินหรือว่ายาเค1กิโลกรัมสารเคมีและแป้งผลิตยาบ้าแป้งผลิตยาบ้า51กิโลกรัมคาเฟอีน52กิโลกรัมแป้งขาว108กิโลกรัมแป้งฝุ่น 124.5 กิโลกรัมสีผสมและน้ำยาแต่งกินจำนวนหนึ่งสั่งรวมแล้วยาบ้ายังคงเป็นอันดับหนึ่งที่แพร่ระบาดนักรวมเอา70ส่วนห้อยโดยเฉพาะในกลุ่มสาวหนุ่มวัยหนุ่มเยาวชนกรรมกรส่วนอีก30ส่วนห้อยเป็นการมั่วสุมสิ่งเสพติดประเภทใหม่เช่นว่ายาเคน้ำกระท่อมกาเฟและก็คอลลาเจนผสมสารเสพติดที่กำลังแพร่ลามตามห้านอาหารห้านบันเทิงและห้านคาราโอเกะต่างๆต่อกับปัญหาย่อท่อดังกล่าวนี้ทางเจ้าหน้าที่และก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้วางมาตรการอย่างเด็ดขาดในต่อหน้านี่โดยจะสืบต่อพันขยายวาระแห่งชาติสร้างบ้านและครอบครัวปลอดยาเสพติด โฆษณาเผยแพร่ผลให้ของยาเสพติดให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายพร้อมทางเฮียข้องให้ทุกภาคส่วนในสังคมนี้คือประชาชนนักธุรกิจร่วมมือกันเป็นเจ้าการเพื่อปกป้องลูกหลานให้หลุดพ้นจากภัยพิบัติยาเสพติดอย่างรอบคอบนั่นก็เป็นข่าวทำลายยาเสพติดเนื่องในโอกาสวันชาติต้านยาเสพติดครบรอบ25ปีท่านผู้ฟังจีเคารพยาเสพติดก็มีการพัฒนาขึ้นมาในเมื่อก่อนก็ว่ายาบ้า ก็คือยาบ้าในปัจจุบันนี้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เป็นรูปแบบกาเฟ่เป็นรูปแบบคอลลาเจนสามารถตัวหยั่วหลอกลวงได้ง่ายติดได้ไวเวลากินแล้วนะอันนี้จึง อยากให้ผู้ปกครองหรือว่าทั่วสังคมเป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่ถ้าว่าพบเห็นบ่อแสดังกล่าวก็เฝ้ารายงานเจ้าหน้าที่ทันทีสำคัญกว่านั้นก็คือผู้ปกครองพ่อแม่นักเรียนนอกจากโรงเรียนแล้วมาเฮือนก็แม่นพ่อแม่เป็นตัวหลักว่าสันสานในการอบรมศึกษาลูกเต้าของท่านให้ห่างไกลอย่าเสพติดเพราะว่าจะไปทำลายอนาคตของเขาเจ้านั่นเองเนาะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการข่าวตามเหตุการณ์ของพวกเขาไปต่อที่ข่าวดีอีกข่าวนึงท่านผู้ฟังเปิดตลาดนัดแรงงานประจำปี2026อยู่ที่แขวงขมวนเนาะต้องการแรงงาน 1,762 ตำแหน่งงานแขวงขมวนนี่เปิดตลาดนัดแรงงานประจำปี2026ในวันที่13 14ตุลาคมนี้ที่โรงเรียนขมวนกวางบิงโดยมี111ตำแหน่งงานต้องการแรงงาน 1,762 คนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ว่างงานได้พบปะนายจ้างและก็สมัครเวียกโดยกงเข้าร่วมในพิธีเปิดงานก็มีท่านเดชศักดามณีคำรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงขมวนและท่านพงษ์ไซซักอินทาราชรองรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมพร้อมด้วยต่างหน้าภาคส่วนเกี่ยวข้องและบรรดาสถานประกอบการเข้าร่วมภายในงานก็มี23ห้างที่เข้าร่วมให้บริการรับสมัครพนักงานจัดหางานและกับประกันสังคมพร้อมทั้งแนะนำแนวอาชีพเนาะสอนเขียนประวัติสมัครเวียกและก็รับลงทะเบียนผู้ต้องการฝึกสีมือแห่งงานคาดว่าจะมีผู้สมัครและก็สัมภาษณ์เวียกจำนวน 1,000 คนได้รับคำปรึกษาและแนะนำอาชีพ500คนและฝึกเขียนประวัติสมัครเวียก300คนงานดังกล่าวเนี่ยจัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงระหว่างผู้ซอกเวียกเฮ็ดกับนายจ้างและก็ส่งเสริมการจ้างงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแห่งงานการจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากลักจากบริษัทนำเทิน2ไฟฟ้านำเทิน2นะเป็นข่าวดีตัวนี้สำหรับผู้ที่วางงานอยู่ก็ต้องการอยากจะมีเวียกเฮ็ดพลังคนก็คิดว่าจะไปสมัครเวียกอยู่ไสจะไปออกให้งานอยู่ต่างประเทศหรือภายในประเทศก็แม่นคิดง้อเนาะว่าจะไปแนวใดถ้าว่ามีงานแบบนี้ขึ้นมาก็มีบรรดาหน่วยธุรกิจต่างๆมาประกาศรับเอาเองเลยแล้วก็วิธีเขียนแบบฟอร์มสมัครนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญสมัครงานแนวใดให้มันผ่านเข้ากับเนื้อในจิตใจของทางหน่วยต้องการแรงงานนั้นเนาะเพราะว่าบางคนแรงงานก็เป็นแรงงานดิบก็มีดังนั้นต้องมีผู้ฝึกสอนโดยเฉพาะก็คืองานจังซี่แหละเป็นประโยชน์หลายเป็นประโยชน์เปิดโอกาสให้กับนายจ้างและก็ลูกจ้างได้พบปะซึ่งกันและกันสัมภาษณ์เองเลยเนาะโดยมีถึง111ตำแหน่งงานเพิ่นต้องการแรงงาน 1,762 คนเป็นโอกาสที่ดีแล้วสำหรับหัวหน่วยแรงงานและก็ผู้ที่ต้องการอยากจะออกแรงงานได้พบปะซึ่งกันและกันและก็มีเงื่อนไขที่จะมีเวียกเหตุงานทำไปหน้านั่นเองเนาะวันนี้มาอีกข่าวนึงท่านผู้ฟังเกี่ยวกับการตัดสินคดีเนาะศาลนครหลวงเวียงจันทน์ตัดสินจำคุก18ปี3เดือนอดีตพนักงานกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมในข้อหาส่อลาดบังหลวงซึ่งในวันที่14ตุลา2026ท่านนางลินดามอนศรีดาพรรักษาการหัวหน้าห้องการศาลประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์ได้แถลงผลการตัดสินคดีการส่อลาดบังหลวงซึ่งมีเนื้อในว่าในวันที่14ตุลา2026คณะศาลอาญาของศาลประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์ได้นำเอาคดีการส่อลาดบังหลวงออกมาพิจารณา1เรื่องซึ่งมีจำเลย1คนชื่อเท่าเกศรอายุ59ปีอดีตพนักงานกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมปัจจุบันอยู่บ้านจอมเพชรเหนือเมืองศรีสัตนาคนครหลวงเวียงจันทน์โดยถูกหาว่าส่อลาดบังหลวงซึ่งศาลนครหลวงเวียงจันทน์ตัดสินจำคุก18ปีกับ3เดือนเท่าเกศรที่เป็นจำเลยได้สวยใส่หน้าที่ตำแหน่งโดยเซ็นแจ้งการจำนวน6ฉบับที่บ่ถือกับเนื้อในข้อตกลงของท่านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้ระบุว่าเห็นดีให้หันดินลัดเป็นทุนสำหรับค่าก่อสร้างตึกสำนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ท่าวงไทยผู้รับผิดชอบทางแพงบ่สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบการในการโอนกรรมสิทธิ์นำใช้ที่ดินจึงเหตุให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องบ่สามารถเก็บอากรและค่าธรรมเนียมต่างๆเข้ารัฐได้จำนวน1,560,491,400กีบลงโทษตัดอิสรภาพท้าวเกศรจำเลย18ปีกับ3เดือนและปรับใหม่1/100ของมูลค่าความเสียหายจำนวน1,560,491,400กีบเห็นว่าต่อกับความเสียหายจำนวน1,560,491,400กีบท่าวงไทยผู้ที่รับผิดชอบทางแพงก็ยินดีรับผิดชอบใช้แทนคืนให้แก่รัฐผ่านมาแม่นได้สำระแล้วจำนวน100ล้านกีบตามบทบันทึกมอบหับสวับลงวันที่21สิงหาคม2026ที่องค์การโกดกาแห่งรัฐยังค้างจำนวน1,460,491,400กีบท่าวงไทยจะสำระให้รัฐภายใน60วันนับแต่วันที่21สิงหาคม2026เป็นต้นไปนั่นเป็นข่าวทางศาลนครหลวงวิจันตัดสินคดีสอดลาดปังหลวงนำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันวันนี้มาที่ข่าวมวนซื่นตามฮีตของประเพณีฮีต12ของ14ของลาวที่จะจัดขึ้นก็คือบุญออกพรรษาปวารณาพร้อมด้วยงานประเพณีสวงเหือที่นครหลวงเวียงจันทน์จัดขึ้นทุกปีเนาะท่านผู้ฟังเนาะปัจจุบันนี้นครหลวงเวียงจันทน์มีความพร้อมรอบด้านแล้วที่จะจัดงานบุญออกพรรษาปวารณาและงานประเพณีส่งเหือที่ทาวัดจันทน์เมืองจันทบุรีประจำปี2026เพื่อสิงขันประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์มีหลายกิจกรรมทั้งบ่ว่าจะเป็นทั้งศาสนาและก็กิจกรรมม่วนซื่นนะท่านผู้ฟังจะจัดขึ้นระหว่างวันที่25หาวันที่27ตุลาคม2026นี้โดยมีกิจกรรมที่จะจัดขึ้นหลายอย่างเลยอยู่ที่แคมป์ของหลายท่านก็เคยไปทุกปีเนาะว่ามีกิจกรรมอย่างแน่ท่านแสงอาทิตย์พิมพ์เมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองจันทบุรีประธานคณะกรรมการจัดงานบุญออกพรรษาปวารณาและงานประเพณีสวงเหือที่ท่าวัดจันทน์เมืองจันทบุรีได้แถลงข่าวให้สื่อมวลชนได้รับทราบเกี่ยวกับการก้าเกียมต่างๆบุญออกพรรษาปวารณาและก็งานประเพณีสวงเหือซึ่งเป็นบุญประจำชาติของเราเนาะที่สืบทอดปฏิบัติกันมาทุกๆปีการจัดงานดังกล่าวนี้ก็เป็นการรักษาฮีตของประเพณีอันดีงามของชาติเป็นการประกอบส่วนดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งภายในและก็ต่างประเทศเข้ามาเที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์เป็นการสุกยู่ส่งเสริมการผลิตสินค้า1เมือง1ผลิตภัณฑ์เพื่อทดแทนการนำเข้าและก็เป็นการส่งเสริมการค้าขายเหตุให้เศรษฐกิจดีขึ้นนะงานครั้งนี้จะเริ่มจากพิธีทางศาสนาก็เริ่มแต่ตอนเช้าวันที่20เดือนตุลาคม2026เริ่มแต่เวลา 7:00 น.มีการครอบควายสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เริ่มแต่เวลา 3:00 น.เป็นต้นไปของวันที่26เดือนตุลาคม2026เป็นต้นไปแต่ละวัดนี่จะมีพิธีนะท่านผู้ฟังเริ่มแต่3โมงเช้าหา4โมงเช้านี้มีพิธีสูตรออกพรรษาปวารณาเวลา7โมงเช้าก็มีพิธีตักบาตรถวายสังฆทานเวลา19โมงตอนแรงนะหา19โมง40มีพิธีเวียนเทียนไหลเหือไฟอยู่เขตสวนเจ้าอนุวงศ์และก็พามไซทาวัดจันทร์เด้อหลังจากนั้นก็มีการครบงานตามประเพณีเขตแคมป์ของท่าวัดจันทร์นี้มีการไหลเหือไฟลอยกระทงแต่การอนุญาตการไหลเหือไฟแต่ละปีนี้บ่อนุญาตให้ออกไปไหลอยู่ทั้งกลางแม่น้ำของเพิ่นจะมีเป็นจุดให้สำหรับผู้ที่ต้องการจะเก็บไปไหลเหือไฟในตอนกลางคืนเนาะกิจกรรมการส่งเหือบัดนี้เริ่มวันที่27ตุลาคม2026เริ่มเวลา 8:30 เป็นต้นไปเริ่มจัดการแข่งขันเหือส่วง34พายและก็34พายซ้ายเนาะและเหือ12สีพายยิงซ้ายระหว่างองค์การปกครองเมืองและบรรดา3ตาแสงเวลา 16:00 น.มอบรางวัลสวงเหือสำหรับกิจกรรมวางแสดงและคือซื้อขายสินค้านี้กำหนดแต่วันที่23จนฮอดวันที่27ตุลาคม202726เวลา5วันนะมีการวางแสดงขายสินค้าอยู่ขอบเขตส่วนเจ้าอนุวงศ์อยู่ตามขอบเส้นทางเจ้าฟ้างุมแต่3แยกปากประซักลงฮอด3แยกธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนกำหนดให้มีการซื้อขายข้าวหลามปิ้งไก่จังซี่แหละนะทางคนยาง เบื้องเส้นทางแต่วงเวียนแคมป์ของลงมาฮอดหน้าหอปฏิสถานหูปั้นเจ้าอนุวงศ์สี่แยกไฟแดงวัดอินแปงเส้นทางเศรษฐาธิราชไปหาสี่แยกไฟแดงวัดศรีสะเกษนะกำหนดเป็นบ่อนฝากรถจักรและก็รถใหญ่บางจุดที่สามารถนำใส่ได้เฉพาะเส้นทางเบื้องบ้านวัดจันทร์มีไซเสียงยืนจังซี่และก็บ้านสีหอมแม่นกำหนดให้ขายข้าวหลามปิ้งไก่มีการตั้งห้างขายเครื่องขายสินค้าและผลิตภัณฑ์สำหรับการตั้งห้างขายเครื่องทั้งเส้นทางเบื้องนอกและก็เบื้องในขอบเขตส่วนเจ้าอนุวงศ์แม่นให้ตั้งห้างยังมีความเป็นระเบียบสวยงามเนาะท่านทาวาท่านใดยังบ่ทันใดเคยไปเล่นไปเที่ยวกะลองไปเบิ่งปีนี้มีหลากหลายกิจกรรมที่ว่าพ้นเด่นทั้งคณะกรรมการภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะได้จัดขึ้นนะตามฮีดของประเพณีแต่กะเฮียกฮ้องมายังทุกท่านทั่วสังคมเวลาไปหลังจากแล้วงานแล้วท่านสังเกตเห็นบ่ผลที่ตามมาก็คือขี้เหงื่อเต็มซึ่งว่ากะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่แล้วแต่ว่ากะนักน่วงได้สัวจะแล้วนี่นะมันเป็นภาพที่บ่งามเนาะก็อยากเรียกร้องทุกคนในสังคมที่ว่าไปเที่ยวในงานบุญออกพรรษาปวารณาและก็งานประเพณีทรงเฮืออยู่ที่ทาวัดจันทร์นั้นจงรักษาความสะอาดช่วยกันเวลาซื้ออาหารการกินใส่ถุงยางไปแล้วกินเบื่อแล้วก็เพิ่นจะมีเข่งใส่ขี้เหงื่อเนาะหรือว่าถังใส่ขี้เหงื่ออยู่เป็นจุดเป็นจุดอยู่ทั่วงานเลยดังนั้นท่านจงซอกหาจุดนั้นทิ่มขี้เหงื่อให้ถูกต้องแยกให้เพิ่นพร้อมอันใดเปียกอันใดแห้งเนาะเพื่อความเป็นระเบียบสวยงามและก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนาะถ้าว่าเฮาไปทิ่มซาซ้ายยางยายไปนี่ก็แน่นอนแหละสาดอื่นเห็นเพิ่นก็ว่าเฮาขาดระเบียบเนาะอันนี้เป็นห่วงแท้ๆเรื่องขี้เหงื่อนี่นะผลที่ตามมาหลังจากแล้วทุกงานว่าจะเป็นงานประเพณีหรืองานการฆ่าก็แล้วแต่หลังจากที่แล้วเลยผลตามมาก็คือขี้เหงื่อนั่นเองดังนั้นขอเฮียกฮ้องทุกท่านทั่วสังคมจงช่วยกันคนละเล็กละน้อยเนาะเพื่อความสะอาดและก็จบงามไปต่อกันอีกข่าวนึงท่านผู้ฟังคณะสภากิจติดตามการลักลอบขุดค้นเหทาดอยู่ตรงเมืองสั่งทองคณะสภากิจได้ลงเห็นเวียกติดตามอย่างใกล้ชิดกับกระบวนการที่ลักขุดค้นเหทาดตามลำแม่น้ำของจะเสียนอยู่เขตเมืองสั่งทองเนาะเพื่อเป็นการเพิ่มทวีการจะตั้งปฏิบัติเวียงงานการคุ้มครองกวดกาและแก้ไขปัญหาการพัฒนาเหท่าต่างๆในขอบเขตทั่วประเทศให้ดำเนินถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบการต่างๆทางคณะสภากิจขั้นศูนย์กลางตามข้อตกลงฉบับเลขที78/ย.ลงวันที่17 กรกฎาคม 2026ได้สมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงเคลื่อนไหวติดตามกวดกาสกัดกั้นการลักลอบขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะแม่นแห่คำตามคำสั่งฉบับเลขที06/ย.ได้ลงกวดอยู่ที่บ้านซ่อและก็บ้านวังม่าเมืองสั่งทองนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งได้ลงแก้ไขอยู่2ครั้งระหว่างวันที่23ถึงวันที่26กันยา2026ผ่านมาและระหว่างวันที่9หาวันที่11ตุลา2026ผ่านการลงกวดกาตัวจริงท่านผู้ฟังและก็เก็บกรรมข้อมูลเบื้องต้น2ครั้งจำนวน10จุดอยู่บ้านซ่อเมืองสังทองนครหลวงเวียงจันทน์สามารถยืดรถโจกได้23คันตะแกงห่อนคำ7อันจักรปั่นไฟฟ้าใหญ่1เครื่องและขนาดน้อย2เครื่องรถกระบะฟอร์ด1คันรถซิ่ง1คันตู้คอนเทนเนอร์พร้อมแอร์ครบสุด3ตู้และก็ผ้าพรมสกัดแห่คำ127ผืนสำหรับเขตบ้านวังม่าเมืองสังทองคณะสภากิจได้พบเห็นมีห้องห้อยการลักลอบขุดค้นอยู่2จุดใกล้กับเขตท่องเที่ยวน้ำตกตาดวังม่าพบเห็นกลจักอุปกรณ์ขุดค้นครบสุดจำนวนหนึ่งซึ่งปัจจุบันนี้ทางคณะสภากิจก็ได้กำลังติดตามสืบสวนสอบสวนซอกหาผู้กระทำผิดและผู้ให้การหัวมือเพื่อนำมาดำเนินมาตรการอย่างเข้มงวดต่อไปนะติดตามผลนำกันว่าหลังจากที่ติดตามได้แล้วจะมีการขยายผลแนวใดท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสามารถติดตามนำกันได้เนาะวันนี้ไปต่อกันที่ข่าวท้องถิ่นกับข่าวพีทีเปิดน้ำใส่ห้องการองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวแขวงเสก่องหลังใหม่วันที่10 ตุลา 2026ที่วัดหลวงเมืองละม่ามแขวงเสก๋องโดยเมตตาเข้าร่วมของพระอาจารย์ใหญ่มหาเวทมาเสนัยประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวฝ่ายคารวะก็มีท่านบุญหลายบุญทิเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงเสก๋องท่านเลขหลายศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมด้วยการนำแขวงการนำเมืองอดีตพนักงานการนำและชาวพุทธศาสนิกชนลาวบรรดาเผ่าทั่วแขวงเสก๋องเข้าร่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงเสก๋องมีรายงาน
1: ในพิธีพระอาจารย์บัวเงินแสงมณีราช รองประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ละแขวงไส้กองผ่านบทรายงานโดยย่อผลสำเร็จของการก่อสร้างของการองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ละแขวงเสริงเริ่มแต่วันที่8กรกฎปี2024ได้จัดพิธีวางศิลาฬึกเพื่อเริ่มการก่อสร้างโดยโครงการดังกล่าวมีมูลค่าทั้งหมด2ตื้อ500ล้านกีบได้รับความเมตตาในการช่วยเหลือทุนของพระอาจารย์ใหญ่มหาเวสมาเสไนประธานศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวพระอาจารย์ใหญ่บุญเสยเผ่าภาษิตคณะบริหารงานประจำการศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวรองหัวหน้ากรรมาธิการสาธารณูปการศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวทั้งเป็นประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวเมืองซีโคตะบองนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมด้วยศิษยานุศิษย์ซึ่งบริษัทจอนก่อสร้างครบวงจรจำกัดผู้เดียวแขวงไส้กองเป็นผู้รับเหมาพัฒนาโครงการจนสำเร็จการก่อสร้างในวันที่29มิถุนายนปี2016ทั้งหมดผลงานและผลสำเร็จนั้นย้อนได้รับทิศสีนำและการช่วยเหลือทุนจากศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวบวกกับความเอาใจใส่จากคณะพักอำนาจการปกครองแขวงเมืองบ้านผู้ประกอบการหัวหน่วยธุรกิจถูกภาคส่วนในสังคมประกอบส่วนด้านวัตถุปัจจัยเหือแห้งเข้าในการก่อสร้างในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จตามระดับคาดหมายที่วางไว้มาเลเซียผู้ต้องผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงเสกองรายงาน
0: จากแขวงเสกองพวกเขาขึ้นไปที่แขวงหลวงน้ำทาในระหว่างวันที่12-13ตุลา2026ทานวงมณีเผื่อภาษาห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงและประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นแขวงหลวงน้ำทาลงติดตามสุกยู่และกวดกาการแก้ไขภัยพิบัติสุกเสริญวางแผนฟื้นฟูเขตแหล่งท่องเที่ยวและก็เขตชนบทอยู่เมืองหลวงน้ำทารายละเอียดนักข่าวแขวงหลวงน้ำทามีรายงาน
2: ผ่านการลงติดตามกฎกาตัวจริงโครงการน้ำแขวงและเมืองครั้งนี้เห็นว่าผลกระทบจากภัยพิบัติในช่วงเดือนสิงหาคมกันยา2026ผ่านมาแม้นเป็นบริเวณกว้างพอสมควรเฮ็ดให้หลายพื้นที่ภายในแขวงหลวงน้ำทาได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงในนี้การแจกยายเครื่องบรรเทาทุกข์และนโยบายต่อครอบครัวที่ถูกผลกระทบหนักบางครอบครัวบ่ทั่วถึงเฉพาะแต่แล้วทางแต่บ้านนาลือ5บ้านนาลั่นเนือโดยผ่านบ้านนาลือบ้านสุบตุดบ้านนาโฮมและบ้านนาลั่นเนือแหล่งท่องเที่ยวเขตป่าสงวนน้ำหามีความยาว16กิโลเมตรและแต่แล้วทางบ้านห้วยดำ5บ้านน้ำขุนโดยผ่านบ้านห้วยดำบ้านสวนยาบ้านป่าค่าบ้านคุยสูงและบ้านน้ำขุนเขตชายแดนลาวจีนมีความยาว42กิโลเมตรซึ่งมีหลายจุดได้รับผลกระทบเส้นทางบางจุดถูกตัดขาดบ่สามารถสัญจรไปมาได้พื้นที่เส้นทางถูกนำไหลเซาะเป็นห้องเป็นคุมท่อนำลอดทางถูกผัดไหลขั้วข้ามห้อยนำเปเพดินเจือนไหลลงทงห้องระบายนำแคมทางเส้นทางเจือนขั้วอู่เข้าหาพื้นที่ทำการผลิตถูกนำผัดไหลเนื้อที่หน้าส่วนและดินโคลนทับถมระบบนำลิ้นเปเพได้รับผลเสียหายหลายเฮ็ดให้การสัญจรพบความยุ่งยากหลายและยังเป็นความเสี่ยงต่อการไปมาและการดำรงชีวิตของพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าจำเป็นจะต้องได้สืบต่อแก้ไขสุขเสริญหิบดวนและวางแผนสวยฝืนฟูในแต่ละระยะจนกว่าจะกลับคืนสู่สภาพปกติปิ่นแก้วซอนไซแก้วรายงานข่าวจากเมืองหลวงน้ำทา
0: แม่นข่าวคราวที่ทางรายการข่าวตามเหตุการณ์นำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังและก็รับชมอย่าลืมติดตามรายการของพวกเราได้ทุกเช้าเนาะข่าวใดที่มันน่าสนใจทั่วสังคมพวกเราก็พยายามซอกหามานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันติดตามได้ทาง FM 103.7 MHz หรือว่าติดตามทางออนไลน์ www.lnr.org.la และก็เพจ Facebook Lao National Radio แต่ว่าเวลาทางรายการของพวกเรามื้อนี้เบิดแล้วท่านผู้ฟังคงจะพอๆกันในมื้อหน้าเนาะขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังและก็รับชมไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่สำหรับมื้อนี้สบายดี
3: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมหังแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปโป้งคิดไล่ราคายา 4ขั้นตอนสุดท้ายจ้ำกาอยู่ป้องประกันสังคมอยู่ห้องหมอแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ป้องจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการ

0: ขณะนี้เวลา 7:00 น
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมสมัยสามัญเถิดที่2ของสภาแห่งชาติสุทิศิปในเมื่อวานนี้สมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตเลือกตั้งต่างๆได้รับฟังและประกอบคำเห็นใส่หางกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนฉบับปรับปรุงเกียมฉลองวันอาหารโลกวันสากลและสัปดาห์แห่งชาติเพื่อลึกล้างความทุกข์ยาก17/5/24 ตุลานี้ศาลตัดสินจำคุกอดีตพนักงานกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเป็นเวลา18 ปี 3 เดือนงานวางแสดงสินค้านำเข้าสากลจีนปีนี้จะสืบต่อสนองห้องวางแสดงโดยบ่เสียค่าให้ประเทศด้อยพัฒนาประเทศสมาชิกอาเซียนจะปรึกษาหรือเกี่ยวกับการควบคุมหมอกควันข้ามสายแดนต่อไปแม่นรายละเอียดของข่าว
1: กองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติสุทิศิปในเมื่อวานนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านวิไลวงศ์ พุทธาคำรองประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งได้ประกอบความเห็นอย่างกุ้งไปกุ้งมาและมีลักษณะสร้างสรรค์เสียหางกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนฉบับปรับปรุงประกอบมี16ภาค35หมวดและ189มาตราในนี้เพิ่มเข้าใหม่35มาตราหากสาไว้คือเก่า28มาตราและปรับปรุงเพิ่ม106มาตราเสนอโดยทานเล็กไหลศิวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเพื่อเฮ็ดให้มีแนวในครบถ้วนหัดกลุ่มหลายขึ้นกว่าเก่าท่านนางไกญโสนศรีดาสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่7แขวงสิงห์บุรีเสนอให้ภาคส่วนรับผิดชอบทางกฎหมายเพิ่มเติมบางเงื่อนไขที่เห็นว่าเหมาะสมเข้าในมาตรา68ที่เว้าถึงการกำหนดเขตห้ามบินเนื่องจากว่าเนื้อในบางอันมีลักษณะกลมรวมโบเป็นอันเฉพาะ
2: บรรดาท่านสมาชิกมาตรา68เขตห้ามบินอยู่ในมาตรานี้การแบ่งประเภทเขตห้ามบินถือว่าชัดเจนจะแจ้งดีแบ่งออกเป็น3เขตเขตเกินห้ามเขตจำกัดการบินและเขตอันตรายแม้นสอดคล้องแต่ว่าคาดกุ